0: าใครอะครับ
1: อ้าวเจ้าหมาน้อยพี่เจ้าเดินตามฉันมาด้วยเหรอเนี่ย
0: ว้าวน่ารักดีแฮะไหนไหนเจ้าหมาน้อยขอมือที่สิไหนขออีกมือสิมอบลงลุกกลับหลังหันแกล้งตายว้าวสุดยอดไปเลยเจ้านี่ฉลาดน่ารักจริงๆเลย
1: ใช่ๆน่ารักสุดๆเลย
0: หมาน่ารักน่ารักอย่างเนี้ยเราเอามาเลี้ยงกันเลยนี่ไหมครับ
1: เอ๋นี่แก๊ปจำที่แม่เคยพูดไว้ไม่ได้เหรอ
2: ห้ามเอาสัตว์อะไรเข้ามาเลี้ยงในบ้านเด็ดขาดถ้าใครไม่เชื่อฟังแม่แล้วก
0: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วยิ่ง
1: เอ๋เจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
0: เออแค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๋มีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
2: หาอะไรอยู่เหรอจ๊ะ
0: เว้อคุณแม่เองเหรอครับ
2: ท่าทางมีพิรุธชอบกลฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
0: ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
2: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
0: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
1: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
0: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
1: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม่าหมาม่าหมาม่า
2: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะนี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
1: เอ๋เป็นอันตราย
2: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
0: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
2: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากเนี้ยก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
1: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
2: เอ๊ใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
0: อ้าวก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงไอ้ทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
2: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
0: รับผิดชอบเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว่างๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
1: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
2: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
0: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
2: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหร
1: อเอ๊ะกุ๊กว่ากุ๊กก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอกคะแม่
0: แกก็เหมือนกันครับ
2: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
1: นั่นสิคะแต่ก่อนอื่นก็ขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
2: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า

0: ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้ต้องเติม
1: คุณแม่ขาไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
0: โอ้จ้า
2: ตามสบายเลยนะเพื่อน
1: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กมั้ยนะ
2: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ดเลยเป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ก็กินก่อนก็ได
1: ้โอ้ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเธอ
2: ก่อนเธอกินก่อนเธอ
1: นั่นแหละ
2: ฉันนั่นแหละกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
3: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มไม่มีความอร่อยเลย
4: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะโอ
1: ้ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
4: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะ
0: ไม่ได้

0: เป็นยังไงบ้าง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
0: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะไปได้ยังไงกุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: มีคนฉีกถุงมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดละเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: ฮะเกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม่
2: ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
4: ๆจ้า
2: หลังจากนั้นก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมเฮ้ยเลิกออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกไทยมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกไทให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีไทอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงๆวิธีการผูกไทเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โตทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

ตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งนึงอยู่บนรถอีกครึ่งนึงอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆชิ้นๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องๆสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองของเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวอีกหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผม

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กลาปะ
2: กลาปะกลาปะ
1: ดึง
2: กลาปะกลาปะ
3: เจ้ากลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: มีเสียงใครอะโวยวายเอ้ามากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้เขาอยากเล่นเกมเขาอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
9: เจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
10: ้เย้เย้เย้เย้กันดีมากกันดีมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาล่ะ

0: เริ่มได
1: ้ฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
2: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
3: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
1: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายที่จำแม่นชนะ
1: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
3: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
1: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
4: เย้
1: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
5: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นชั่วระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
1: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
5: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
1: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
6: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันธ์5เท่านั้นแหละ
1: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
7: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับ

0: กำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศครีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยกันถ้าก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศครีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับต้นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับตามร่องตรงมานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแตะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกวแปะ

ส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทําเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรา

0: อนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลsonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเลยจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นา

0: คุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
1: เจ้าพงแสงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
3: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
4: สามวันต่อมา
3: เม่กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ

0: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
2: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเน้อ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
2: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
0: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะ

0: คนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจน่ะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คนละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่า ในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
6: ได้เลยครับ
7: เลยไปกันเลย
2: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้เข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
4: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
3: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
5: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกันหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
4: ต้นกล้าเป็นอะไร
3: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
5: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
4: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: อ๋อไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียน
0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ว้าวทุกคนเก่งมาก
0: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
1: เราเดินไปต่อดีกว่านี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
1: อ๋อร้านขายไก่ย่างนะเอง
0: ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
1: อ๋อร้านขายขนมสายไหมนี่เอง
0: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าตรงนี้มีร้านอะไรนะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
0: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
1: หวานเย็น
0: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
1: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
0: นี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
0: ์ชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
2: พวกเราเจอม้าหมุนแล้ว
1: เย่เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง

0: นะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
1: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ยแต่ยาซะแล้ว
1: Da-da-da-da.

0: นี่เสียงดังอะไรกันแต่เช้าเนี่ยพี่ฮะเจ๊อ่ะนี่นี่มันบ้านนะไม่ใช่สนามกีฬาแล้วนี่เจ๊เชียร์อะไรกันนี่จะแข่งโอลิมปิกหรือไงฮะ
1: ใช่ฉันจะไปแข่งเซปักตะก
0: ้อไม่ตลกเลยนี่คือผมเนี่ยเพิ่งออกเวรตอนเช้านี่ง่วงมากๆเลยนะ
2: แม่เสียงดังกันจัง
3: เลยอ้าวถ้าเสียงดังปุ๊บคุณก็ไปนอนนอกสิ
0: เออใช่เฮ้ยนี่มันบ้านผมนะคุณ
4: โอ้ยป้องคนเอาหน่อยเขามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำ
1: ใช่ที่บริษัทฉันนะเขาประกวดพนักงานดีเด่นกันนะคนที่ชนะนะต้องได้เงินรางวัล 20,000 บาทเพราะฉะนั้นนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะต้องเป็นพนักงานดีเด่นและฉันจะต้องตั้งใจทำงานและฉันจะต้องทำงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในพรุ่งนี้ค่ะ
5: ถ้าเกิดชนะแล้วได้เงิน 20,000 อ่ะแบ่งให้ฉัน 5,000 นะช่วงนี้ฉันร้อนเงิน
1: ได
5: ้โอ๊ยดึง

0: คุณจะทำงานน่ะ
1: มันก็คือเมื่อเขาจะตีให้ไงสู้ๆไงนั่งมันดังไปเหรอ
0: มันดัง

0: เหมือนอะไรแมลงวี่งี่งี่งี่อยู่ตรงหูเนี่ยเหมือนแมลงวี่แมลงวันเว้ย
1: เอางี้อะจะไปทำอะไรก็ทำไปจ้ะไป
2: เออไปดูช่องลามาก็ได้
3: เออดีเลยแม่โอ้โหแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่าโรงพยาบาลรามาของผมเนี่ยสุดยอดอยู่แล้ว
4: แล้วถ้าแบบแม่อยากจะรู้อะไรเนี่ยนะก็โทรไปถามได้เลยมีคำตอบให้อยู่แล้วที่รามา
2: จริงเหรอโอ้โหนี่มีคำถามเยอะแยะเลยอยากจะถามคุณหมอสุดหล่อว่าชอบคนสูงอายุไหมแล้วมีลูกกัน3คนน่ะโอเคเปล่า
5: คุณป้าคะเขาให้ถามเรื่องสุขภาพไม่ได้ถามเรื่องสเปคนะคะ
3: ไม่ได้เลยนะพอเห็นหมอหล่อหน่อยแล้วไม่ได้เลยนะอะไรกัน
0: หุยที่บอกว่าให้แยกย้ายไปทำอะไรเนี่ยก็คือให้แยกย้ายกันออกไปไม่ได้ว่าอยู่ตรงนี้มันก็หนวกหูเหมือนเดิม
2: ไอ้รดน้ำต้นไม้ก็ได้หิวแล้วบอกแล้วกันไอ้ละ
5: เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรให้อิงช่วยบอกเลยนะคะกลับบ้านก่อนแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจนะคะเกรงใจ
0: จ
3: ้
0: า
3: เดี๋ยวขออนุญาตเอากองไปคืนก่อนนะเพราะว่ายืมเข้ามา
0: จ้า
4: เดี๋ยวปุ้งไปนอนก่อนนะแล้วอย่ากวนนะแฟมทำงานเบาๆอย่ากวนโอ้ย
3: ว้าวแหมอยู่นี่เองไม่มีใครช่วยยกเลยลืมไป
0: โอ้ย
3: สู้ๆนะ
0: สุดท้ายแล้วนะเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะ
3: ไม่มีแล้วไปแล้วเต็มที่เลยเต็มที่เลย
0: คนเนี่ยทำงานมีอะไรมาอีกไหมวะ
3: พอไม่มีเสียงกลนี่ว่ะแล้วเสียงกลมาจากไหนวะ
5: ใช
4: ่โอ้โหพนักงานดีเด่นหลับซะแล้วพี
3: ่เหนียวเลยไปดูเลยไปดูเลย
5: ไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งได้ยินเสียงกลดังมากเลย
0: ตายฉันจะหลับไม่ได้ฉันต้องทำให้ตัวเองตื่น
5: ไม่เป็นไรจะขนาด
3: มานี่มาฉันช่วยตีให้ดีกว่ามาเป็นไง
4: อันนี้น่าจะหลับยาวแน่เลยพี
3: ่ตื่นชาติหน้าเลยนะ
0: ตายปองช่วยพี่หน่อยดิตายแล้วขืนพี่ทำงานไม่เสร็จส่งพรุ่งนี้เช้านะพี่ต้องอดเป็นพนักงานดีเด่นแน่เลยอ่ะโป้งพอจะมีวิธีไหนที่จะทำให้พี่แบบไม่หลับมั้งได้ไหมอ่ะ
4: งั้นผมไปชงกาแฟมาให้ดีกว่า
0: วันนี้พี่รอไป5แล้วอ่ะ
5: วิออกกำลังกายกับอิงไหมคะเดี๋ยวออกเป็นเพื่อน
0: ออกกำลังกายตายถ้าพี่เหนื่อยนะทีนี้หลับสบายเลยอ่ะ
3: นี่ถ้าเกิดเรื่องที่จะไม่ให้นอนหลับอ่ะนะปรึกษาฉันได้เลยเพราะตอนเด็กๆเนี่ยนะฉันไม่นอนหลับมาเป็นเดือน
5: เฮ้ยทำได้ไงคะ
3: นั่งหลับโถขโมยมันขึ้นบ้านแล้วมันขโมยเตียงไปด้วยนี่จะไปนอนหลับได้ยังไงล่ะฮะแต่ไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีทำให้ตาสว่างทำงานได้ยันเช้า
0: เฮ้ยวิธีไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม้วิเศษเพียงแค่แตะก็ตื่น
5: นี่มันไม้ช็อตยุงไงคะ
3: อ
5: ้
3: าวไม่เชื่อเหรอครับคุณอิงจะลองไหมครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะให้ป้องลองก่อนเลยค
4: ่
5: ะ
4: เอาคุณโยนมาให้ผมทำไมเนี่ย
3: เห็นไหมนี่แค่ถือนะทุกคนยังกลัวกันตาตื่นเลย
4: วิธีเพี้ยนๆแบบนี้เจ๊เขาไม่เอาหรอกพี
0: ่เอา
3: ใช่ไหม
0: มายิงข้างๆใช่เลย
3: เอาใกล้ๆเลยเต็มที่ทำไปจะหลับ

0: Ouais.
1: บอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลย
0: โอ้
1: เจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
2: ก้าเล่นอะไรเนี่ย
3: ก้า
4: ง่วงเลยอ่ะทีเนี่ยอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะพี่ก้าขอบคุณจ้า
0: ดีเลยอ่ะ
2: พี่ก้าทำให้เจ๊ตื่นเนี่ยแต่ว่าเจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
3: พี่ก้า
2: ทางจะไปแล้ว
3: พี่ก้าพี่ก้า
1: แล้วจะยังไม่ตายตามมาถึงบ้านเลยเหรอไปซื้อเอาใหม่ก็ได้ไหมพลอย
5: ก็มันกลัวแค่อันนี้พี่ก้า
1: ไอ้ยุงบ้ากลัวอันนี้เดี๋ยวมันเลือกกลัวซะเลยนะ
6: นี่แต่ก็ดีแล้วล่ะที่น้องพลอยมาเพราะว่าเนี่ยพี่นั่งทำงานนะจนแบบปวดหลังปวดคอไปหมดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าหลังมันจะคล่อมหรือเปล่าเนี่ย
5: ไหนดูสิคะ
4: โอ้โหอันนี้คนหรือกระดองเต่าคะเนี่ย
1: เออพลอยอำอ่ะ
4: แบบนี้นี่หลังคอมแน่เลยค่ะ
7: หลังคอมเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
7: เอ้าแล้วหลังคอมมันเกิดจากอะไรเหรอคะ
4: หลังคอมเนี่ยส่วนนึงเกิดจากพันธุกรรมนะคะโครงสร้างกระดูกสันหลังเนี่ยโค้งงอผิดปกติแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเกิดจากการนั่งทํางานเป็นระยะเวลานานๆก็เลยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดเกร็งแล้วก็ไม่แข็งแรงค่ะแต่ของพี่เนี่ยนั่งทํางานอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ลุกไปไหนด้วยใช่มั้ยเนี่ย
6: อุ๊ยตายแล้วถ้าแบบปล่อยไว้นานๆอ่ะแล้วมันจะแบบว่ามันจะเสียบุคลิกหรือเปล่าอ่ะ
4: บุคลิก
6: แล้วมีวิธีแก้ไหมน้องพลอย
4: มีค่ะเดี๋ยวจะมีวิธีการออกกำลังกายเนาะที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยวันนี้จะมาออกกำลังกายนะคะสำหรับแก้อาการหลังค่อมเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าท่าแรกเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวหันด้านข้างนะมาหันหน้ามาเจอกันดีกว่าค่อยๆพับตัวลงค่ะงอเข่านิดเดียวพอหลังตรงแล้วเอามือทิ้งไว้ด้านข้างโอเคค่ะกำมือแบบนี้นะคะโอเคแล้วค่อยๆแทงศอกขึ้นไปด้านบนโอเคค่ะแล้วก็ค่อยลงช้าๆเหมือนเราเกรงกล้ามเนื้อเวลาดันขึ้นแทงขึ้นให้สะบักด้านหลังบีบเข้าหากันพับตัวได้ยินไหมเอ่ยพับตัวได้ยินไหมเอ่ยพี่แอม
8: อะไรนะ
4: พับตัวดีไหมคะ
8: อะไรนะ
4: พับตัวดีไหมคะ
8: พับตัวไง
4: พับตัวลงมาพับตัวลงมาแอมโอเคหลังแอนหลังขึ้นแอนหลังเปิดหน้าอกเยอะๆโอเคค่ะลงขึ้นท่านี้จะได้กล้ามเนื้อหลังนะคะช่วงกลางลำตัวจะช่วยเปิดหน้าอกด้วยนะคะทำให้หลังไม่คล่อมเพราะหลังคล่อมเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยห่อไหล่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงพอที่จะซัพพอร์ตแทงขึ้นฮึบแกงขึ้นเกรงขึ้นฮึบลงช้าๆดันขึ้นเก่งโอเคค่ะทำแบบนี้15-20ครั้งนะคะวันละ3รอบก็พอเนาะ
1: ฮึบ
4: โอเคค่ะฮึบ
1: ฮึบ
4: ไปเลยอ่ะตามองลงไปทางด้านล่างเลยตามองตามมือ
1: ฮึบ
4: ให้หลังและตัวตรง
1: ฮึบ
4: ฮึบไว้ไหมเอ่ย
1: ฮึบ
4: โอเคฮรู้สึกเกร็งตรงไหนไหมคะเวลาแทงขึ้นเป็นสะบักไหมถูกต้องค่ะใช่ใช่
8: เขาเรียกสะบักใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
8: สะบักสะบอมอ่ะตอน
4: พอออกกำลังกายใช่ไหมโอเคค่ะอันนี้เป็นแค่ท่าเดียวนะคะจะทำให้หน้าอกหรือหัวไหล่เนี่ยเปิดมากขึ้นแล้วก็หลังเนี่ยมีแรงมากขึ้นด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่สองแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพานอนแล้ว
8: จ้ะ
4: มา
8: เอาอีกแล้วไม่ได้หมอนมา
4: แล้วเราดูว่านอนสบายไห
8: มอ่ะยังไงจ๊ะ
4: นอนคว่ำได้เลยค่ะอันนี้นอนราบลงไปเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเหยียดแขนเหยียดขาออกไปค่ะหน้ามองลงพื้นนะคะถ้าพร้อมแล้วค่อยๆยกแขนกับขาขึ้นมาด้านบน1 2ฮึบและเกรงหลังไว้ค่ะลงขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ฮึบและลงค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกยกตัวค่ะและลงท่านี้จะเกรงกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกฮึบขึ้นมาหายใจเข้าผ่อนลงค่ะหายใจออกยกขึ้นฮึบเมื่อยตรงไหนไหมคะ
0: เมื่อยทั้งตัวเลยจ้ะ
4: หายใจเข้าหายใจออก
0: หายใจแล้วนะหายใจ
4: หายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นค่ะเกรงกล้ามเนื้อด้านหลังให้หลังยกมากที่สุดโอเคค่ะต่อไปนะคะเปลี่ยนมือเป็นตัว W บ้างขาวางราบเหมือนเดิมได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะยกแค่ปีกตรงนี้เนาะใช่โอเคนะคะมาเ
0: ดี๋ยวขายกด้วยไหม
4: ขาไม่ต้องค่ะ
0: โอเค
4: ถ้าไม่ไหวเนาะแต่ถ้าไหวยกค้างได้เลยโอเคค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมายกขึ้นดันมือวางลงดันมือวางลงถ้าใครไหวยกแขนยกขาและพร้อมกันแขนจะเป็นตัวขึ้นลงอย่างเดียวโอเคค่ะบีบสะบักเยอะๆดันขึ้นบีบสะบักลงอ่ะดันขึ้นบีบสะบักลง
0: หน้าต้องมองยังไงนะมองไป
4: หน้าหรือมองพื้น
0: โอเค
4: ใช่ให้ลำตัวกับหัวอยู่ในแนวเดียวกันกับสะดวกสันหลังด้วยนะคะลงหายใจออกขึ้นฮึบจะเข้าลงหายใจออกฮึบหายใจเข้าก็ค่อยลงค่ะหายใจออกมาเก่งมากค่ะจะเปิดหน้าอกได้เยอะแล้วนะกล้ามเนื้อด้านหลังก็แข็งแรงขึ้นมากด้วยถ้าทำเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นผลได้เลยขึ้นมาปึ๊บโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเป็นนอนคว่ำเหมือนเดิมแล้วก็แยกมือค่ะกางออกเหมือนตัวทีนะคะโอเคค่ะมาทำพร้อมกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกแค่แขนกับตัวขึ้นค่ะเอาเท้าวางไว้กับพื้นพอโอเคค่ะหายใจออกขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงท่านี้จะเป็นการเพิ่มความหนักขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ได้กล้ามเนื้อหลังเหมือนกันค่ะขึ้นฮึบเวลาขึ้นเกรงหน้าท้องด้วยนะฮึบฮึบ
0: พี่จะไม่เคยถามอะไรนะ
4: อีกนิดนึงมา1ทีโอเคค่ะอันนี้ทำเท่าที่เราไหวเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปท่ากันอีกทีเนาะท่าแรกก็จะเป็นท่าโรนะคะหรือว่าท่านี้นะได้กล้ามเนื้อด้านหลังนะคะก็จะพับตัวลงไปนะคะแล้วแทงศอกขึ้นงอเข่าเล็กน้อยนะคะนอกจากจะได้กล้ามเนื้อด้านหลังแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเปิดหน้าอกให้กว้างมากขึ้นนะคะแทงขึ้นนะคะถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยสามารถใช้ขวดน้ำนะคะวางจับไว้ที่มือแล้วก็แทงขึ้นได้เหมือนกันหรือสำหรับผู้สูงอายุนะคะสามารถนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วก็นั่งพับตัวได้เหมือนกันแล้วมือวางไว้ข้างล่างแทนเดิมท่านี้จะเป็นท่าง่ายๆที่ไม่ได้ใช้ความหนักอะไรเลยเนาะนอกจากน้ำหนักตัวเองนะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปจะเป็นท่านอนแล้วนะที่เหลือ นอนคว่ำเหมือนเดิมค่ะจะเป็นเหยียดแขนเหยียดขาออกไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วยกขึ้นและลงขึ้นและลงทำ 15-20 วินาทีหรือว่า 15-20 ครั้งได้เลยค่ะแต่ถ้าใครเริ่มแรกทำ10ครั้งก่อนได้นะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะค่อยๆขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปท่านี้นะคะจะทำเป็นตัว W โดยการกางศอกกางแขนนะคะแล้วค่อยๆหน้ามองตรงลงไปที่พื้นนะคะแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นพร้อมกับแขนนะคะ
0: แต่ขาต้องยกไหม
4: ขาถ้าอยากได้ความหนักมากขึ้นสามารถยกได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ไหวเอาวางราบได้เลยเป็นระดับนะคะเลือกระดับเบาได้เลย
0: ใช่ถ้าเป็นผู้สูงอายุมาก

0: ากก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ยกได้แต่นี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไหลวางไว้แค่นี้พอยกเท่าที่ทําได้นะคะไม่ฝืนไม่ต้องเจ็บไม่เอาเจ็บนะ
0: จ้าไม่เจ็บอาจารย์คงจะชาหมดแล้วจ้า
1: ทำบ่อยๆค่ะถ้าทำแรกๆเนี่ยอาจจะมีอาการเมื่อยล้าตามมาได้บ้างค่ะแต่ว่าทำบ่อยๆแล้วเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็จะทำได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: ไออันนี้ได้ตรงไหนนะได้ส่วนตรงปีกตรงไหนนะตรงกระดูกอ
1: ันนี้จะได้กล้ามเนื้อด้านหลัง
0: เลย
1: ค
0: ่
1: ะมีได้หลังทั้งแผ่นเลย
0: ได้หลังทั้งแผ่นเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็เป็นการเปิดหน้าอกมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเราเปิดแขนขึ้น
0: เป็นแก้หลังค่อมอะไรอย่างนี้ด้วยได้ใช่ไหม
1: ได้เลยว่าหลังค่อมเนี่ยเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหลังเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะ
0: อ๋อที่ห่อชอบห่องี้เนาะอันนี้ก็เป็นเปิด
1: แล้วก็ท่าสุดท้ายจะเป็นกางแขนเป็นตัวทีนะขึ้นเหมือนเดิมค่ะเปิดขึ้นท่านี้จะเพิ่มความหนักมากขึ้นแล้วก็ทำให้เปิดหน้าอกได้มากขึ้นด้วย
0: จะหนักกว่าท่าเมื่อกี้นี้ W
1: ใช่ค่ะ
0: W เปิดกลางขาไม่ต้องยก
1: ใช่ค่ะ
0: ยกไม่ได้ไม่ต้องยก
1: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะมันหนักมาก
1: ใช่
0: แล้วเจ็บมากด้วย
1: เจ็บตรงไหนคะ
0: ฮะ
1: ถ้าทำต้องหาพื้นนิ่มๆหรือหาอะไรรองนะคะ
0: ใช่ไหมน้องพลอยนะเจ็บหลังอะสิเจ็บตึงไปหมดนะนะเจ็บตรงไหนได้ตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอย่าเรียกว่า
0: เจ็บอ
1: ย่าเรียกว่าเจ็บเลยดีกว่าเรียกว่ารู้สึกว่าปวดเมื่อยตรงไหนก็จะได้ตรงนั้นมากกว่าค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: พี่จะทำท่าที่สอนบ่อยๆนะเพื่อบุคโลของพี
2: ่บุคลิก
0: นั่นแหละนะขอบคุณมากนะน้องพลอยที่มาสอน
2: นี่ไม้ช็อตยุง
1: ค่ะขอคืน
2: อะไรนะ
1: ขอคืน
2: เอาไปสิยังไม่ได้เปิดเอาไว้นี่ก่อน
0: เอาล่ะเรารู้วิธีการแก้หลังค่อมแล้วนะแล้วทีนี้นะจ๊ะดิฉันนะจ๊ะก็จะตั้งใจทำงานนะจ๊ะเพื่อตำแหน่งพนักงานดีเด่นว้าไอ้ก้าถอยลุก
3: นี่พร้อมแล้ว
0: จะไปนั่งต่อ
2: ได้เดี๋ยวฉันไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วก
0: ัน ดีมากไปส่งเลย
2: ไปคุณพลอยมาทางนี่เปิดจริงๆด้วยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดแต่นี่เปิดไปเลยไปเลยเอาไปด้วยเอาไม้ชนยุงไป
4: ทำงานหนักไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันป่วยเข้าโรงพยาบาลไปมันไม่คุ้มหรอกเนอะ
5: เอาจริงๆนะฉันว่าเห็นด้วยนะที่ค
4: ุ
5: ณพ
4: ู
5: ด
4: นะบอกแล้วว่าผมเนี่ยนอกจากจะหน้าตาดีแล้วเนี่ยนะแล้วก็ยังพูดจาดีมีสาระคุณสนใจไหมล่ะหรือว่าจะจองผมไว้ก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้ผมมีคุ้ม
2: ไอ้โป้งฉันว่าแกไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นหรอกนะเป็นห่วงพี่แกก่อนเถอะดูนู่นไปสบายแล้วว
5: ิ่งไปจริงด้วยเอ็นดูนะคะ
4: ปล่อยให้เจ๊เขาพักผ่อนดีกว่าพี
2: ่ปล่อยเขาพักผ่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูรายการรัดคิวหมอกันดีกว่า
5: เฮ้ย
2: นี่
5: ชอบมากเลยค่ะรายการ
2: เฮ้ยรายการนี้ดีมากผมถามหมอปุ๊บหมอตอบปั๊บ
4: ถ้าหมอถามปั๊บ
2: ตอบปุ๊บ
4: หมอถามปุ๊บ
2: หมอตอบได้ไหม
5: หมอถามป
2: ั๊
5: บ
2: ผมต้องถามหมอถามปั๊บ
5: ถามปุ๊บ
2: หมอถามปั๊บ
5: ถามปุ๊บ
2: โอ้ไม่ได้ไม่โป๊ะปะโป๊ะปะเลยนี่ดูนี่หมอถามปุ๊บ
4: ตอบปั๊บ
2: หมอถามปั๊บ
4: ตอบปุ๊บ
2: หมอถามปุ๊บตอบปั๊บเปิดเลยเห็นไหมน่ะแป๊บไปแล้วด้วยมาแล้ว
6: เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรา3คนมาช่วยกันชิมนะครับและลงคะแนนกันแล้วมาดูว่าใครที่ได้คะแนนจากเรา2ใน3คนนั้นก็เป็นผู้ชนะดีมั้ยครับคุณป้าน
7: ี่ดีครับชิม
8: ถ้าอย่างนั้น
6: ชิมให้ก่อน
8: เริ่มจากของโป้งก่อนดีกว่า
6: ครับได้เลยครับเชิญครับคุณป้าครับ
8: แม่เอาก่อนมั้ยคะคําใหญ่ๆสิครับคุณแม่
6: ชิมครับ
8: นะคะชิมนี้เลยนะคะ
6: อร่อยยังครับเป็นไงครับ
8: 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
6: โอ้ยโป๊ะเจ๊ออกแล้วไงคือฝีมือมันคนละชั้นเลยนะคุณถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณเองก็ต้องเลี้ยงข้าวผมแน่นอนชนะชัวร์ฮึ่ม
9: หา
3: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: เป็ดน้อย
10: ตอนเมฆน้อย

เรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยค่ะโอ้ยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
3: พ่อแม่สู้สู
1: ้ว่ารายการเราเป็นรายการ Variety Talk Show และวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันโอ้ยมันเป็นประเด็นที่แบบ
0: ขนาดเราเองเนี่ยยังลำบากยังยากเลยว่าที่จะบอกลูกยังไงสอนลูกยังไงในเรื่องนี้ดีนะนี่นะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเกริ่นมาขนาดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการสอนลูกเกี่ยวกับเพศและเราเนี่ยจะมีวิธีการสื่อสารกับลูกอย่างไร
0: ครับและแน่นอนครับเรามีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาอยู่กับเราตรงนี้ต้อนรับลูกแม่ทั้ง5ครอบครัวเลยครับ
1: วันนี้อย่างที่เราบอกเราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศกับลูก
0: ลองถามพ่อแม่ก่อนไหมว่าเคยคุยเรื่องนี้กับลูกแบบไหนบ้
1: าง
0: อ้าวเชิญครับแม่ออย
4: อย่างของน้องต้นกล้าเนี่ยประสบการณ์เขาคือเขาไปเล่นที่บ้านเพื่อน
0: ครับ
4: แล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแล้วน้องสองคนเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำซึ่งน้องต้นกล้าก็เห็น
0: ออนเซน
4: ใช่ค่ะเขาก็มาถามเราว่าแม่ครับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะอาบน้ำทำไมตรงนั้นไม่เหมือนของผม
0: ไม่เหมือนกัน
4: เพราะอะไรถึงไม่เหมือนโดนตัดไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นเพศชายค่ะแม่ก็จะแบบรู้สึกว่าจะอธิบายกับเขายังไงจะเรียกตรงนั้นว่าอย่างไรให้ลูกเราไปพูดกับคนอื่นแบบสุภาพไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยครับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้เราเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับท่านมีประสบการณ์การเป็นครูมากว่า35ปีพ่อแม่สู้ๆขอต้อนรับครูหวานครับ
5: ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะครับอาจารย์ธิดาพิทักษ์สินสุขหรือครูหวาน
1: อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นรายการพูดถึงเรื่องเพศทุกคนอาจจะแบบเฮ้ย
0: นะ
1: จริงๆแล้วความสำคัญมันคือการทำให้เด็กรู้จักตัวเองใช่ไหมคะคุณครูหวานคะ
6: มันมีความสำคัญอยู่ถึง3เรื่องด้วยกันนะคะที่เราจำเป็นจะต้องสอนลูก
1: ค
6: ือเรื่องแรกเนี่ยเขาต้องรู้ว่าตัวเขาเป็นยังไงมายังไงใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเด็กจะต้องเรียนรู้

0: นะคะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าข่าวระยะหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเล็กๆด้วยแล้วเด็กเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัย
1: เพราะฉะนั้น
0: ต้องสอนเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวละเลยไม่ได้เลยเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดเป็นอนามัยส่วนบุคคลที่เด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องเพศเนี่ยจะผ่านไปไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัว
2: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็คงจะมีคำถามมากมายแล้วก็มีความเขาเรียกว่าแนวทางที่เราจะนำไปใช้นะคะกับลูกในการสอนลูกเรื่องของเพศแต่ก่อนอื่นเรามาพบกับช่วงแรกของรายการเราเลยนะคะกับ Guessing Game ค่ะเกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะวันนี้เราไปดูครอบครัวแรกดีกว่าครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวน้องควีนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องควีนค่ะ
4: น้องควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
3: ผู้หญิงค่ะ
4: รู้ได้ไงว่าแกเป็นผู้หญิงคะ
3: หนูใส่กระโปรงค่ะ
4: ผู้ชายต้องเป็นยังไงอ่ะ
3: เป็นผมสั้นๆค่ะแล้วก็ใส่กางเกงใส่เสื้อเป็นของผู้ชาย
4: ผู้ชายใส่กระโปรงได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
4: ทำไมอ่ะคะ
3: ถ้าใส่กระโปรงมันจะดูเป็นตุ๊ด
4: เป็นยังไงอ่ะรู้จักหรอ
3: จ้ะก็ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิง
4: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับอย่างที่ครูหวานบอกอยากจะให้เด็กรู้ว่าเขาเป็นมายังไง
2: ค่ะ
1: มันก็เลยมีคำถามกับน้องควีนฮะว่าน้องควีนรู้ไหมว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะตอบว่ายังไงฮะ
5: ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักกันก็เลยมีหนูขึ้นมาค่ะแล้วก็หนูก็มาอยู่ในท้องคุณแม
1: ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้องควีนตอบแบบนี้แน่ๆเลยไปดูน้องควีนกันครับตอบว่าอย่างไร
4: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
3: เกิดมาจากในท้องแม่
4: แล้วเขาอยู่แล้วได้ไงอ่ะ
3: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยถามแม
2: ่จากนี้มีคำแนะนำอะไรจากครูไหมคะว่าจริงๆแล้วเด็กวัยเท่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเลือกว่าเขาจะจำเท่านี
1: ้
2: ยังไม่ได้อยากรู้อยากเห็นมากไปกว่านั้น
0: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาพอใจที่จะรู้แล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากไหนแล้วเขาก็พอใจมากเลยที่เขารู้ว่าเกิดจากคุณแม่เป็นสิ่งที่เขารู้ว่าตัวตนเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความสงสัยเขาจบลงไปตรงนั้น
2: จบตรงนั้น
0: แต่ว่าถ้าเราจะให้ชัดเจนกว่านั้นเราจะถามลูกว่าพอเราพูดเสร็จใช่ไหมคะอาจจะถามเขาต่อแล้วหนูยังสงสัยอะไรอีกไหมลูกเพื่อที่เราจะให้ความกระจ่างกับเขาบางทีเขาสงสัยแต่ไม่ถาม
2: เอาละค่ะจากน้องควีนะคะเราไปดูอีกหนึ่งครอบครัวของเราเลยดีกว่ากับน้องปันปันค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องปันปันค่ะ
4: หนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ
6: ผู้หญิงค่ะ
4: หนูรู้ได้ไงว่าหนูเป็นผู้หญิงคะ
6: พ่อแม่บอกหนู
4: ผู้หญิงเขาดูกันตรงไหนอะคะ
6: ดูตรงหน้าดูตรงผมใส่เสื้อผ้าเป็นกระโปรงเสร็จแล้วก็ชุดค่ะ
4: แล้วเด็กผู้ชายอ่ะผู้ชายเป็นยังไงคะ
6: ผู้ชายก็ต้องใส่ขาสั้นเสร็จแล้วก็ใส่เสื้
4: อหนูเคยเห็นผู้หญิงผมสั้นไหม
6: เคยค่ะ
4: แล้วผู้ชายผมยาวอ่ะได้ไหม
6: ไม่ได
4: ้ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
1: คำถามเดียวกันครับคุณแม่ครับคุณแม่นกคิดว่าน้องปันปันจะตอบว่ายังไงครับ
7: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
1: เกิดมาจากท้องแม่
7: เพราะว่าเขาถามอยู่บ่อยๆก็จะบอกเขาว่าหนูว่าเกิดมาจากท้องแม่เน
1: ี่ยแล้วสิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่เคยสอนน้องปันปันไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะเคยสอนอยู่ประจำเพราะเขาชอบถามบ่อยอย่างเงี้ยก็จะสอนอยู่ตลอดนะคะมั่นใจมากเขาจะต้องตอบคำน
1: ี้โอ้คุณแม่มั่นใจมากเพราะฉะนั้นถ้าถามน้องปันปันว่าเกิดมาจากไหนคุณแม่ตอบว่า
7: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
1: ไปฟังน้องปันปันกันครับ
4: ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
8: พ่อบอกว่าเกิดมาจากแก๊สแก๊สมันก็จะทำร่างเราอะค่ะผิวหนังอะค่ะตาจมูกปาก
1: เอาพ่อมันลงที่พ่อนะครับพ่อไปบอกน้องว่าเกิดจากแก๊สเกิดอะไรขึ้นครับพ่อ
9: บางทีว่ายน้ำกันแล้วมีบางทีมีลูกบอลลูกโป่งเขาก็จะเล่นน้ำกับเราเขาจะถามพ่อแล้วหนูเกิดมายังไงหนูเกิดมาไงกูคงเกิดมาจากแก๊สเลย
2: มันพูดเล่นๆอย่างเงี้ย
9: เล่นๆนะคร
1: ับ ไอ้ที่ถามทุกวันแล้วแม่สอนทุกวันเนี่ยไม่จำไปจำไอ้แก๊สนี
2: ่ทำไมไอ้ที่สอนทุกวันไม่จำล่ะคะคุณครูอยู่ดีๆไปจำว่าตัวเองเกิดจากแก๊สซึ่งนานแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อ
0: มันเป็นเรื่องที่เขาตื่นเต้นไงคะ แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมคะมันเป็นของที่เห็นและจับต้องได้ไงคะแต่พอแบบเกิดจากความรักมันเป็นนามธรรมกว่าใช่ไหมคะแล้วมันตื่นเต้นขนาดไหนที่อยู่ๆมันก็พองเหมือนท้องแม่ป่องออกมา
2: ดีๆฉันเกิดมาจากแก๊ส
0: เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเราทราบเนี่ยเราต้องชวนคุยค่ะนะคะชวนคุยใหม่เพราะว่าเด็กจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไปเลยว่าเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ
2: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บางทีเราจะพูดสอนอะไรลูกหรือว่าพูดเล่นกับลูกอาจจะต้องแบบนิดนึงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณพ่อบอกกลับไปต้องไปจูนใหม่น่ารักมากเลยนะคะครอบครัวน้องปันปันต่อไปเรามีน้องดีดี้รออยู่ไปชมกันเลยค่ะ
1: ครับ
4: ชื่อน้องอะไรคะ
10: น้องดีดี้ค่ะ
4: ดีดี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
10: ผู้หญิงค่ะ
4: รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคะ
10: หนูผูกผมหนังยางสีชมพูค่ะ
4: แล้วผู้ชายอ่ะเป็นยังไงคะ
10: ใส่กางเกงกับเสื้อแล้วก็ไม่ผูกผมตัดผมค่ะ
4: แล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี่เขาต่างกันยังไงคะ
10: ต่างกันที่ผมกับเสื้อค่ะ
4: ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
1: คำถามเดียวกันกับดีดี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าดีดี้จะตอบว่าอย่างไร
11: คือจริงๆดีดี้เขาก็มีน้องชายตอนที่ท้องเขาเนี่ยเขาก็จะได้คุยกับน้องตอนที่อยู่ในท้องตลอดว่าเออน้องอยู่ในนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเขาน่าจะรู้ว่าเขามาจากไหนเพราะว่าปัจจุบันเขาก็ยังบอกว่าดีดี้เคยอยู่ในท้องหมาม้าใช่ไหม
1: อ
11: ้
1: าวงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าไงฮะถ้าเติดถามน้องดีดี้ว่าน้องดีดี้น้อยดี้เกิดมาจากไหน
11: ก็น่าจะตอบว่าเกิดมาจากความรัก
1: แล้วมาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไง
11: น
1: ั่
11: นน่ะส
1: ิเฮ้ยชอบนั่นดิแม่ต้องหันมาหาพ่อพ่อเขาอยู่ในท้องได้ยังไงเนี่ยมันเริ่มถามไปเรื่อยแล้วนะฮะแม่คิดว่าน้องจะตอบได้ยังไงครับ
12: ถ้าจะตอบก็คงอาจจะตอบแบบขำๆนะฮะว่ามากับพ่อแต่ไปอยู่กับแม
1: ่มากับพ่อแล้วไปอยู่กับแม่
12: ใช่
1: เฮ้ยมันซับซ้อนกันไปใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้โอ้ยงงดีดี้บอกหน่อยเถอะจ้าดีดี้
4: รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
10: แม่ท้องหนู
4: แล้วแม่ท้องหนูได้ยังไงคะ
10: แม่หนูกินข้าวผัดปูกินเยอะกินน้อยก็ท้องได
4: ้แล้วถ้าคุณพ่อกินข้าวผัดปูคุณพ่อท้องได้ไหม
10: ไม
4: ่ทำไมอ่ะ
10: เพราะพ่อเป็นผู้ชาย
2: นะพ่อขันทักคือเด็กเขามีจินตนาการเวลาเขาไม่รู้อะไรอีกอันนี้น่าเดานะคะเหมือนเวลาเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรดีเขาใช้จินตนาการของเขา
0: คือถามแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเขาต้องตอบไงแต่ว่าเขาไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเพราะคุณแม่ไม่ได้บอกเขาใช่ไหมคะว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาหาเหตุหาผลของเขาอะอะไรก็พอทานเข้าไปท้องมันต้องป่อง
2: อาจจะมองได้ว่าเป็นการตอบตามจินตนาการมาค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องกันค่ะ
13: สวัสดีครับ
4: ชื่อน้องอะไรครับ
13: น้องกัน
4: น้องกันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
13: ผู้ชาย
4: รู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นผู้ชายคะ
13: ไม่ได้ใส่กระโปรงใส่แต่กางเกง
4: แล้วใครใส่กระโปรง
13: ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องผมสั้น
4: ผู้ชายผมยาวได้ไหม
13: ไม่ได
4: ้ทำไมอ่ะ
13: เดี๋ยวมันเป็นผู้หญิง
4: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
1: คุณแม่คิดว่าน้องกันจะตอบยังไงฮะน้องกันเกิดมาได้ยังไง
14: เกิดจากท้องแม่ค่ะ
1: เกิดจากท้องแม่คุณแม่บอกน้องประจำอยู่แล้วครับแล้วมาอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
14: น่าจะว่าแต่งงานกันแล้วก็มีน้องกันที่เขาเคยพูดอยู่บ่อยๆ
1: เคยพูดไว้อยู่แล้วด้วยไปฟังน้องกันกันครับ
4: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
13: เกิดจากท้องแม่แล้วแม่ผ่าตรงเนี้ยน้องกันเลยก็คลอดออกมา
4: แล้วน้องกันเข้าไปอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงคะ
13: คุณแม่กินส้มตำ
15: ถ้าคุณแม่อยากท้องอีกไงคุณแม่ต้องทำยังไง
13: กินส้มตำแล้วก็กินอะไรเยอะแยะกินข้าวปากก็จะมีน้องอีกคนนึงกันจะได้เป็นพี่แล้วน้องที่คลอดมาทีหลังก็จะได้เป็นน้อง
2: อันนี้ส้มตำ
0: คือทานเข้าไปมันทำให้ท้องป่องมันเห็นเป็นภาพชัดๆของเขาใช่ไหมคะว่าท้องป่องออกมา
2: โอ้โหน้องๆสองคนเลยนะคะที่มองคือมันเป็นรูปธรรมอย่างที่ขวัญบอกใช่ไหมคะท้องป่องเขาทานอาหารเยอะต่างเมนูกันเท่านั้นเองเดี๋ยวมีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องต้นกล้าค่ะ
16: สวัสดีครับ
4: ชื่อน้องอะไรคะ
16: น้องต้นกล้า
4: ต้นกล้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะ
16: เด็กผู้ชายครับ
4: ต้นกล้าคิดว่าผู้ชายเป็นยังไงคะ
16: ก็มีผมสั้นกางเกงสั้นต้องใส่นาฬิกาใส่หมวก
4: แล้วผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นยังไง
16: ผมยาว
4: ต้นกล้าพูดครับหรือพูดค่ะ
16: พูดครับ
4: ทำไมถึงพูดครับ
16: ก็ผู้ชายต้องพูดครับ
4: แล้วผู้หญิงอ่ะ
16: ผู้หญิงต้องพูดค่ะ
4: แล้วผู้ชายพูดค่ะได้ไหม
16: ไม่ได้
4: ทำไมคะ
16: ก็ผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงเลย
4: ต้นกล้าหรือเปล่าว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงอ่ะ
1: คุณแม่ครับคิดว่าน้องต้นกล้าจะตอบว่ายังไงครับต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
14: คิดว่าเขาน่าจะตอบเกิดจากการผ่าคลอดคุณหมอเอามีดผ่าท้องแม่ออกมา
1: บอกกรรมวิธีด้วย
14: เคยเปิดคลิปให้เขาดูค่ะอ๋อ
1: เหรอฮะ
14: ค่ะใช่
1: คือคุณแม่เคยเปิดคลิป
14: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่คลอดเขาเนี่ยนะฮะ
14: ใช่ค่ะ
1: อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถามต้นกล้าว่าต้นกล้าแล้วต้นกล้ามาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงต้นกล้าจะตอบไงคร
14: ับ เขาก็ถามต่อค่ะว่าผมมาอยู่ได้ยังไงก็เปิดคลิปวิดีโอให้ดูค่ะ
1: แล้วคลิปที่เปิดให้ต้นกล้าดูอีกคลิปนึงนี่เป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่าครับแม
14: ่ไม่ใช่ค่ะเป็นคลิปพัฒนาการค่ะของเด็กในครรภ์เป็นเหมือนคลิปภายในนะคะว่าอสุจิวิ่งไปในช่องคลอดในแบบร่างกายคุณแม่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเป็นคลิปสารคดีอะไรอย่าง
14: น
1: ี้เลย
14: ก็หาได้จากในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นสรุปว่าถ้าเกิดว่าถามน้องต้นกล้าว่าน้องต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงน้องจะตอบว่า
17: เกิดมาจากท้องแม่ครับ
1: แล้วถ้าถามว่าแล้วน้องต้นกล้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
17: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ครับ
1: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ไปฟังน้องต้นกล้ากันครับ
4: ต้นกล้ารู้ป่าวว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
16: ท้องแม่
4: แล้วต้นกล้าเข้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ไงคร
16: ับ แม่กินข้าวเยอะก็เลยไม่ดูดได
4: ้แม่กินอะไรถึงเราไปอยู่ในท้องได้
16: ทุกจ้างแหละ
2: เด็ก3คนคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่บอกแต่ว่าสุดท้ายเด็กใช้ความเข้าใจของตัวเองครูหวานขาอย่างนี้คือ
0: เรื่องนี้เห็นชัดมากเลยนะคะว่าความสนใจของเขากับสิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเขาเกิดที่ไหนตรงไปตรงมาเขาเกิดอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมคะเขาพอใจแล้วที่จะรู้ว่าเขาเกิดจากความรักของพ่อกับแม่นี่คือสิ่งที่เขาจบแต่ว่าที่เราไปให้ความรู้เขาเยอะๆหรืออะไรมากๆไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาเลยเพราะเขาอิ่มเอมใจแล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่ในวัยนี้นะคะเขาอยากรู้เพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามเขาไปเนี่ยเขาเลยต้องไปจินตนาการเอาเองเพราะว่าเขาไม่เคยสนใจที่จะถามเราว่าโอ้เขาเข้าไปอยู่ในท้องพ่อแม่ได้ยังไงใช่ไหมคะจะสังเกตเขาหรือคิดเราเองว่าเอาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราท้องป่องๆๆมาจะเป็นแก๊สมาเป็นส้มตำปูอะไรเงี้ย
2: แล้วแต่จินตนาการของเขาที่จะคิดกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่2กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
1: นี่สถานการณ์ที่2นะฮะจะมีน้องหน้าม้าเป็นน้องผู้ชายเข้าไปถามน้องผู้หญิงครับนี่นางคนนี้เด็กจากนี้หน้าม้าของเราเอง
18: ควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะ
19: ผู้หญิงอ่ะค่ะเป็นผู้หญิง
18: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
19: บอกแล้วไงว่าเป็นผู้หญิง
18: ขอดูหน่อยดิ
2: เดี๋ยวคุณแม่อยู่ที่นี่และที่บ้านจะช็อกคำถามนี้สถานการณ์นี้เราสร้างขึ้นเพื่อดูว่าลูกๆของเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศซ
1: ึ่
2: งอย่างที่คุณครูหวานก็ได้บอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเยอะในสังคมสมัยนี
1: ้
2: นะคะเดี๋ยวยังไงลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับเจอเด็กหน้าม้าของเรามาถามแบบนี
14: ้คิดว่าน้องควีนน่าจะปกปิดอะค่ะก็คืออาจจะหนีไป
1: หนีแล้วคุณแม่เคยสอนไหมครับกับสถานการณ์แบบนี้ครับแม่ครับ
14: เคยสอนค่ะ
1: ครับสอนยังไงครับคุณแม่
14: ให้น้องรู้จักดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าที่ในโรงเรียนก็คือมีสถานการณ์นี้นิดนึง
1: สรุปคำตอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับ
17: ก็ไม่ให้ดูนะครับแล้วก็วิ่งหนีหรือว่าไปหาผู้ใหญ่ที่เขารู้จัก
2: ค่ะ
17: เพื่อป้องกันตัวเอง
1: คราวนี้ไปที่ครอบครัวน้องปันปันครับ
7: น้องเขาก็คงไม่ให้ดูอะค่ะเขาก็คงอาจจะเดินหนีไปเพราะว่าจะสอนอยู่ตลอดว่าไม่ให้ผู้ชายมากอดเรามาจับเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราเป็นผู้หญิง
1: นี่คือคุณแม่สอนมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
7: ใช่ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่น้องดีดี
20: จริงๆคิดว่าเขาคงหนี
1: ครับ
11: ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีบอกเขาบอกว่าตรงเนี้ยห้ามให้ใครดูห้ามให้ใครจับ
1: ครับ
11: นอกจากหมาม้าถ้าเกิดโตขึ้นป๊าป๊าก็ดูไม่ได้

0: ่ายจับไม่ได้เราก็คือจะมีบอกเขาไว้อย่างนี้ก็คิดว่าเขาคงจะหนีแล้วก็มีว่านิดนึง
1: เราไปดูกันว่าทั้งน้องควีนน้องปันปันและน้องดีดี้จะทำยังไงกับเด็กหน้าม้าของเราครับปันครับนี่ใช้กีฬา
2: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
3: ผู้หญิง
2: ขอดูหน่อยได้ปะ
1: หยุดสอบเลย
2: จบทำไมอ่ะไม่งั้นก็ไม่เชื่อแสดงว่าเป็นผู้ชายแน่เลยใช่ปะ
3: เป็นผู้หญิง
2: ถ้าผู้หญิงก็ขอดูหน่อยไม่งั้นก็ไม่เชื่อหรอก
3: ฉันก็ไม่ถามว่าแม่ขอดู
2: ไม่เชื่อหรอก
3: แสดงเขาขอไปกินน้ำเพิ่ม
1: ให้ดูปันปันให้ดูปันปันหลอกคืนหลอกคืนให้หลอกคืนนะต่อไปน้องดีดี้ครับ
2: ชื่ออะไรอ่ะ
3: ดีดี
2: ้ชื่อดีดี้เหรออ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
3: ผู้หญิง
2: จริงอ่ะขอดูหน่อยดิเอาไปไหนอ่ะมานี่เร็วมานี่เร็วนี่เราเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยังไม่บอกเลย
3: ผู้หญิง
2: จริงขอดูหน่อยไอ้นั่นน่ะเร็วไอ้นั่นไง
3: ไอ้นั่นคืออะไรอ่ะ
2: ไอ้นั่นน่ะขอดูหน่อยโอ้เร็วขอดูหน่อย
3: อ้าวก็นี่ก็ผู้หญิงไงเสื้อก็ผู้หญิงกางเกงก็ผู้หญิงกระต่ายก็ผู้หญ
2: ิ
3: ง
2: ยังไม่เชื่อต้องให้ดูก่อนไม่งั้นไม่เชื่อหรอก
3: ก็ดูที่เสื้อสิ
2: ดูที่เสื้อมันไม่รู้
3: งั้นดูที่ผม
2: ผมก็ไม่รู้ออกไปไหนอ่ะ
1: ไม่ให้ดู
4: ก่อนไปก่อนไปมีหันตะคอสผู้หันขา
1: ครับ
4: จากที่เราดูเรื่องของการตอบคำถามของน้องๆผู้หญิงแสดงว่าการที่คุณพ่อคุณแม่สอนแล้วก็ย้ำเรื่องนี้กับเขาเนี่ยสามารถทำให้เขารู้จักในการป้องกันตัวเองได้ส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่แต่ว่าต้องมีความเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันหมายถึงอันตรายมากนะคะวิธีที่จะสอนลูกเนี่ยต้องบอกเขาให้ชัดเจนเลยค่ะว่ามีใครบ้างที่จับต้องได้
1: ครับ
5: ไม่ใช่ว่าแปลกหน้าหรือไม่แปลกหน้านะคะเพราะในบางสถานการณ์คนที่เด็กคุ้นเคยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากคนใกล้ตัวต้องระวังมีพ่อกับแม่เท่านั้นแล้วเมื่อโตขึ้นพ่อก็อย่างที่คุณแม่ว่านะคะแล้วก็วิธีการต้องชัดกว่านี้อีกเช่นถ้าเขาจะขอจับหรือขอดูต้องสอนน้องว่าให้บอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูชัดเจนเลยชัดเจนอย่าปล่อยให้ต่อล้อต่อเถียงอย่างนี้เพราะอันตรายเกินไป
1: ครับ
5: ให้จบเลยค่ะว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูเสร็จแล้วออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปเลยวิ่งกลับมาหาพ่อแม่แล้วบอกพ่อแม่ทันที
1: อย่าไปใช้เวลากับตรงนั้น
5: อย่าใช้เวลาเพราะจะสังเกตว่าบางทีน้องไม่เข้าใจก็ยังคุย
1: ตอนรับมีการต่อรองกัน
5: อันตรายมันมาใกล้ตัวขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงจากตรงนั้นแล้วไปเลย
4: ค่ะน่าสนใจอีกประเด็นนึงค่ะนี่น้องผู้หญิงใช่ไหมคะมีน้องผู้ชาย
1: คราวนี้สถานการณ์เดียวกันแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าม้าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป้าหมายของเราคือน้องผู้ชายน้องกันกับต้นกล้าครับ
6: เล่นอะไรกันอยู่อ่ะ
7: เล่นเด็กฟุตบอลอยู
6: ่ชื่ออะไรอ่ะ
7: น้องกัน
6: ชื่ออะไรนะ
7: น้องกัน
6: กันชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรAngry Bird การเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
7: ค่ะ
6: จริงเหรอสรุปว่าการเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
7: ผู้ชาย
6: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: อ้าวคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกันจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ครับ
8: คุณแม่ว่าไม่ให้ดู
1: ไม่ให้ดู
8: ค
1: ่ะเพราะว่าอะไรครับคุณแม่ครับเคยสอนไว้ไหมครับ
8: ปกติเขาจะขี้อายอยู่แล้วเขาจะบอกว่ามันน่าอายอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วคุณพ่อเคยสอนน้องกันไหมครับในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองอย่างนี้ครับ
9: ผมไม่ได้สอนเรื่องนี้เท่าที่ควรนะ
1: ครับ
9: ไปเรื่องอื่นมากกว่าเพราะว่าน้องเขาเป็นผู้ชาย

0: ต้นกล้าครับ
1: ที่เล่นด้วยได้ไหม
2: ได
3: ้ค่ะแต่ว่าต้องเลือกมา
0: สามคนเด็กผู้หญิงผมยาวนี่คือหน้าม้าของเราเอง
4: ถ้าไกลไกลฝากเนี่ยคนชนะ
5: ผมไกลฝาก
1: ชื่ออะไร
4: ต้นกล้า
1: ชื่อต้นกล้าต้นกล้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
4: ผู้ชาย
1: แน่ใจหรอ
4: แน่ใจ
1: พี่ยังสงสัยอยู่เลยอ่ะต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงหรอแน่ใจหรอ
4: จริงครับ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: ต้นกล้าอุตส่าห์ไม่สนใจเล่นของตัวเองอยู่ไม่ต้องมาขอดู
1: ต้นกล้าเป็นผู้ชาย
4: ฮะ
1: ใช่ไหม
4: ใช
1: ่ถ้าต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงพี่ขอดูหน่อยได้ไหม
4: ไม่ได
1: ้ขอดูหน่อยไม่งั้นพี่ไม่เชื่อนะ
4: ครับ
0: กลายเป็นผู้หญิงหน้าม้าของเราวิ่ง
6: เลยเปิดแคปพุงไปแล้วนะคะครูหวานค่ะจากสถานการณ์ของน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายเราจะเห็นได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความเข้มข้น
1: ใช่
6: ไหมคะในการเตือนเด็กผู้ชายในเรื่องของการระวังในการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยต่างกันเหมือนกัน
7: ต่างกันค่ะแต่ว่าต้องสอนนะคะ
6: ค
7: ือต้องสอนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเด็กผู้ชายก็เหมือนกันเขาจะต้องเรียนรู้ว่าเรื่องที่อยู่ในชุดชั้นในทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันมากกว่าเรื่องอายมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกๆคน
6: ค
7: ือไม่ให้ใครไม่ยุ่งของเราก็จริงในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเขาก็ต้องไม่ไปเปิดดูหรือไปแอบเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงอันนี้ก็ต้องสอนเช่นเดียวกันทีนี้การล่วงละเมิดทางเพศมันมี2ลักษณะนะคะลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยขอดูขอจับกับอีกแบบนึงก็คือให้เด็กไปดูหรือไปจับเข้าใจไหมคะมันมี2ลักษณะเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนลูกเนี่ยต้องสอนทั้ง2สถานการณ์เลย
6: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คร่าวๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องของเพศเนี่ยหรือว่าเพศศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ควรจะให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและคุณพ่อคุณแม่ก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะสอนลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนกับยุทธวิธีของเราจากการเล่นคุยอ่านกันด้วยตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ี้คุณพ่อบอยคะ
1: ครับช่วงที่2นี้นะครับเราจะสอนให้ลูกๆได้รู้และเข้าใจเรื่องเพศว่าตัวฉันเป็นของฉันครับเรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์พบกับครอบครัวของน้องกีต้าร์และน้องการ์ตูนได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะแม่กุ้งค่ะ
3: สวัสดีครับตาตุ้ยครับ
2: เป็นพ่อแม่ของน้องกีต้าร์น้องการ์ตูนค่ะสองคนเนี่ยเขาคนละเพศกันค่ะวิธีการเลี้ยงลูกก็จะแตกต่างกันกีต้าร์เนี่ยค่ะก็คือจะบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ชายเขามีหน้าที่ดูแลน้องส่วนน้องตูนเขาเป็นน้องสาวก็คือจะให้เขารักกันนะคะในการเลี้ยงดู
4: คุณพ่อแม่คะด้วยความที่เรามีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายเรามีวิธีการเลี้ยงเขายังไงคะเพราะเขามีเพศที่ต่างกัน
2: เวลาเลี้ยงเขาคือเราให้เขาคุ้นเคยเพราะว่าเราจะอาบน้ำให้เขาทั้งคู่ก็บอกเขาเพราะว่าปกติเขาจะอาบน้ำด้วยกันทั้งชายทั้งหญิงเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยเขาก็เห็นละสรีระร่างกายเขาไม่เหมือนกันหรือวิธีการที่เขาฉี่เขาขับถ่ายปัสสาวะอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เหมือนกันคือเขาก็จะเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะบอกเขาว่าอันเนี้ยอย่างของกีต้าร์เนี่ยหนูเป็นผู้ชายของหนูเขาเรียกว่าน้องชายส่วนน้องการ์ตูนหนูเป็นผู้หญิงของหนูเขาเรียกว่าโป๊โป๊แล้วน้องก็จะคุ้นกับการเรียกอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยเรียกอวัยวะเพศของเขาซึ่งเป็นน้องชายเป็นโป๊โป๊แล้วก็อย่างเวลาเขาฉี่ปกติเนี้ยการ์ตูนก็จะไม่เข้าใจทำไมพี่ต้ายืนฉี่อยากทำแบบพี่ก็พยายามจะยืนฉี่เหมือนพี่ก็จะบอกการ์ตูนว่าไม่ได้ลูกลูกเป็นผู้หญิงลูกต้องนั่งเพราะถ้าหนูฉี่แบบพี่หนูฉี่ไม่ได้เพราะว่าของหนูกับของพี่อ่ะมันไม่เหมือนกันเขากลายเป็นความเคยชินเราไม่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นของประหลาดสิ่งที่เราสอนเขาเหมือนเป็นของปกติของธรรมดาเป็นเหมือนแขนขาทั่วๆไปอ่ะค่ะ
4: ก่อนที่เราจะสอนเรื่องนี้ค่ะ

0: มั้ยคะก่อนที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องสอนแล้วนะ
1: ไม่ได้คิดจะสอน แต่บังเอิญมีเหตุการณ์ที่ต้องสอนมากกว่าเพราะกีต้าร์เขาจะไว้ใจแม่โดยปกติเวลามีอะไรเขาก็จะกลับมาเล่าให้แม่เขาฟังเวลาอาบน้ำเขาก็จะบอกว่าแม่มีคนมาจับของของเขาก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างลูกลูกชอบหรือเปล่าแล้วลูกให้เพื่อนจับไหมกีต้าร์ไม่ชอบก็ถามทำไมล่ะกีต้าร์ไม่ชอบเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียวอันนั้นอ่ะคือเหตุการณ์นึงแล้วพอผ่านไปสักระยะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไงเนี่ยคุณครูมาฟ้องว่ากีต้าร์ไปเปิดกระโปรงผู้หญิงก็เลยสงสัยว่าไม่ชอบให้คนอื่นมาจับของตัวเองแล้วตัวเองไปทำทำไมก็เลยบอกเขาว่าตรงเนี้ยมันเป็นของส่วนตัวของกีต้าร์กีต้าร์ยังไม่อยากให้ใครดูเลยแล้วกีต้าร์ไปเปิดของเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ไม่น่าชอบถ้ามีคนมาถอดกางเกงกีต้าร์กีต้าร์ชอบไหมลูกหรือถ้ามีคนมาเปิดกระโปรงน้องอ่ะหนูชอบไหมหรือมาเปิดกระโปรงแม่ลูกชอบไหมเขาก็บอกไม่ชอบแล้วก็เลยถามเขาว่าแล้วหนูจะทำอีกไหมก็ไม่ทำหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้ทำจริงๆค่ะคือเขาก็ฟังเขาก็เชื่อแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กีต้าร์ไม่ได้ไปเปิดกระโปรงเพื่อนแล้วนะแม่ก็ถามจริงเหรอจริงคือเขาก็ไม่ชอบแล้วเขาก็ไม่ทำแต่ก็คือก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆสอนเขาอะค่ะแต่ทุกอย่างต้องให้มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
0: คุณพ่อช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเราสอนเขายังไงทั้งเรื่องการให้เกียรติกันแล้วก็อะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมค่ะ
2: เกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาเขาเจอเพื่อนหรือเจอผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปคุยเขาดีๆหรือห้ามไปแกล้งเขาอะไรต่างๆถ้าเราเจอคนอื่นแกล้งมาอะไรต่างๆก็เราอย่าไปทำกับคนอื่น
1: อะอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นนะคะคิดว่าในการสอนให้เขารู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นอะมันมีความสำคัญเพราะว่าเขาก็จะได้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นแล้วก็การให้เกียรติตัวเองเพราะสำคัญที่สุดเลยถ้าเขาไม่รู้ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์หน้าที่ยังไงเหมือนตัวเองอะทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้างเขาก็จะไปก้าวไก่สิทธิ์ของคนอื่นคือเราก็จะสอนเขาเลยว่าสิ่งเนี้ยทำได้นะลูกสิ่งนี้ทำไม่ได้เพื่อเขาจะได้ให้เกียรติผู้หญิงเพราะเราก็จะบอกเขาว่าเรามีน้องสาวเรามีแม่กีต้าร์เป็นผู้ชายกีต้าร์มีหน้าที่ดูแลปกป้องแม่ปกป้องน้องเหมือนที่ป๊าป๊าดูแลแม่อย่างนี้มากกว่า
3: ครอบครัวน้องกีต้าร์น้องการ์ตูนนะครับสอนให้รู้จักเคารพสิทธิของเพศตรงข้าม
4: ครับสำคัญมากค่ะเพราะว่าอย่างตัวฉันของฉันเนี่ยหมายความว่าร่างกายของเรานี่เป็นของเราใช่ไหมคะเราก็อยากคนอื่นเคารพร่างกายไม่ใช่อยู่อยากจะมาดึงอยากจะมากอดจะมาหอมเพราะฉะนั้นในทางตรงข้ามตัวเขาก็คือของเขาใช่ไหมคะก็ต้องให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องสอนหนึ่งเมื่อกี้คุณแม่สอนไปแล้วว่าอย่าไปแย่เพื่อนอย
5: ่
4: าไ
5: ปเป
4: ิดกระโปรงอย่าไปล้อเพื่อนอันนั้นก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่ต้องสอนก็คือว่าเวลาจะไปกอดเพื่อนจะไปหอมถามเขาหรือเปล่าว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขามีท่าทีไหมว่าเขาไม่เต็มใจไม่ใช่ว่าเราก็ยังไปโหมไปกอดไปหอมมันก็ทำให้เพื่อนเนี่ยไม่มีความสุขหรือไม่พอใจนี่เป็นการเคาร
3: พ
4: ในร่างกายของคนอื่นอันนี้ต้องสอนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆ
5: เลยนะคะ
3: ครับพ่อคุณแม่ครับเชิญครับผม
6: ที่บ้านสองคนเหมือนกันก็คล้ายกับน้องกีต้าร์กับน้องการ์ตูนแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะด้วยความเป็นผู้หญิงบางทีแบบไปเล่นโดนรังแกเพราะว่าผู้หญิงก็อ่อนแอกว่าแล้วก็แบบจะมีว่าไปกินข้าวกับลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณ4คนรวมน้องตัวเองด้วยเป็น5คน
3: ครับ
6: ผู้ชายทั้งนั้น
3: โอ้ผู้ชายหมดเลย
6: ผู้หญิง1
3: ผู้หญิงคนเดียวเลย
6: เด็กเขายังเล่นไม่รู้จักแรงอะค่ะไม่รู้จักระวังบางทีเขาก็จะเล่นแรงเขาก็แบบด้วยความที่ว่าเขาจะมาเล่นกับดีดี้แรงน้องชายเขาบูมบูมก็มากันอย่าเหมือนประมาณแบบอย่ามาแกล้งพี่ฉันนะ
3: เขาก็มาก
6: ันนะคะแต่ถามว่าเวลาอยู่บ้านฉันแกล้งได้
3: อ๋อคือพี่สาวคนนี้สำหรับฉันเท่านั้นที่จะแกล้งได้ออกไปข้างนอกนี่ใครอย่ามาแกล้งนะ
6: แต่เขาก็ปกป้องพี่สาวเขา
3: ครับ
6: ค่ะ
5: นะคะก็เป็นการสอนลักษณะของพี่สาวน้องชายละ
3: ใช่ครับเป็นการดูแลปกป้องกัน
5: เดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวนึงดีกว่านะคะครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้เป็นครอบครัวน้องนาโนค่ะ
7: แม่หน่อยค่ะ
8: ครับพ่อพงศ์ครับ
7: เป็นแม่น้องนาโนนะคะกับน้องนาวาจ้า
8: ครับ
7: น้องนาโนเป็นเด็กอารมณ์ดีขี้สงสัยช่างสงสัยช่างทักช่างถาม
9: เขาสงสัยทุกเรื่องถาม

0: ทุกเรื่องอย่างสงสัยเรื่องเพศเขาก็จะมีความสงสัยมาตั้งแต่ประมาณช่วงเข้าโรงเรียนครั้งแรกเขากลับมาบ้านมาถามพี่ว่าคุณแม่คะอยากรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันยังไงเพราะว่าผู้ชายอ่ะต้องใส่กางเกงผู้หญิงจะใส่กระโปรง
1: เริ่มแรกเลยนะผมคิดว่าเขาเริ่มสงสัยแล้วคือเวลาจะไปฉี่เนี่ยผมจะเป็นคนอุ้มเขาไปฉี่ตอนกลางคืนพอเขาฉี่เสร็จบอกว่าหนูรอพ่อแป๊บนะพ่อฉี่บ้างอ่ะรอหน้าห้องน้ำนะลูกเอ๊ะแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็มาโผล่ตรงข้างๆผมปุ๊บผมก็เฮ้ยน้องงี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะพ่อยืนฉี่อ่ะทำไมไม่นั่งฉี่แบบหนูล่ะพ่อเป็นผู้ชายลูกพ่อจะนั่งฉี่ได้ยังไงไม่เหมือนกันเหรอเขาถามอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเหรอบอกว่าอ๋อผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันลูกนะเวลาผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยบางทีมองเฉยๆแล้วผมก็ปิดยิ่งปิดมากก็ยิ่งอยากรู้มากบางทีก็วิ่งเข้ามาตะปบเลย
0: จริงใช่ค่ะ
1: ก็สงสัยไงว่ามันเป็นยังไงก็ตะปบบอกว่าก็เลยแบบก็ใส่กางเกงในนะฮะก็เปิดผ้าเช็ดตัวให้เขาเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็เฉยๆก็ไม่รู้สึกอะไรละ
0: ก็เลยไม่สงสัยแล้ว
1: เหมือนกับว่า
0: เลิกคืออ๋อแบบนี้ใช่ไหมพ่อไม่ได้มีเหมือนเรา
2: สำหรับคุณพ่อคุณแม่อะไรคือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราต้องคุยกับลูกเรื่องเพศนะคะ
0: พี่ว่ามันต้องคุยเพราะว่าด้วยสังคมสมัยนี้ถ้าเราไม่คุยกับลูกอ่ะเราจะสอนให้ลูกระวังไม่ได้อย่างบ้านพี่อย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกไปฝากไว้บ้านยายคือเหมือนเราแค่ไปฝากกลางวันแป๊บๆอะไรเงี้ยเขาอาบน้ำเขาก็เดินออกจากห้องน้ำโดยที่ผ้าเช็ดตัวก็ไม่ใส่คือเขาจะไม่รู้ว่ามันจะต้องอายนะเราเริ่มมองละปีนี้4ขวบไม่ได้ละเพราะว่าถึงจะในบ้านอะแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างความเคยชินให้เขาอะมันจะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้จักการดูแลตัวเองพี่ก็จะบอกเขาว่านาโนเนี่ยเป็นผู้หญิงเราจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้พอบอกให้คนอื่นเห็นไม่ได้เขาว่างั้นหนูก็ต้องนุ่งผ้าเช็ดตัวใช่ไหมนุ่งผ้าขนหนูออกมาใช่ไหมก็บอกใช่ค่ะแล้วเวลาหนูแต่งตัวเนี่ยหนูก็จะต้องไปแอบแต่งในห้องนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่สอนให้ลูกเรารู้จักคำว่าจะใช้คำว่าอะไรดีเหมือนรักนวลสงวนตัวมะน่าจะเป็นประมาณคำนี้ได้พี่ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะไม่ให้หอมนะพอเขาไปโรงเรียนนะเขากลับมาบอกพี่ว่าวันนี้เพื่อนเขาอะหอมเพื่อนผู้ชายอะเปิดกระโปรงด้วยนะแม
3: ่ครูให้ครูให้ทำกิจกรรมหนู
2: แล้วไงต่อเ
3: พื่อนก็มาเปิด
2: หนูทำยังไงคะพอเพื่อนมาเปิดกระโปรงหนู
3: ตี
1: ผมว่าเด็กสมัยนี้เวลาเขาอยากรู้อะไรอะเขามีอำนาจมากกว่ารุ่นผมนะบางทีเขาอยากรู้อะไรเขาจะเพ่งมากเลยจะจ้องให้รู้ให้ได้จนเราแบบไม่ต้องละบอกเขาเลยดีกว่าเพราะอย่างเรื่อง iPad นะเขาอยากรู้เรื่องเค้กทำยังไงเขาก็พิมพ์คำว่าเค้กเขาก็สามารถรู้ว่าเค้กเนี่ยทำอะไรได้บ้างจนเขาก็พูดถูกนะอุปกรณ์อะไรบ้างใส่ส่วนผสมอะไรบ้างเขาก็รู้หมดแล้วเรื่องอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงจะอยากรู้ไม่ได้เราอธิบายเขายังเชื่อเรามากกว่านะผมว่านะแล้วเรื่องพวกเนี้ยถ้าหลอกเขาไปอ่ะเขาจะไม่เชื่อเราอีกเลยนะผมว่านะ
0: คือเราบอกเขาตรงๆดีกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเนาะถ้าเราไปโกหกเขาอะครั้งต่อไปเขาจะไม่เชื
4: ่อการเปิดใจพูดคุยเรื่องเพศที่ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ลูกเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนนะครับอย่างครอบครัวของเราในวันนี้มีทำพิธีไหมฮะคุณแม่เชิญครับ
5: คือน้องปันนะคะพอดีครอบครัวเราจะมีลูกผู้หญิง1คนนะคะก็คือจะสอนเวลาอาบน้ำด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะถามแม่ว่าแม่ทำไมของแม่มีผมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้คิดว่าผมไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะบอกเขาว่าอ๋อมันไม่ใช่ผมหรอกลูกมันคือขนนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะมีขนก็คือมีตรงจักระแ
4: ร้
5: แล้วก็มีตรงอวัยวะเพศ
4: น้องนี่คุณแม่บอกตรงๆเลย
5: ก็คือจะบอกคือไม่อยากให้เขาสับสนระหว่างคือผมมันอยู่ข้างบนไงคะแต่แบบว่าถ้าเกิดไปอยู่ข้างล่างมันจะไปเรียกเป็นผมไม่ได้ก็เลยจะบอกเขาว่าอ๋อมันเขาเรียกว่าขนนะลูกเขาไม่ได้เรียกว่าผมก็จะบอกเขาแบบนี้ค่ะ
0: คือพูดกันตรง
4: ๆตรงไปตรงมาชัดเจนจริง
6: ๆตรงมากแบบอาศัยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายกันไปนะคะก็ได้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือให้เขารู้ว่า ขาเนี่ยมีพัฒนาการจากการที่เขาเป็นเด็กอย่างนี้แล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นร่างกายของคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เ

0: ป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องตกใจคือมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องดีเพราะต่อไปก็เหมือนคุณแม่แหละหนูก็โตขึ้น
1: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากครอบครัวทางบ้านนะคะแต่ว่าเรายังมีเรื่องของการสอนแบบเนียนๆนะคะแบบธรรมชาติเลยแล้วก็สามารถทำได้ด้วยผ่านทางยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะแล้วที่ยุทธวิธีแรกของเราเลยก็คือเรื่องของการเล่น
2: ใช่
1: วันนี้เรามีน้องตุ๊กตาน
2: ี่อยู่สองตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำ
1: ค่ะทีนี้เราจะเล่นยังไงล่ะคะคุณหวานคะ
0: ก็คือจะชวนเขาให้อาบน้ำน้องตุ๊กตาเด็กชอบมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเขาใช่ไหมคะทีนี้ตุ๊กตาของเราน่ารักมากคือตรงที่เขาก็มีสองเพศด้วยเนา
1: ะ
0: อย่างเช่นเนี่ยพอเราถอดเสื้อใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต้องเอาตักน้ำอาบเลยมีขันเล็กๆเนี่ยอาบล้างแหน่ใต้รักแร้ก็ต้องล้างนะลูกใต้ซอกคอผู้ที่เป็นขาหนีบก็ต้องล้างก็สอนให้เขาเอาน้ำล้างทั่วไม่ลูกข้างหลังล้างหรือยังแล้วที่ก้นล้างหรือยังล
2: ู
0: กนะทุกครั้งตอนอาบน้ำด้วยตอนที่เข้าห้องน้ำด้วยต้องล้างให้สะอาดเราจะได้ไม่มีกลิ่นหรือความไม่สะอาดตัวนะคะเด็กๆก็จะมีร่างกายที่สะอาดไปซะทุกส่วนเลย
1: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงไหมคะสมมติมีลูกชายเพื่อความชัดเจนก
2: ็
1: คือถ้ามีลูกชายก็สอนลูกชายอาจจะให้คุณพ่อเป็นคนสอนให้คุณพ่อสอนลูกชายคุณแม่สอนลูกสาวน่าจะเป็นวิธีการที่ดี
0: แล้วก็เวลาสอนนี่ต้องย้อนกลับที่ตัวเด็กเขาด้วยนะคะว่าโอ้ทำความสะอาดน้องตุ๊กตาแล้วตัวหนูละลูกนะคะหนูก็อย่าลืมนะหนูก็ต้องสะอาดเหมือนน้องตุ๊กตานะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะนี่เป็นง่ายๆเลยค่ะยุทธวิธีการเล่นที่ทำให้ลูกเราได้เรียนรู้เรื่องของการรักษาสุขอนามัยด้วยยุทธวิธีต่อไปค่ะบ่อยค่ะ
2: นั่นก็คือการคุยครับ
1: ค่ะยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะการสอนลูกเรื่องของเพศ
2: ครับมีทั้งประเด็นที่ไม่ควรพูดกับประเด็นที่ควรพูดด้วยครับ
1: มาด
2: ูประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นที่ไม่ควรพูดไม่ใช่เรื่องของเด็กรอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู
1: ้โอ้โหลองถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหม
2: ครับว่าพ่อแม่มีเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
3: เข้าห้องน้ำด้วยกันเขาจะถามว่าแม่ทำไมถึงเลือดออกเนี่ยแม่ไม่สบายหรออะไรเงี้ยก็เลยจะบอกเขาว่าไม่ใช่มันเป็นเมนลูกเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตขึ้นลูกก็รู้ใช่ไหมคือตอนนี้มันลูกยังไม่รู้หรอกยังไม่ถึงวัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตลูกก็จะรู้เองอ่ะจ้ะ
1: ส่วนใหญ่คือแบบบางทีเราไม่รู้จะอธิบายยังไง
2: เน
1: าะครูหันขาประโยคที่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กหรือว่ารอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู้จริงๆแล้วไม่ควรพูดเพราะอะไรคะ
0: โตก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าการอธิบายตอนเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างไม่ซับซ้อนนะคะแต่พอเขาโตขึ้นเราก็จะยิ่งเขินใหญ่มันยิ่งไม่รู้จะพูดกันยังไงใช่ไหมคะตอนเล็กๆเนี่ยเราก็อธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานะคะหรือว่าอย่างคุณแม่ที่พูดเรื่องของการมีรอบเดือนใช่ไหมคะลักษณะนี้คุณแม่ก็อธิบายว่าอธิบายเบื้องต้นเนี่ยดีแล้วค่ะว่าลูกไม่ต้องตกใจว่านี่ไม่ใช่เลือดออกนะลูกผู้หญิงที่โตขึ้นทุกคนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่ารอบเดือนอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่แสดงว่าเราเป็นสาวแล้ว
1: นะคะง่ายๆใช่ไหมคะ
0: ง่ายๆคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คืออย่าให้เขารู้สึกตกใจว่าแม่เป็นอะไรแล้วเลือดออกแล้วเขาก็ไม่อยากโตแบบแม่มีเลือดออกเป็นเรื่องน่าตกใจคือเป็นเรื่องผ่อนคลายว่าผู้หญิงทุกคนนะลูกเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมแม่ใช้ผ้าอนามัยแล้วก็ไม่มีอะไรลูกเดี๋ยวมันก็หมด
1: ค่ะนะคะคือทำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องที่อีกหน่อยหนูจะได้เรียนรู้ คืออาจจะใช้ประโยคว่าเดี๋ยวโตก่อนก็รู้แต่ว่ามีคำอธิบาย
2: ต่อท้ายไว้ด้วย
1: นะคะมาดูประเด็นอื่นกันบ้าง
2: ครับคราวนี้มาดูประเด็นต่อไปกันเลยครับเมื่อหนูโตขึ้นร่างกายของหนูจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
1: ต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะขวัญจากเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายกัน
0: พอเราอธิบายอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค
2: ่
0: ะเด็กจะเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ
2: ่
0: ฉันมีความสุขที่ฉันจะได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาอย่างเบิกบานใจแทนที่จะรู้สึกว่าการพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอับอายนะคะอันนี้มันจะดีต่อจิตใจของเด็กแล้วเขาก็เติบโตอย่างมั่นคง
1: ค่ะ
0: นะคะ
2: ต่อไปคือสอนให้รู้จักเพศตรงข้ามครับ
0: มันมี2ลักษณะนะคะ
1: ค
0: ืออย่างแรกนี่คือสอนในเรื่องของสรีระกับบุคลิกภาพของความเป็นผู้ชายผู้หญิงอันนี้ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอยู่แล้วนะคะส่วนที่2คือต้องรู้ว่าบทบาททางเพศนะคะว่าพ่อกับแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพศที่ต่างกันนะคะคุณพ่อมีความแข็งแรงกว่าคุณพ่อก็จะทำอะไรที่ใช้แรงคุณแม่นี่เป็นผู้หญิงทำอะไรละเอียดละออหน้าที่ของคุณแม่แต่หน้าที่ของคุณแม่ก็มีคุณพ่อคอยช่วยหน้าที่ของคุณพ่อก็มีคุณแม่คอยช่วยโดยเฉพาะการเลี้ยง

0: เป็นหน้าที่ของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่จะช่วยดูแลหนูด้วยความรักนะคะให้หนูเติบโตอย่างดีแข็งแรงค่ะ
1: มาดูที่ประเด็นต่อไปเลยครับสอนให้รู้จักป้องกันตัวเองครับ
0: เรื่องนี้สำคัญเนา
2: ะ
0: กติกาในเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยต้องสอนให้ลูกอย่างชัดเจนแล้วต้องถามลูกกลับด้วยว่ามันมีกี่ขั้นตอนนะคะเช่นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าเราไม่ชอบใครจะมายุ่งอะไรกับเราหรือเราไปยุ่งกับเรื่องของอวัยวะของคนอื่นขั้นตอนที่สองก็คือว่าจะต้องออกจากตรงนั้นโดยเร็วนะคะขั้นตอนที่3คือขั้นตอนที่จะต้องไปบอกพ่อแม่หรือคุณครูทันที
2: ค่ะ
1: ครับ
2: อันนี้คือต้องย้ำกับลูกเน
0: าะต้องย้ำ
1: มาถึงประเด็นสุดท้ายครับสอนเรื่องความสะอาดครับ
0: ค่ะคือต้องสอนให้เขารู้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องรักษาความสะอาดให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องสอนลูกนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการที่จะปฏิบัติต่อกันนะคะ
1: ค
0: ุณพ่อให้เกียรติคุณแม่คุณแม่ให้เกียรติคุณพ่อเราไม่ใช้กำลังทำร้ายกันเราจะพูดกันดีๆเราจะแสดงความรักต่อกันด้วยกันโอบกอดการพูดจาด้วยไพเราะและให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญ
2: ค
0: ่ะนะคะ
2: ทีนี้มีประเด็นนิดนึงค่ะเรื่องของการสอนเรื่องความสะอาด
1: เนี่ยเรื่องความสะอาด
2: คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะแบบจะเรียกยังไงดี
1: ไม่รู้จะเรียกยังไงดี
2: ตั้งชื่อ
1: ยังไงดีฮะ
2: ตั้งชื่อขึ้นมาบางชื่อก็เข้าใจได้โดยทั่วกันบางชื่อประหลาดมากค่ะเป็นส่วนตัวมากอันนี้จริงๆแล้วเราจะเรียกตรงส่วนเอาง่ายๆตรงอวัยวะเพศเนี่ยยังไง
0: คือเด็กๆเราตั้งได้นะคะในบ้านเนี่ยบางทีคุณปู่คุณย่าแล้วก็หรือคุณพ่อจะตั้งแบบนี้แต่ว่าลูกต้องรู้ว่านี่มันเป็นชื่อเล่นนะ
1: ไม่ใช่ชื่อจริงๆของมันนะ
0: ใช่มันมีชื่ออีกชื่อนึงซึ่งเป็นชื่อจริงเราพูดไปแล้วใครๆก็จะรู้จักนะลูกเพราะว่าบางทีลูกพูดอย่างเงี้ยพูดแต่ชื่อเล่นก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าต้องกระซิบบอกลูกด้วยว่าเราการพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมาพูดคุยไม่ใช่พูดในที่สาธารณะตะโกนพูดคุยกันไม่ใช่เราจะพูดกันในครอบครัวเราพูดกันเบาๆเราจะพูดเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเด็กจะได้รู้ว่ามารยาทที่ดีหรือสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำในที่สาธารณะนะคะ
2: เอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยนะคะเป็นประเด็นที่ควรแล้วก็ไม่ควรพูดกับลูกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีค่ะบ่อยคะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายของเราที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ
1: ์ใช่แล้วครับนั่นคือการอ่านครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับเนื้อคืออ่านแล้วเล่นบทบาทสมมุติเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของลูกครับ
0: บางทีเรานึกหาคำตอบให้กับลูกยากหรือว่าเราไม่รู้จะอธิบายเขายังไงนะคะหนังสือนี่มันถูกกลั่นกรองมาแล้วนะคะเรื่องทั้งคำพูดที่ใช้หรือว่ารูปภาพที่นำเสนอค่ะมันก็จะง่ายขึ้นอย่างบางทีคุณพ่อไม่รู้จะสอนลูกยังไงถ้าลูกมาถามเรื่องเต้านมเนี้ย
1: อยากรู้เดี๋ยวน
0: ี้อย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างเนี้ยค่ะลูกความลับของเต้านมเนี้ยก็ดีเนาะเนี่ยลูกถามว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ใส่ยกทรงล่ะก็เต้านมของผู้ชายมันไม่โตนะสิเต้านมของผู้หญิงโตกว่าน
2: ะ
0: เมื่อถึงเวลาเต้านมของหนูที่เป็นผู้หญิงก็จะโตเหมือนกันไงใช่ไหมง่ายง่ายมากแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบทบาทสมมุติ
1: ใช่ไ
0: หมคะบางทีในหนังสือมันก็จะเล่าถึงเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเง
1: ี
0: ้ยเราก็อาจจะซ้อมกันเอาล่ะสมมติพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยากแปลกหน้าแล้วเข้ามาแล้วอยากจะขอจังทำยังไงลูกเมื่อกี้พ่อสอนอะไรไว
1: ้
0: เอาเรามาเล่นกันนะมันก็จะทำใหมันแม่นยำขึ้นมันชัดเจนขึ้น
2: ค่ะนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะยังไงอย่าลืมถ้าเกิดมีปัญหาไม่รู้จะสอนลูกยังไงด
1: ี
2: เขินจังเลยคุณพ่อขี้อายคุณแม่ขี้อายหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องของบ่งบอกการเป็นตัวตนของตัวเองการเป็นเพศของตัวเองช่วยได้
1: ใช่แล้วแหละครับ
2: นะคะ
1: โอ้วันนี้คลี่คลายเลยนะครับเรื่องที่เราคิดว่าหนักๆอย่างเรื่องเพศวันนี้เราทำให้เรื่องนี้สว่างได้และทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายกันได้ครับ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณครูหวานมากๆเลยนะคะกระจ่างแจ้งเลยขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณหวานครับ
1: แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเราทั้ง5ครอบครัวขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะว่าการสอนลูกเรื่องของเพศเนี่ยบางทีฟังดูมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรามองในมุมของลูกเด็กๆมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราสอนแบบตรงไปตรงมาเหมาะสมกับวัยแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็จะทำให้ลูกเข้าใจได้ไม่ยากและที่สำคัญที่สุดนะคะในการดูแลลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
4: ้พ่อแม่สู้

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เจออีอีจีกูส
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
4: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย delicious ค่ะ
6: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์เขาพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
3: Yeah.
9: Nice. Incredible.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
6: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
3: 好不怕。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
3: เลเชียร์

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมและแขกรับเชิญของ Gen Y ของเราวันนี้นะครับเธอก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงนี่แหละครับที่มีประสบการณ์ชีวิตและได้ขึ้นเวทีมากมายเลยนะครับแต่ตอนนี้เธอก็ยังค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกับวัยรุ่นคนอื่นนี่แหละครับเธอคือน้องกวางอริสาหอมกลุ่นครับผมหรือว่าที่คนเรียกเธอว่าเจ้าหญิงดิสนีย์แห่งวงการโซเชียลครับ

กวางอนิสาหอมกุ่นค่ะอายุ23ปีค่ะก็คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าน้องกวางดิสนีย์เพราะว่าเราประกวด Thailand Got Talent มาแล้วก็ร้องเพลงดิสนีย์จนแบบมีกระแสขึ้นมา

0: ค่ะสนุกกับการได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เอนเตอร์เทนผู้คนไม่ว่าจะเป็นสตรีมเกมหรือว่าทำคลิป ASMR เพื่อบำบัดผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เป็นความสุขทางใจของฟังด้วย
1: อ้าวตอนนี้เราก็ถึงบ้านน้องกวางแล้วครับผมแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าบ้านนี้คือใช่บ้านน้องกวางจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองกดกิ่งดูครับว่าจะมีใครออกมาหรือเปล่านะครับกดเอ๊ะกดแล้วใช่ไหมอีกรอบอ้าวมีคนออกมาแล้ว
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ใช่น้องกวางหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ค่ะมาถึง
1: เจอแล้วครับผมนี่คือบ้านน้องกวางครับ
0: สวัสดีครับผมสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นน้องๆจากรายการใช่ไหมรายการต่างๆแล้วก็แล้วก็มีโคเวอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่เรามาที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่คือเป็นสตูดิโ
0: อ
1: ของเรานี่คือเป็นสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเข้าไปได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เข้ามาเข้าได้โอเคครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับ
0: เชิญเลยครับผม
1: เอาครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูสตูดิโอของน้องกันครับ
0: มาเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับโหนี่คือสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นบ้านของกวางแล้วก็เป็นบ้านของแมวด้วย
1: ไม่แปลกใจครับเพราะว่ากลิ่นนี่คือกลิ่นแมว
0: ใช่ค่ะ
1: และสิ่งที่ผมเห็นอยู่รอบๆตัวนี่คือบ้านแมวคร
0: ับมีแมวอยู
1: ่โอเคนอกจากบ้านแมวแล้วเนี่ยสตูดิโอของเราที่นี่เลยส่วนตัวอย
0: ู่
1: ตรงไหนเอ่ย
0: อยู่ตรงเนี้ยค่ะขวามือนี่เองใกล้ๆ
1: ตรงนี้เลยเหรอในห้องเนี้ยนะ
0: ค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะ
1: นี่ไหนโอ้โหนี่คือในคลิปที่เราเห็นกันทั้งหมดคือเกิดขึ้นที่นี่ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะคลิปเกิดขึ้นที่นี่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสตรีมเกมสตรีม ASMR ทำคลิปร้องเพลง อัดเพลงทุกอย่างคือ
1: ที่นี่หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คือตัดต่ออะไรเองหมดเลย
0: ใช่ค่ะทำเองทุกอย่างไม่ได้จ้างใครเลย
1: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
0: ครับผม
1: หลายคนคงจะคุ้นเคยกับภาพแรกให้เรารู้จักน้องกวางนะครับด้วยเสียงร้องที่เป็นพรสวรรค์แต่นั่นก็ไม่ใช่ความสามารถเดียวของเธอเรากลับได้พบว่าเธอเองเนี่ยมีความสนใจหลายต่อหลายเรื่องและนั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่ทำให้เราอยากจะรู้จักตัวตนความคิดและเรื่องราวการค้นหาตัวเองของเธอครับ

0: อนวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นแบบมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นน้องกวางเป็นคนยังไง
1: จริงๆพื้นฐานกวางจริงๆกวางเป็นคนที่อายนะแบบเงียบไม่พูดคือเป็นเด็กแบบจืดอ่ะจืดมากแต่การที่เราไปประกวดเริ่มไปประกวดร้องเพลงเนี่ยมันทำให้เราได้เจอแบบสังคมเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยเอ้ยเริ่มเป็นคนที่แบบพูดขึ้นมาหน่อยจากที่ไม่พูดเลยใช่เริ่มมีความกล้าในตัวเองเพราะเรื่องการไปประกวดนี่แหละค่ะทำให้เราได้เข้าสังคมมากขึ้น
0: พูดถึงการร้องเพลงครับอยากจะทราบว่าเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เลยหรือเปล่าเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งในด้านนี้เลยเหรอ
1: จริงๆกว่าก็ไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบร้องเพลงนะพ่อแม่เห็นว่าเราร้องเพลงได
0: ้อ๋อคือนี่คือทั้งหมดคือกวางไม่ได้ชอบร้องเพลง
1: เราแค่ชอบร้องในห้องน้ำอ่ะร้องให้พ่อแม่ฟังแต่เราไม่ได้อยากประกวด
0: ใช่ไม่อยากประกวด
1: ไม่ได้ชอบที่จะแบบต้องอุ๊ยไปร้องบนเวทีแต่ด้วยความที่พ่อแม่เขาเห็นว่าเราเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดณตอนนั้นเพราะความเป็นคนเรียนไม่เก่งเป็นคนแบบหัวตื้อมากเลยแต่เราร้องเพลงดีเขาก็สนับสนุนในด้านนี้แล้วก็โอเคให้เรียนก็เรียนก็ได้มันกลายเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในชีวิตแล้วเราก็ต้องคีปมันต่อไปแต่ถามว่าใจเราชอบไหมก็ไม่ได้อิงมากขนาดนั้น
0: ตอนที่ไปประกวดอะ expect ไหมว่ามันจะผลออกมาจะดีแค่นี้
1: จริงๆแอบมั่นใจในตัวเองนิดนึง
0: ก่อนที่มันดีแล้วใช่
1: คือก่อนที่กวางไปประกวดอ่ะกวางทำคลิปลง YouTube ใช่ไหมแล้วมันเป็นคลิปมันแบบมันไวรัลมากแบบแชร์ในโซเชียลค่อนข้างเยอะมากมันกลายเป็นคลิปไวรัลแบบอุ๊ยเต็มเฟซไปหมดเลยคนมาฟอลโล่แบบโอ้ 500,000 กว่าคนแบบตายมันมาเยอะมากไปในคืน2คืนอะไรเงี้ยเราก็เลยมีรายการอยากให้เราไปออดิชั่นก็คือ Thailand Got Talent นี่แหละเราก็เลยค่อนข้างจะแบบค่อนข้างตัวเองหน่อยแนวที่เราร้องมันก็แปลกจริงๆมันมีคนร้องไม่มีใครร้องแบบนี้ไม่มีใครเอาไปประกวดแบบนี้ก็น่าจะได้นะ
0: ตอนนั้นเราร้องเพลงอะไรที่ประกวด
1: Happy Working Song เป็นเพลงจากการ์ตูนดิสนีย์

0: พอเราร้องเพลงออกรายการเสร็จแล้วเนี่ยทางทุกคนที่ได้ดูก็ให้ฉายากับเราว่า
1: เจ้าหญิงดิสนีย์
0: เจ้าหญิงดิสนีย์คิดยังไงกับฉายานี้ตอนนั้น
1: แรกๆก็ดีใจนะมันก็แบบเฮ้ยเรามีฉายากับเขาแล้วเฮ้ยน้องกวางมุ้งมิ้งน้องกวางเจ้าหญิงดิสนีย์เราก็แฮปปี้ดีนะแต่เราแฮปปี้อยู่ประมาณครึ่งปีได้มั้ง ครึ่งปีได้มั้งพอพักหลังๆเราเริ่มแบบเราเสพติดยอดไลค์อ่ะไม่ได้เสพติดสิเราเหมือนเป็นคนแบบแพนิคกับยอดไลค์แบบเอ้ยทำไมมันยอดไม่ถึงเหมือนรูปที่แล้วนะทำไมเฮ้ยทำไมไลค์มันน้อยแต่ทำไมมันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมยังได้แค่นี้แบบเรากลายเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็จะถ่ายรูปแต่แบบน่ารักแบ๊วๆใสๆเพื่อแบบให้คนที่เข้ามาที่เขาคิดว่าเราเป็นลูกเจ้าหญิงดิสนีย์ให้เขาแบบเฮ้ยน้องแม่นสดใสอะไรเงี้ยแล้วก็ป้อนสิ่งที่เขาต้องการไปด้วยนั่นแหละณตอนนั้นด้วยความที่เราอยากได้แบบให้เขาสนใจให้เขารักเราอะโดยที่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราเป็นตัวเองหรือเปล่าพอมันกินเวลานานไปมากกว่านั้นมันเริ่มแบบเราเริ่มแย่กับตัวเองแล้วพอเราเริ่มคิดเรื่องยอดไลค์มากขึ้นเรายิ่งเป็นทุกข์กับตัวเองเว้ยทำไมเรากลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเรากลายเป็นคนที่แบบมานั่งกังวลยอดไลค์แต่เมื่อไหร่ว่าชีวิตเราไม่เคยต้องมานั่งทุกข์กับเรื่องแค่นี้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยไม่ควรจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนเลยนะกับไอ้แค่ยอดไลค์เนี่ยมันเลยทำให้กวางแบบเฟดตัวเองไปดีไหม
0: คือช่วงนั้นคือเป็นมุมนึงที่คนอื่นเขาไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรไง
1: ถูกไหมคนนอกไม่รู้เลยแต่เพื่อนใกล้ตัวคนข้างตัวคือรู้ว่าเราเป็นไงรู้ว่าเราเป็นคนทำฮารู้ว่าเราเป็นคนแบบออกจะดาร์กนิดนึงแชร์อะไรที่แบบมันที่ไม่สมควรกับการเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่คนอื่นก็แบบเขาเชิดชูเลย
0: คือมันเป็นสิ่งที่เราเป็นแต่มันไม่สามารถโชว์หรือออกไปได้แล้วก็คนข้างนอกก็มองเรามาในอีกแบบนึง
1: ใช่แบบเราพูดแค่แบบโทษนะแบบแค่คำว่ากูมึงนิดเดียวว่าเขาก็แบบพูดน้องกว้างไม่พูดแบบนี้มันก็แบบพอเราโดนแบบนั้นบ่อยๆแล้วโอ้โหเราก็ไม่กล้าทำอะไรไง
0: เราเฟดตัวหายไปจากโซเชียลหรือทุกอย่างที่เราเคยทำเลยนานแค่ไหนตอนนั้น
1: ประมาณปีกว่านาน
0: ปีกว่าโอ้ยองจริงเลยเวลา1ปีที่ไม่ยุ่งกับโซเชียลเป็นอะไรที่นานมากๆ

0: มันไม่เชิงไม่ยุ่งเราก็ยังติดตามข่าวสารอะไรทั่วไปอยู่แต่เราไม่ถ่ายรูปลงไม่โคเวอร์เพลงลงไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยหายไปกับฝุ่นแล้วพอเรารู้สึกดีกับตัวเองสักพักเราก็เอ๊ะโอเคเราโอเคกับตัวเองแล้วเวลานี้แหละที่เราจะเริ่มกลับมาทำอะไรสักอย่างที่แบบมันเป็นตัวเราสักทีเริ่มล้างคำว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ออกไป
1: เราอยากจะหลุดจากคำนั้น
0: ใช่เราอยากจะสลัดมาหลุดออกไปได้แล้วเพราะว่ามันกินเวลากัดกินเรามานานเกินไปแล้ว
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของน้องกวางที่ผ่านมาอีกมาแล้วนะครับเราก็รู้แล้วครับว่าเธอเนี่ยได้เจออะไรบ้างเนาะหลังจากนี้เราก็จะไปดูว่าน้องกวางเนี่ยตอนเนี้ยทำอะไรบ้างมีเยอะมากเลยใช่ไหม
0: มีเยอะแยะเลยค่ะเยอะจริง
1: เยอะจริงง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องกวางจะโชว์อะไรให้เราดูบ้างครับครับแล้วตอนนี้ครับแล้วก็อยู่ในสตูดิโอของน้องกวางนะครับผมเนี่ยดูเลยครับมีของอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยอันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็หลังจากที่น้องกวางบอกว่าน้องกวางได้เฟดตัวหายไปเป็นปีเลยแล้วก็ที่ค่อยๆได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าเอ้ยอะเราพร้อมแล้วที่เราจะกลับมาสิ่งแรกที่เราทำตอนนั้นคืออะไรครับ
0: คือช่วงที่เราหายไปอ่ะพอเราไม่ได้อัปเดตการร้องเพลงโคเวอร์ลงโซเชียลอะไรเงี้ยมันทำให้เราเหมือนหมดแพชชั่นนะคะหมดไฟไปกับเรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งคิดว่าน่าจะทำอะไรดีวะที่แบบมันทำให้เรามีความสุขรู้สึกเป็นตัวเองแล้วแบบไม่ใช่เรื่องร้องเพลงเราไม่อยากให้คนมานั่งติดภาพเราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ร้องเพลงสดใสอะไรเงี้ยคิดไปคิดมาเราก็เลยจำได้ว่าเราเคยวาดรูปนี่เราเคยชอบวาดรูปแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับมันเลยเพราะเราเอาเวลาไปทุ่มให้ร้องเพลงหมดมันเป็นอะไรที่เราชอบมากเลยนะแต่เหมือนอันนั้นพ่อแม่เหมือนไม่ค่อยอยากให้ไปแตะเท่าไหร่ก็รู้สึกเอ้ยศิลปินไส้แห้งอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าแล้วก็เออลองวาดรูปก็ได้เราก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนขึ้นมาเกี่ยวกับคู่รัก
1: คือวาดเอง
0: ใช่วาดเองหมดทุกอย่างเลยค่ะพอเราวาดรูปลงไปแล้วเฮ้ยคนชอบคอนเทนต์เราอะ
1: นอกจากที่เราวาดรูปทำเพจอย่างเงี้ยเราได้ค้นหาตัวเองในทางอื่นบ้างไหม
0: คือเราก็ค่อนข้างมีความสุขกับการวาดรูปตรงนี้นะแต่มันมีอยู่ช่วงนึงที่เราได้รับโอกาสจากการสตรีมเข้ามา
1: การสตรีม
0: ใช่สตรีมเมอร
1: ์ได้อ๋อสตรีมเมอร์คือแบบแคสเกมประมาณนี้ป่ะ
0: ใช่เป็นนักแคสเกมคือแบบใช่เลย
1: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอ
0: ได้รับโอกาสนี้มาเราก็เลยเฮ้ยน่าสนใจดีนะก็คิดว่าน่าลองดูเหมือนกันเพราะเราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่กับมันให้เวลากับมันแล้วเรากวางคิดว่ามีอะไรที่แบบเราสามารถทำให้คนมาแบบมาเอนจอยมาเอนเตอร์เทนกับสิ่งที่เราทำได้เยอะกว่านี้หรือเปล่ามันเหมือนเป็นความสุขของเราเองอ่ะคือมันไม่เหมือนตอนที่คนเข้ามาหาเราตอนที่เราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คือเขาเข้ามาด้วยความคาดหวังว่าเราจะต้องแบบเอ้ยสดใสน่ารักใสใสแบ๊วแบ๊วอะไรเงี้ยแต่ในสตรีมอ่ะคือทุกอย่างเป็นตัวเราเราแสดงออกอะไรไปก็คือตัวเราจริงๆเราแบบโอ๊ยเกี้ยวกาตะโกนนั่นนี่แต่คนก็ยังเข้ามาละรักเราเรารู้สึกแฮปปี้กับที่เราจะทำให้ทุกคนแบบเข้ามาเรื่อยๆอยากทำให้คนเข้ามารู้จักกันเรื่อยๆ
1: เพราะนี่คือสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีความสุข
0: ใช่ป่ะใช่ค่ะมีความสุขที่จะทำเราเลยแบบไม่กลัวที่จะแบบเฮ้ยหาอะไรทำเพิ่มดีไหมเพื่อเพิ่มคนขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้คือแบบมันโอเคสำหรับเราแล้ว
1: ผมว่าน้องกวางก็เหมือนวัยรุ่นอีกมากมายครับที่พยายามค้นหาตัวเองแต่การจะรู้ว่าสิ่งไหนใช่หรือไม่ใช่เนี่ยบางครั้งการที่ได้ลงมือทำอาจจะเป็นหนทางเดียวครับที่เราจะได้หาคำตอบนั้นได้แคสเกมก็ทำไปละเพจก็ทำไปแล้วล่าสุดเราทำอะไรอยู่ตอนนี
0: ้ล่าสุดกวางทำเป็นเขาเรียกว่า ASMR ค่ะ
1: ASMR
0: ใช่ถ้าจะให้แปลตรงๆแบบง่ายๆก็คือการบำบัดด้วยเสียงเช่นการแบบแคะหูการเอาสิ่งของมา
1: เรื่อยๆการแคะหูเกี่ยวอะไรกับการนอนหลับครับการแคะหู
0: คือบางคนเขารู้สึกว่าแบบมีคนมาแบบมาแคะหูแล้วมันเพลิดเพลินอ่ะมันนอนตักแม่แล้วแบบมีแม่มาคอยแคะหูอันนี้คือจริงๆนะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่กวางเป็นคนนึงที่มีปัญหาเรื่องการนอนคือเป็นคนนอนหลับยากแล้วต้องหาอะไรฟังก่อนนอนหรือว่าต้องคือไม่มีสมาธิในการคือพอถ้าห้องมันเงียบอ่ะเราจะคิดอย่างอื่นฟุ้งซ่านเราเลยต้องเปิดอย่างอื่นฟังเพื่อให้ที่ให้เราหลับแล้วมันมีโอกาสที่เราได้ไปเปิดเจอสตรีมของต่างประเทศซึ่งเขาทำเป็นแบบไลฟ์สดเลยคือการแบบทำ ASMR บำบัดด้วยเสียงเพื่อการนอนเขาไม่ได้มาทำเก็บกินให้ดูนะเขาแบบมีไมค์ตัวนึงแล้วมันเป็นรูปหูอ่ะเป็นหูคนสองข้างอ่ะแล้วก็แบบเขาก็รูปซ้ายรูปขวาแล้วพอเราฟังเฮ้ยมันเหมือนมีคนมารูปหูเรา
1: จริงไหมเนี่ย
0: ใช่มันเป็นมิติแบบเหมือนคนกำลังทำอยู่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: พูดตรงผมไม่เคยได้ยินและไม่เคยทำเลยถ้าจะขอให้ทำให้ดูได
0: ้
1: ไหม
0: ได้ค่ะยินดีค่ะ
1: จริงเหรอแล้วมันจะหลับสบายเหรออ
0: าจจะง่วงอาจจะอยู่ดีก็ง่วงแบบตัวอ่อนมาเลยก็ได้
1: ติดได้จริงๆแล้วทุกคนผมไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็ไม่เคยทำเลยก็น่าสนใจมาก

0: ตอนแรกที่เริ่มทำเนี่ยมันต้องมีคนที่ไม่เข้าใจแน่นอน
1: ด้วยความที่มันเป็นสิ่งใหม่เป็นอะไรที่มันไม่เคยมีคนทำในประเทศไทยเลยแล้วเราก็เป็นคนแรกที่ทำมันคอมเมนต์ค่อนข้างจะไปในทางที่แบบเฮ้ยทำอะไรอ่ะเหมือนคนบ้าหรอคุยคนเดียวแบบเหมือนเหงาหรอมานั่งรูปอะไรแบบนี้โรคจิตปะเนี่ยแบบว่าเราหนักมากที่แบบเขาไม่ได้จะไปค้นหาเลยว่าที่เราทำอยู่มันคืออะไรเพราะเราก็ค่อนข้างจะจั่วแคปชั่นหน้าสตรีมอยู่แล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือ ASMR คือการบำบัดด้วยเสียงบางทีคนผ่านมาเขาก็ไม่สนอะ
0: ไม่สน
1: อะไรเป็นบ้าหรอบางทีค่อนข้างจะมีคอมเมนต์ที่แบบเป็นแบบเซ็กชวลฮาร์ลสเมนต์แบบค้างชื่อหน่อยครับแบบโอ้โหอันนี้คือแบบ
0: เพราะว่าเราก็โดนโซเชียลบูลลี่ไปเหมือนกัน
1: โดนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: มีวิธีการรับมือกับมันยังไงบ้างไหม
1: จริงๆกวางไม่เคยคิดที่จะตอบโต้ด้วยการแบบด่าเขากลับนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเราอยากเราแค่คิดว่าถ้าเราจะทำอะไรแบบเพื่อตอบโต้เขาไปสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องเป็นการแบบสะท้อนสังคมด้วยน่าจะดีหรือว่าทำให้ทุกคนตื่นตัวกับเรื่องเซเบอร์บูลลี่ใช่คิดว่าแต่งเพลงโดยที่การนำคอมเมนต์ที่คนอื่นเคยมาต่อว่าเราเอามาเรียงกันเป็นเพลงมันน่าจะเข้าท่านะคือเพลงมันคอร์ดมันสดใสไพเราะดูมีความดิสนีย์สุดๆเลยก็เราก็ค่อนข้างแบบเสียสีตัวเองด้วยแต่ว่าเนื้อหาเป็นคอมเมนต์ของคนอื่นที่แบบต่อว่าเราทั้งนั้นเลย
0: ก็คือสรุปแล้วคือเราเอาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่โดนบูลลี
1: ่
0: เน
1: ี่
0: ยมาทำเป็นเพลง
1: ใช่ค่ะให้เขาได้ฟังให้เขาได้สะท้อนเสียงของเขาเองว่าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงกับคำพูดแบบเนี้ย
2: สิ้นคิดหน้าไม่ได้

0: ฟีดแบ็กกับเพลงนี้เป็นไงบ้าง
1: โอ้อันนี้เหลือเกินคาดมากเลย
0: เกินคาด
1: ไม่ได้คิดว่าแบบคนจะชอบเพราะรู้สึกเพลงมันมีแต่คำด่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยก็แอบคิดอยู่ว่ามันไม่มีความเพาะทางด้านเนื้อเพลงเลยแต่ถามว่าดนตรีมันเพาะไหมเสียงเราก็น่ารักสดใสแต่เนื้อเพลงมันดาร์กมากไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นแต่สรุปทุกคนเห็นด้วยทุกคนตื่นตัวและทุกคนก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะเรียกว่าอะไรปฏิวัติความคิดใหม่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอยู่ในโลกโซเชียลร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกทุกคนแบบเริ่มเฮ้ยแบบนี้มันไม่ดีเราควรจะเปลี่ยนแปลง
0: อย่างเรารับมือได้แต่พี่เชื่อว่ามันมีคนอีกหลายคนที่รับมือไม่ได้เรามีคำแนะนำอะไรให้เขาไหม
1: คือเอาจริงๆวิธีของกวางอะนอกจากที่กวางจะตอบโต้เขากลับไปแต่กวางรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบโต้หรือมีภูมิคุ้มกันได้แบบกวางสิ่งที่กวางทำจริงๆในชีวิตจริงตั้งแต่ตอนที่กวางเจอเรื่องไซเบอร์บูลลี่คือกวางปิดโซเชียลปิดคอมเมนต์ปิดช่องทางที่เราจะเห็นคอมเมนต์แย่ๆแบบนั้นแล้วใช้ชีวิตอยู่ในความจริงในชีวิตจริงไม่มีใครเดินมาด่าเราไปกินข้าวไปดูหนังไปทำอะไรที่เราแฮปปี้ไม่มีใครเดินมาหาเราแล้วพูดอะไรใส่เราเลยแต่ในเมื่อเราเอาใจไปผูกกับอะไรที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือในคอมเมนต์น่ะมันทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งที่กวางทำได้และอยากจะแนะนำทุกคนก็คือเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นและยิ่งอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเรายิ่งไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปอะไรเลยอ่ะความจริงก็คือความจริงใครพูดเรื่องไม่จริงเขาก็รู้อยู่แก่ใจเราไม่จำเป็นต้องแบบเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องที่มันไม่จริง
2: หลังจากฟังน้องกวางพูดแล้วนะครับผมว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆและเธอรู้วิธีในการรับมือของคำพูดที่วิจารณ์เธอต่างๆนานาได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่เพื่อให้เราเข้าใจปัญหาดีได้มากยิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับปัญหาไซเบอร์บูลลี่ครับ

0: และเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลลี่ครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครับผมโซเชียลบูลลี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันมีจำแนกแบ่งออกมาเป็นยังไงได้บ้างไหมครับ
1: ครับจริงๆเรื่องของโซเชียลบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่อันนี้นะครับมันก็คือการกลั่นแกล้งรังแกทางสังคมโดยที่เราใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นสื่อในการที่เราจะกลั่นแกล้งผู้อื่นนะครับเพราะงั้นจริงๆมันก็มีการกลั่นแกล้งกันได้หลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นแบบทั่วไปก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของเวลาเราเจอกันนะครับกันแกล้งโดยไปแล้วก็จะอาจจะมีการทั้งทำร้ายร่างกายด่าว่านินทาหรือบางคนก็อาจจะแบนเพื่อน

0: อะไรเงี้ยรังแกทางสังคม
1: มันคือบูลลี่ธรรมดา
0: บูลลี่ธรรมดาใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นเรื่องของไซเบอร์บูลลี่อย่างเงี้ยครับเราคงไม่ได้สามารถจัดทำลายร่างกายกันได้เท่าไหร่เนาะเพราะเราคงไม่มีหมัดโผล่มาทางหน้าจอ
1: ใช่
0: แต่ว่าเราก็อาจจะนินทาโดยการด่าว่าหรือทำให้เขารู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธไม่พอใจหรืออาจจะทำให้นินทาเพื่อให้คนอื่นเขาแบหรือไม่ชอบหรือไม่ยอมเข้ากลุ่มด้วยอย่างเงี้ยครับก็เป็นการกลั่นแกล้งทางสังคมอันนึงนะครับ
1: แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอว่ามันเป็นเรื่องที่เล่นๆหรือว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสครับ
0: เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับอย่างที่เราเห็นตามสื่อข่าวสังคมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจนทำให้เขาผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งนะครับก็อาจจะซึมเศร้า อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไร้ค่าอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของไม่สามารถที่จะกลับไปเข้าสังคมได้กลับไปเรียนหรือไปทำงานได้แล้วก็สุดท้ายก็ยังเห็นตามข่าวมากมายนะครับว่าจะมีคนที่ถูกกลั่นแกล้งจนเขาทำลายตัวเองหรือฆ่าตัวตายไปจริงนอกจากกลุ่มที่ถูกรังแกที่น่าจะเป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็ต้องช่วยเหลือนะครับจริงเราก็พบว่าคนที่ไปรังแกคอยกลั่นแกล้งคนอื่นเนี่ยเราก็พบว่าเขาก็มักจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันจริงเรามีการศึกษาค่อนข้างมากนะว
1: ่
0: าคนที่ถูกไปบูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยครับเราก็พบว่ากลุ่มเหล่านี้ก็มักจะถูกบูลลี่มาก่อน
1: อ๋อคือโดนมาก่อนเหมือนกัน
0: เคยโดนมาก่อน
1: ก็เลยไปทำกันต่อ
0: แล้วถึงบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการถูกเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมในครอบครัวอาจจะมีลักษณะครอบครัวที่ไม่อบอุ่นอาจจะมีการทำร้ายร่างกายกันภายในครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะส่งผลนะครับทำให้เขาก็เกิดการเรื่องของเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็นำมาใช้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆกลุ่มที่ไปรังแกผู้อื่นก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก่อนแล้วก็อาจจะยังขาดคนที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเหมือนกัน
1: พอเราพูดถึงว่าเรามีคนที่โดนบูลลี่แล้วคนที่บูลลี่เนี่ยแล้วคนที่เขาเป็นผู้ชมนี่เขาไม่ได้ทำอะไร
0: จริงๆคนที่เป็นผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เลือกที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือแย่ลงได
1: ้
0: เพราะจริงๆคนที่เห็นเนี่ยจริงเขาสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่ถูกรังแกได้นะครับจริงๆการช่วยเหลือนี่ทำได้หลายแบบเนาะบางคนก็คิดว่าเราไม่รู้จักเราจะไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงใช่ไหมครับหรือไม่ได้รู้จักกันทำไมจะต้องเข้าไปช่วยหรือแบบเข้าไปช่วยแล้วจะทำไปยุ่งเรื่องเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่นิ่งเราว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยน่าจะจำเป็นกว่าแล้วครับว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยสามารถช่วยเหลือเขาได้หลายวิธีเน
1: า
0: ะอ
1: ย่างเช่นไงครับ
0: บางเช่นอาจจะเข้าไปห้ามการรังแกที่มันเกิดขึ้นเข้าไปคอยปรามคนที่มารังแกเขาให้หยุดการกระทำอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยไปหยุดโดยตรงเนาะแต่การเข้าไปซัพพอร์ตการเข้าไปให้กำลังใจคนที่ถูกรังแกเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกก็ไม่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบางทีถ้าเขารู้สึกว่าเกินกำลังจริงๆเขาก็สามารถไปบอกกับผู้ใหญ
1: ่
0: หรือผู้ปกครองคุณครูที่เกี่ยวข้องได้ก็เพื่อให้การช่วยเหลือกับเด็กที่ถูกรังแกต่อรวมถึงผู้ที่ไปรังแกผู้อื่นนะครับก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือรวมด้วยเนาะถ้าเกิดว่าได้ไปเรียกผู้ปกครองมาคุยกันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ
1: โอเคแล้วถ้าอย่างเงี้ยวัยรุ่นคนไหนที่เขาโดนบูลลี่หรือไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์หรือแบบการใช้ชีวิตปกติคนมีวิธีป้องกันมีอะไรบ้างครับมีวิธีแนะนำอาจารย์ครับ
0: สำหรับผู้ที่ถูกบูลลี่อยู่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าอาจจะต้องควบคุมระงับสติอารมณ์ก่อนเพราะบางครั้งเราถูกหลังแกเรากลั่นแกล้งแล้วเราบางทีตอบโต้กลับไปอย่างรุนแรงเนี้ยบางทีมันก็ทำให้เรื่องราวมันใหญ่โตแล้วไปกันใหญ่แล้วก็อาจจะมีคนที่มาว่าเราหรือบูลลี่เราซ้ำเติมเพิ่มขึ้นอีกจากการตอบโต้ของเราย
1: ิ่งตอบโต้ก็เหมือนยิ่งแบบยิ่งโดนเยอะขึ้นถูกไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ควบคุมอารมณ์ควบคุมสติก่อนแล้วก็บางครั้งในสิ่งที่เขาว่าเรามาด่าว่ามาทำร้ายมาหรือเป็นเรื่องไม่จริงต่างๆบางทีเราก็อาจจะแคปเก็บไว้
1: เก็บไว
0: ้เป็นหลักฐานก่อน
1: อ๋อแคปเก็บไว้เป็นหลักฐานอะไรอย่างนี้คร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็สิ่งนี้ก็อาจจะไปแจ้งกับคนที่น่าจะช่วยเหลือได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีก็เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนาะเพราะกลุ่มพวกนี้เขาก็น่าจะรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ระงับการแพร่กระจายออกไปนะครับ
1: โอเคครับเรารู้วิธีป้องกันละเรามีวิธีที่เราจะสามารถหยุดมันได้ไหมครับ
0: จริงๆทุกคนก็ช่วยได้ก่อนเลยอันดับแรกก็คือเราก็คงไม่เผยแพร่หรือแชร์กันต่อส่งต่อ
1: หยุดแชร์หยุดไลค
0: ์หยุดแชร์หรือหยุดไลค์โดยที่ไม่ได้เข้าไปทำเพื่อการช่วยเหลือคนอื่น บางทีเราก็อาจจะมีเจตนาดีว่าเราอยากจะช่วยเหลืออันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าจะ
1: ควรทำ
0: ส่งต่อไปให้กับคนที่น่าจะช่วยเหลือเขาได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจะส่งต่อไปเพื่อดูเหมือนเป็นเรื่องตลกขบขันหรือส่งต่อไปเพื่อทำให้เรื่องมันแย่ลงก็อันนั้นก็ควรจะหยุดอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะว่าเรื่องเล็กๆที่เรา

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นอมยิ้มของคุณสิงโต
1: นอนแต่หัวค่ำจะได้สวยสวย1 2 3 4 5 6 7ปุยเมฆขาวท้องฟ้าแจ่มใส
2: ว้าวว้าว
3: เอ้ยก้อนเมฆปีศาจ
4: เฮ้ยมีอะไรกันเหรอพวกเรา
5: เฮ้ย
6: What is it

0: a lamb. L A M B, lamb. A lamb. Lambs.
1: อ้าวแหลมมาทำอะไรที่นี่ล่ะ
2: ข้าวสวยก็นอนมองท้องฟ้าอยู่ดีๆตกใจหมดเลยอ่ะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วย
5: ช่วยพวกเราด้วย
6: ครับครับมีอะไรเหรอครับ
1: เล่ามาเลยคุณแก
5: ใครเล่าดีล่ะ
3: โอเคฉันละสิเริ่มแล้วนะเมื่อวานนี้เองตอนที่พวกฉันกำลังฝึกกระโดดข้ามรั้วอยู่ทันใดนั้นก็หันไปเห็นเจ้าสิงโตท่าทางมันดุร้ายมากเหมือนรอเราให้กระโดดออกไปพวกเราก็เลยไม่กล้าฝึกกระโดดกันอีกเลย
2: น่ากลัวจังสิงโตเลยเหรอ
1: หุยจะลุยดีไหมเนี่ย
3: พวกเราไม่เป็นอันทำอะไรเลยมาหาคนช่วย
6: แย่ เลยนะครับคุณแกะทั้งหลายผมว่าเราต้องหาทางช่วยไปที่ทุ่งหญ้านั่นกันดีกว่า
1: ลุยกันเลย
2: สู้กับสิงโตเนี่ยนะ
1: ตามมาตามมา
2: จะไปสู้กับสิงโตจริงเหรอ
7: จะไปไหนกันครับ
6: ไปทุ่งหญ้านอกเมืองทุ่งที่อยู่ของพวกคุณแกะนะครับ
7: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ม่ใช่นั่นคุณแกะ
1: เฮ้ยว่าแล้วเชียว
2: ถึงแล้วนั่นพวกเราเอง
0: เฮ้ยน่ารักจังเลยแล้วไหนครับคุณสิงโตอยู่ไหนอ่ะ
2: นั่นอยู่ใต้ต้นไม้นั่น
1: ไปดูกันดีกว่า
0: ระวังด้วยนะหมูหยอง
1: What is it?

0: lion. L I O N, lion. A lion. Lions.
1: ชิวชิวไปนะเจ้าสิงโต
2: ใช่ใช่รีบออกไปซะจะรอกินเราใช่ไหม
1: นี่แน่
3: เฮ้ยไม่สะทกสะท้าน
4: ผมว่านะคุณสิงโตครับ
5: โอ้
4: เอ้ยตกใจหมดเลยคุณสิงโตครับคุณสิงโตมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับ
6: สงสัยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดอ่ะ

0: อ๋อคิดว่าผมจะมากินแกะพวกนี้เหร
1: ออ้าวคุณสิงโตเข้าใจเรานี่นา
0: ผมเดินเล่นอยู่พอผมจามอมยิ้มของผมก็เลยไปติดอยู่บนต้นไม้ผมรอนาจนเผลอหลับไป
2: อ้าวโธ่ท่านยังไม่ได้ทำร้ายใครเหรอครับ
0: ก็ไม่ได้ทำนะสิมีแต่ผมนี่แหละที่โดน
1: แสดงว่ายังไม่มีใครคุยกับคุณสิงโตเลยอ่ะ
3: ผมว่าน่าจะคุยกันแต่ไม่มีใครเชื่อผม
1: ใช่ครับเรามีอะไรน่าจะคุยกันก่อน
2: เห็นด้วยค่ะ
1: พวกเรามาช่วยคุณสิงโตหากันเถอะ
4: โอ้ Where is it?
5: Oh!
1: What is it?

0: A leaf. L E A F. Leaf. A leaf. Leaves.
1: โทษนะคะวี่ได้ไม่ระวังเลยนะเป็นอะไรไหมดาวี
2: ่ I'm okay.
1: What is it?

0: a lollipop. L O L L I P O P, lollipop. A lollipop.
1: Yippee!
2: สงสัยจะตกลงมาตอนที่ผมหลับไป
3: ยินดีด้วยนะครับคุณสิงโต
1: เจอแล้วนะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: โอ้คุณสิงโตพูดภาษาเราได้เยอะเลยนะครับ
2: พูดได้นิดหน่อย
3: นี่แสดงว่าไม่ได้คุยกันเลยนะครับถ้าคุณแกะถามสักหน่อยนะ
2: พวกเราขอโทษครับคุณสิงโตผมเข้าใจ
1: แล้วไปแกล้งคุณสิงโตเขานะ
4: ใช่ๆถ้าคุณสิงโตเอาจริงขึ้นมานะ
2: ฮัชชี่โออ
4: ๋อขอโทษใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกครับบางทีเราอาจคุยกันคนละภาษาแต่เราก็ใช้ภาษาทางกายช่วยได้นะคะ
3: ถ้าเราคุยกันก็ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น

0: Lollipop
1: พวกเรากลับกันดีกว่า
2: จะได้ไปนอนอาบแดดต่อ

0: What is it? Leaf. Lion. Lamp. Good job. What is it? Leaf. Lollipop. Lion. Lion.
1: Oh, very good.
2: เพื่อนๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะ
3: ใช่ครับวันนี้พวกเราขอไปก่อนและพบกันใหม่นะครับ
4: บายบาย
2: ดาวี่นี่นี่
1: sit
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะแล้วนี่ล่ะ
1: stand up what is it
2: เหม็นอะไรหรอ
3: หมูหยองว่าน่าจะเป็นสีฟัน
1: no
3: อ๋อผมเข้าใจแล้วล่ะครับกินข้าวใช่ไหมครับ
1: Yes that's right
3: ก็บ่อยอยู่เหมือนกันที่เราสื่อสารกับดาวี่แล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะ
2: แย่เหมือนกันนะสงสัยเราต้องขยันท่องศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วล่ะ
1: Very good

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly ยุรินทร์อัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料，这反映了社区工匠精湛的独特身。

0: 分，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议，提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนออกไปช้อปปิ้ง
2: ใช่
0: ขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับอาบันโอเคยังครับ
0: เฮ้ก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: แ
0: ต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
2: ค
0: ุณหมอบอกอบันว่าอย่างแรกอบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อบันเพิ่งใช
2: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง คุณหมออธิบายให้อบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอ้ตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมาเพราะฉะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรืองุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า1ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะ ถูกทักว่าเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนี่นะคะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
2: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
2: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
0: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
2: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
0: ์
2: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
0: เงินเดือนเวลาไปช้อปปิ้ง
2: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
0: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
2: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
0: ค
2: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
0: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
2: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
0: ค่ะ
2: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก
0: ็
2: จะใช้เงินเยอะนะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเล
0: ยที่ซ่อม
2: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
0: มาแรงเต็มเลย
2: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับ

0: ใดๆที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เนี่ยแล้วพออาการคั่วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เก
1: ี่
0: ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานออกมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่านะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงจริงมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี้
1: จริง
0: เพราะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะและจริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งน
1: ะคร
0: ับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป
1: ็
0: นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มัน
1: ทำย
0: ัง
1: ไงอะคะ
0: มันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้ายาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับเขาอาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วง แต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้อง

0: ต้องพึ่งพากระบวนการและระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
1: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข้
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
0: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
1: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าแต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
0: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
0: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
1: แน่นอน
0: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกิน
1: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
0: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
0: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยมั้ยคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
1: โอเคเจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจให้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
0: จะไม่เป็นอีกเลย
1: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่ให้มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
0: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
1: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
0: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
1: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้น ถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบ

0: นี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
1: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่า นอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับหรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
1: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอาบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ bipolar เนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นbipolar เพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันน
1: ะ
0: เวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
1: ค่ะจริงๆเรากับโรค

0: พล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
1: จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี้

0: ค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักอาบานคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
2: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงไปใหม่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
5: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
5: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
5: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
5: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อยากเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
5: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
7: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
8: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
7: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
9: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนเพื่อนเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่ห้าใหม่ให้สะไพรใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกรอง20หมวนจำจงดีนี่นะ
0: เฮ้20หมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกรองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ไม้ให้สะไพรใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล้
1: โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได
1: ้อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเหลือไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: แล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สระโอกับโรงเรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครู คุณครู

0: งครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
0: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
0: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
0: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
0: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ่งมีสระโอ
0: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
1: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
0: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
1: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
3: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยค่ะโอ้ยขอต้อนรับคุณชมพู่สู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้ว่ารายการเราเป็นรายการ Variety Talk Show และวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันโอ้ยมันเป็นประเด็นที่แบบ
3: ขนาดเราเองเนี่ยยังลำบากยังยากเลยว่าที่จะบอกลูกยังไงสอนลูกยังไงในเรื่องนี้ดีนะนี่นะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเกริ่นมาขนาดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการสอนลูกเกี่ยวกับเพศและเราเนี่ยจะมีวิธีการสื่อสารกับลูกอย่างไร
3: ครับและแน่นอนครับเรามีคุณพ่อคุณ5ครอบครัวมาอยู่กับเราตรงนี้ต้อนรับน้องแพรทั้ง5ครอบครัวเลยครับ
1: วันนี้อย่างที่เราบอกเราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศกับลูก
3: ลองถามพ่อแม่ก่อนไหมว่าเคยคุยเรื่องนี้กับลูกแบบไหนบ้
1: าง
3: อ้าวเชิญครับแม่ออย
4: อย่างของน้องต้นกล้าเนี่ยประสบการณ์เขาคือเขาไปเล่นที่บ้านเพื่อน
3: ครับ
4: แล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแล้วน้องสองคนเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำซึ่งน้องต้นกล้าก็เห็น
3: ออนเซน
4: ใช่ค่ะเขาก็มาถามเราว่าแม่ครับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะอาบน้ำทำไมตรงนั้นไม่เหมือนของผม
3: ไม่เหมือนกัน
4: เพราะอะไรถึงไม่เหมือนโดนตัดไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นเพศชายค่ะแม่ก็จะแบบรู้สึกว่าจะอธิบายกับเขายังไงจะเรียกตรงนั้นว่าอย่างไรให้ลูกเราไปพูดกับคนอื่นแบบสุภาพไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยครับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้เราเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับท่านมีประสบการณ์การเป็นครูมากว่า35ปีพ่อแม่สู้ๆขอต้อนรับครูหวานครับ
5: ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะครับอาจารย์ธิดาพิทักษ์สินสุขหรือครูหวาน
1: อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นรายการพูดถึงเรื่องเพศทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยจริงๆแล้วความสำคัญมันคือการทำให้เด็กรู้จักตัวเองใช่ไหมคะคุณครูหวานคะ
6: มันมีความสำคัญอยู่ถึง3เรื่องด้วยกันนะคะที่เราจำเป็นจะต้องสอนลูก
1: ค
6: ือเรื่องแรกเนี่ยเขาต้องรู้ว่าตัวเขาเป็นยังไงมายังไงใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติศึกษาที่เด็กจะต้องเรียนรู้นะคะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าข่าวระยะหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเล็กๆด้วยแล้วเด็กเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัย
3: เพราะฉะนั้น
6: ต้องสอนเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวละเลยไม่ได้เลยเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดเป็นอนามัยส่วนบุคคลที่เด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องเพศเนี่ยจะผ่านไปไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัว
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็คงจะมีคำถามมากมายแล้วก็มีความเขาเรียกว่าแนวทางที่เราจะนำไปใช้นะคะกับลูกในการสอนลูกเรื่องของเพศแต่ก่อนอื่นเรามาพบกับช่วงแรกของรายการเราเลยนะคะกับ Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะวันนี้เราไปดูครอบครัวแรกดีกว่าครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวน้องควีนค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องควีนค่ะ
8: น้องควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
7: ผู้หญิงค่ะ
8: รู้ได้ไงว่าแกเป็นผู้หญิงคะ
7: หนูใส่กระโปรงค่ะ
8: ผู้ชายต้องเป็นยังไงอ่ะ
7: เป็นผมสั้นๆค่ะแล้วก็ใส่กางเกงใส่เสื้อเป็นของผู้ชาย
8: ผู้ชายใส่กระโปรงได้ไหม
7: ใส่ได้ค่ะ
8: ทำไมอ่ะคะ
7: ถ้าใส่กระโปรงมันจะดูเป็นตุ๊ด
8: เป็นยังไงอ่ะรู้จักเหรอ
7: จ้ะก็ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิง
8: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
3: คุณพ่อคุณแม่ครับอย่างที่ครูหวานบอกอยากจะให้เด็กรู้ว่าเขาเป็นมายังไงมันก็เลยมีคำถามกับน้องควีนฮะว่าน้องควีนรู้ไหมว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะตอบว่ายังไงฮะ
9: ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักกันก็เลยมีหนูขึ้นมาค่ะแล้วก็หนูก็มาอยู่ในท้องคุณแม
3: ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้องควีนตอบแบบนี้แน่ๆเลยไปดูน้องควีนครับตอบว่าอย่างไร
8: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
7: เกิดมาจากในท้องแม่
8: แล้วเขาอยู่แล้วได้ไงอ่ะ
7: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยถามแม
1: ่จากนี้มีคำแนะนำอะไรจากครูหวานไหมคะว่าจริงๆแล้วเด็กวัยเท่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเลือกว่าเขาจะจำเท่านี
3: ้
1: ยังไม่ได้อยากรู้อยากเห็นมากไปกว่านั้น
6: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาพอใจที่จะว่าเขาเกิดมาจากไหนแล้วเขาก็พอใจมากเลยที่เขารู้ว่าเกิดจาก ุณแม่เป็นสิ่งที่เขารู้ว่าตัวตนเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความสงสัยเขาจบลงไปตรงนั้น
10: จบตรงนั
6: ้นแต่ว่าถ้าเราจะให้ชัดเจนกว่านั้นเราจะถามลูกว่าพอเราพูดเสร็จใช่ไหมคะอาจจะถามเขาต่อแล้วหนูยังสงสัยอะไรอีกไหมลูกเพื่อที่เราจะให้ความกระจ่างกับเขาบางทีเขาสงสัยแต่ไม่ถาม
1: เอาละค่ะจากน้องควีนะคะเราไปดูอีกหนึ่งครอบครัวของเราเลยดีกว่ากับน้องปันปันค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
8: ชื่อน้องอะไรคะ
11: น้องปันปันค่ะ
8: หนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ
11: ผู้หญิงค่ะ
8: หนูรู้ได้ไงว่าหนูเป็นผู้หญิงคะ
11: เพราะแม่บอกหนู
8: ผู้หญิงเขาดูกันตรงไหนอะคะ
11: ดูตรงหน้าดูตรงผมใส่เสื้อผ้าเป็นกระโปรงเสร็จแล้วก็ชุดค่ะ
8: แล้วเด็กผู้ชายอ่ะผู้ชายเป็นยังไงคะ
11: ผู้ชายก็ต้องใส่ขาสั้นเสร็จแล้วก็ใส่เสื้
8: อหนูเคยเห็นผู้หญิงผมสั้นไหม
11: เคยค่ะ
8: แล้วผู้ชายผมยาวอ่ะได้ไหม
11: ไม่ได
8: ้ปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
3: คำถามเดียวกันครับคุณแม่ครับคุณแม่นกคิดว่าน้องปันปันจะตอบว่ายังไงครับ
12: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
3: เกิดมาจากท้องแม่
12: เพราะว่าเขาถามอยู่บ่อยๆก็จะบอกเขาว่าหนูว่าเกิดมาจากท้องแม
3: ่ครับแล้วสิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่เคยสอนน้องปันปันไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
12: ใช่ค่ะเคยสอนอยู่ประจำเพราะเขาชอบถามบ่อยอย่างเงี้ยก็จะสอนอยู่ตลอดนะคะม
3: ั
12: ่นใจมากว่าเขาจะต้องตอบคำ
3: โอ้โหคุณแม่มั่นใจมากเพราะฉะนั้นถ้าถามน้องปันปันว่าเกิดมาจากไหนคุณแม่ตอบว่า
12: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
3: ไปฟังน้องปันปันกันครับ
8: ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
11: พ่อบอกว่าเกิดมาจากแก๊สแก๊สมันก็จะทำร่างเราอะค่ะผิวหนังอะค่ะตาจมูกปาก
3: เอาพ่อมันมาลงที่พ่อนะครับพ่อไปบอกน้องว่าเกิดจากแก๊สเกิดอะไรขึ้นนะพ่อ
13: บางทีว่ายน้ำกันแล้วมีบางทีมีลูกบอลลูกโป่งเขาว่าจะเล่นน้ำกับเราเขาจะถามพ่อแล้วหนูเกิดมายังไงหนูเกิดมาไงกูคงเกิดมาจากแก๊ส
1: มันพูดเล่นๆอย่างเง
13: ี้
1: ย
13: เล่นๆ
3: ครับไอ้ที่ถามทุกวันแล้วแม่สอนทุกวันเนี่ยไม่จำไปจำไอ้แก๊สนี
1: ่ทำไมไอ้ที่สอนทุกวันไม่จำล่ะคะคุณครูอยู่ดีๆไปจำว่าตัวเองเกิดจากแก๊สซึ่งนานแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อ
6: มันเป็นเรื่องที่เขาตื่นเต้นไงคะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมคะมันเป็นของที่เห็นและจับต้องได้ไงคะแต่พอแบบเกิดจากความรักมันเป็นนามธรรมกว่าใช่ไหมคะแล้วมันตื่นเต้นขนาดไหนที่อยู่มันก็พองเหมือนท้องแม่ป่องออกมา
1: ดีๆฉันเกิดมาจากแก๊ส
6: เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเราทราบเนี่ยเราต้องชวนคุยค่ะนะคะชวนคุยใหม่เพราะว่าเด็กจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไปเลยว่าเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ
1: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บางทีเราจะพูดสอนอะไรลูกหรือว่าพูดเล่นกับลูกอาจจะต้องแบบนิดนึงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณพ่อบอกกลับไปต้องไปจูนใหม่น่ารักมากเลยนะคะครอบครัวน้องปันปันต่อไปเรามีน้องดีดี้รออยู่ไปชมกันเลยค่ะ
3: ครับ
8: ชื่อน้องอะไรคะ
14: น้องดีดี้ค่ะ
8: ดีดี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
14: ผู้หญิงค่ะ
8: รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคะ
14: หนูผูกผมหนังยางสีชมพูค่ะ
8: แล้วผู้ชายอยากเป็นยังไงคะ
14: ใส่กางเกงกับเสื้อแล้วก็ไม่ผูกผมตัดผมค่ะ
8: แล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี่เขาต่างกันยังไงคะ
14: ต่างกันที่ผมกับเสื้อค่ะ
8: ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
3: คำถามเดียวกันกับดีดี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าดีดี้จะตอบว่าอย่างไร
15: คือจริงๆดีดี้เขาก็มีน้องชายตอนที่ท้องเขาเนี่ยเขาก็จะได้คุยกับน้องตอนที่อยู่ในท้องตลอดว
3: ่
15: าน้องอยู่ในนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเขาน่าจะรู้ว่าเขามาจากไหนเพราะว่าปัจจุบันเขาก็ยังบอกว่าดีดี้เคยอยู่ในท้องหมาม้าใช่ไหม
3: อ
15: ้
3: าวงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าไงฮะถ้าเติดถามน้องดีดี้ว่าน้องดีดี้น้องดีเกิดมาจากไหน
15: ก็น่าจะตอบว่าเกิดมาจากความรัก
3: แล้วมาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไง
15: น
3: ั่
15: นน่ะส
3: ิเฮ้ยชอบนั่นดิแม่เริ่มหันมาหาพ่อพ่อเขาอยู่ในท้องได้ยังไงเนี่ยมันเริ่มถามไปเรื่อยแล้วนะฮะแม่คิดว่าน้องจะตอบได้ยังไงฮะ
16: ถ้าจะตอบก็คงอาจจะตอบแบบขำๆมานะฮะว
3: ่
16: ามากับพ่อแต่ไปอยู่กับแม
3: ่มากับพ่อแล้วไปอยู่กับแม่
16: ใช่
3: เฮ้ยมันซับซ้อนกันไปใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้โอ้ยงงดีดีบอกหน่อยเถอะจ้าดีดี
8: ดีดีรู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
14: แม่ท้องหนู
8: แล้วแม่ท้องหนูได้ยังไงคะ
14: แม่หนูกินข้าวผัดปูกินเยอะกินน้อยก็ท้องได
8: ้แล้วถ้าคุณพ่อกินข้าวผัดปูคุณพ่อท้องได้ไหม
14: ไม
8: ่ทำไมอ่ะ
14: พ่อเป็นผู้ชาย
1: คือเด็กเขามีจินตนาการเวลาเขาไม่รู้อะไรอันนี้น่าเดานะคะเหมือนเวลาเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรดีเขาใช้จินตนาการของเขา
6: คือถามแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเขาต้องตอบไงแต่ว่าเขาไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเพราะคุณแม่ไม่ได้บอกเขาใช่ไหมคะว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาหาเหตุหาผลของเขาอะอะไรก็พอทานเข้าไปท้องมันต้องป่อง
1: อาจจะมองได้ว่าเป็นการตอบตามจินตนาการมาค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องกันค่ะ
10: สวัสดีครับ
8: ชื่อน้องอะไรครับ
10: น้องกัน
8: น้องกันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
10: ผู้ชาย
8: รู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นผู้ชายคะ
10: ไม่ได้ใส่กระโปรงแต่กางเกง
8: แล้วใครใส่กระโปรง
10: ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องผมสั้น
8: ผู้ชายผมยาวได้ไหม
10: ไม่ได
8: ้ทำไมอ่ะ
10: อยู่เป็นผู้หญิง
8: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
3: คุณแม่คิดว่าน้องกันจะตอบยังไงฮะน้องกันเกิดมาได้ยังไง
17: เกิดจากท้องแม่ค่ะอันนี้คุยกันประจำ
3: คุณแม่บอกน้องประจำอยู่แล้วครับแล้วมาอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
17: น่าจะว่าแต่งงานกันแล้วก็มีน้องกันที่เขาเคยพูดอยู่บ่อยๆ
3: เคยพูดไว้อยู่แล้วด้วยไปฟังน้องกันกันครับ
8: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
10: เกิดจากท้องแม่แล้วแม่ผ่าตรงเนี้ยน้องกันเลยก็คลอดออกมา
8: แล้วน้องกันเข้าไปอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงคะ
10: คุณแม่กินส้มตำ
18: ถ้าคุณแม่อยากท้องอีกเนี่ยคุณแม่ต้องทำยังไง
10: กินส้มตำแล้วก็กินอะไรเยอะแยะกินเข้าปากแล้วก็จะมีน้องอีกคนนึงกันจะได้เป็นพี่แล้วน้องที่คลอดมาทีหลังก็จะได้เป็นน้อง
1: อันนี้ส้มตำ
6: โอ้ทานเข้าไปมันทำให้ท้องป่องมันเห็นเป็นภาพชัดๆของเขาใช่ไหมคะว่าท้องมันป่องออกมา
1: โอ้โหน้องๆสองคนเลยนะคะที่มองคือมันเป็นรูปธรรมอย่างที่ขวัญบอกใช่ไหมคะท้องป่องเพราะทานอาหารเยอะต่างเมนูกันเท่านั้นเองเดี๋ยวมีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องต้นกล้าค่ะ
19: สวัสดีค่ะ
8: ชื่อน้องอะไรคะ
19: น้องต้นกล้า
8: ต้นกล้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
19: เด็กผู้ชายครับ
8: ต้นกล้าคิดว่าผู้ชายเป็นยังไงคะ
19: ก็มีผมสั้นกางเกงสั้นต้องใส่นาฬิกาใส่หมวก
8: แล้วผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นยังไง
19: ผมยาว
8: ต้นกล้าพูดครับหรือพูดค่ะ
19: พูดครับ
8: ทำไมถึงพูดครับ
19: ก็ผู้ชายต้องพูดครับ
8: แล้วผู้หญิงอ่ะ
19: ผู้หญิงต้องพูดค่ะ
8: แล้วผู้ชายพูดค่ะได้ไหม
19: ไม่ได
8: ้ทำไมคะ
19: ก็ผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงเลย
8: ต้นกล้าตอบว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงอ่ะ
3: คุณแม่ครับคิดว่าน้องต้นกล้าจะตอบว่ายังไงครับต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
17: คิดว่าเขาน่าจะตอบเกิดจากการผ่าคลอดคุณหมอเอามีดผ่าท้องแม่ออกมา
3: บอกกรรมวิธีด้วย
17: เคยเปิดคลิปให้เขาดูค่ะ
3: อ๋อเหรอฮะ
17: ใช่
3: คือคุณแม่เคยเปิดคลิป
17: ใช่
3: ตอนที่คลอดเขาเนี่ยนะฮะ
17: ใช่ค่ะ
3: อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถามต้นกล้าว่าต้นกล้าแล้วต้นกล้ามาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงต้นกล้าจะตอบ
17: ไหมครับเขาก็ถามต่อค่ะว่าผมมาอยู่ได้ยังไงก็เปิดคลิปวิดีโอให้ดูค่ะ
3: แล้วคลิปที่เปิดให้ต้นกล้าดูอีกคลิปนึงนี่เป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่าครับแม
17: ่ไม่ใช่ค่ะเป็นคลิปพัฒนาการค่ะของเด็กในครรภ์เป็นเหมือนคลิปภายในนะคะว่าอสุจิวิ่งไปในช่องคลอดในแบบร่างกายคุณแม่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อเป็นคลิปสารคดีอะไรอย่างนี้เลย
17: ก็หาได้จากในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: งั้นสรุปว่าถ้าเกิดว่าถามน้องต้นกล้าว่าน้องต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงน้องจะตอบว่า
20: เกิดมาจากท้องแม่ครับ
3: แล้วถ้าถามว่าแล้วน้องต้นกล้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
20: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ครับ
3: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ไปฟังน้องต้นกล้ากันครับ
8: ต้นกล้ารู้เปล่าว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
19: ท้องแม่
8: แล้วต้นกล้าเข้ามาอยู่ในท้องแม่ได้ไงคร
19: ับ แม่กินข้าวเยอะก็เลยไม่ดูดได
8: ้แม่กินอะไรถึงเรา

0: 唱嘞。
1: อันนี้น่าสนใจจริงค่ะเด็ก3คนคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่บอกแต่ว่าสุดท้ายเด็กใช้ความเข้าใจของตัวเองคุณหวานขาอย่างนี้คือ
2: เรื่องนี้เห็นชัดมากเลยนะคะว่าความสนใจของเขากับสิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเขาเกิดที่ไหนตรงไปตรงมาเขาเกิดอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมคะเขาพอใจแล้วที่จะรู้ว่าเขาเกิดจากความรักของพ่อกับแม่นี่คือสิ่งที่เขาจบแต่ว่าที่เราไปให้ความรู้เขาเยอะๆหรืออะไรมากๆไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาเลยเพราะเขาอิ่มเอมใจแล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่ในวัยนี้นะคะเขาอยากรู้เพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามเขาไปเนี่ยเขาเลยต้องไปจินตนาการเอาเองเพราะว่าเขาไม่เคยสนใจที่จะถามเราว่าโอ้เขาเข้าไปอยู่ในท้องพ่อแม่ได้ยังไงใช่ไหมคะจะสังเกตเขาหรือคิดเราเองว่าเอาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราท้องป่องๆๆมาจะเป็นแก๊สมาเป็นส้มตำปูอะไรเงี้ย
1: แล้วแต่จินตนาการของเขาที่จะคิดกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่2กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
3: นี่สถานการณ์ที่2นะฮะจะมีน้องหน้าม้าเป็นน้องผู้ชายเข้าไปถามน้องผู้หญิงครับนี่นั่นคนนี้เด็กจากนี้หน้าม้าของเราเอง
4: ควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะ
5: ผู้หญิงอ่ะค่ะเพศหญิง
4: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
5: บอกแล้วไงว่าเป็นผู้หญิง
4: ขอดูหน่อยดิ
1: เดี๋ยวคุณแม่อยู่ที่นี่และที่บ้านจะช็อกคำถามนี้สถานการณ์นี้เราสร้างขึ้นเพื่อดูว่าลูกๆของเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศซ
3: ึ่
1: งอย่างที่คุณครูหวานก็ได้บอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเยอะในสังคมสมัยนี
3: ้
1: นะคะเดี๋ยวยังไงลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
3: คุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับเจอเด็กหน้าม้าของเรามาถามแบบนี
6: ้คิดว่าน้องควีนน่าจะปกปิดอะค่ะก็คืออาจจะหนีไป
3: หนีแล้วคุณแม่เคยสอนไหมครับกับสถานการณ์แบบนี้ครับแม่ครับ
6: เคยสอนค่ะ
3: ครับสอนยังไงครับคุณแม่
6: ให้น้องรู้จักดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าที่ในโรงเรียนก็คือมีสถานการณ์อย่างนี้นิดนึง
3: สรุปคำตอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับ
7: ก็ไม่ให้ดูนะครับแล้วก็วิ่งหนีหรือว่าไปหาผู้ใหญ่ที่เขารู้จัก
1: ค่ะ
7: เพื่อป้องกันตัวเอง
3: คราวนี้ไปที่ครอบครัวน้องปันปันครับ
8: น้องเขาก็คงไม่ให้ดูอะค่ะเขาก็คงอาจจะเดินหนีไปเพราะว่าจะสลอดว่าไม่ให้ผู้ชายมากอดเรามาจับเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราเป็นผู้หญิง
3: นี่คือคุณแม่สอนมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
8: ใช่ค่ะ
3: คุณพ่อคุณแม่น้องดีดี
9: จริงๆคิดว่าเขาคงหนี
3: ครับ
9: ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีบอกเขาบอกว่าตรงเนี้ยห้ามให้ใครดูห้ามให้ใครจับ
3: ครับ
9: นอกจากหม่าม้าถ้าเกิดโตขึ้นป้าป๋าก็ดูไม่ได้จับไม่ได้เราก็คือจะมีบอกเขาไว้อย่างนี้ก็คิดว่าเขาคงจะหนีแล้วก็มีว่านิดนึง
3: เราไปดูกันว่าทั้งน้องควีนน้องปันปันและน้องดีดีจะทำยังไงกับเด็กหน้าม้าของเราครับปันครับนี่ใช้กีฬา
4: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
5: ผู้หญิง
4: ขอดูหน่อยได้ปะ
1: ช็อก
3: หยุดเสิร์ฟเลย
1: ช็อก
4: ทำไมอ่ะไม่งั้นก็ไม่เชื่อแสดงว่าเป็นผู้ชายแน่เลยใช่ป่ะ
5: เป็นผู้หญิง
4: ถ้าผู้หญิงว่าขอดูหน่อยไม่งั้นก็ไม่เชื่อหรอก
5: ฉันก็ไม่ถามว่าแม่ขอดู
4: ไม่เชื่อหรอก
5: เดี๋ยวเขาขอไปกินน้ำก่อนนะ
3: ปันปันให้ดูปันปันหลอกคืนหลอกคืนให้หลอกคืนนะต่อไปน้องดีดีครับ
4: ชื่ออะไรอ่ะ
5: ดีดี
4: ชื่อดีดีเหรออ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
5: ผู้หญิง
4: จริงอ่ะขอดูหน่อยดิเอาไปไหนอ่ะมานี่เร็วมานี่เร็วนี่เราเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยังไม่บอกเลยจริงขอดูหน่อยนั่นน่ะ

0: ขอดูหน่อยโอ้เร็วขอดูหน่อย
1: อ้าวก็นี่ก็ผู้หญิงไงเสื้อก็ผู้หญิงกางเกงก็ผู้หญิงตะกร้าก็ผู้หญ
0: ิ
1: ง
0: ยังไม่เชื่อต้องให้ดูก่อนไม่งั้นไม่เชื่อหรอก
1: ก็ดูที่เสื้อสิ
0: ดูที่เสื้อมันไม่รู
1: ้งั้นดูที่ผม
0: ผมก็ไม่รู้เอาไปไหนอะ
2: ไม่ให้ดู
3: ไปมีหันละครผู้หันขา
2: ครับ
3: จากที่เราดูเรื่องของการตอบคำถามของน้องๆผู้หญิงแสดงว่าการที่คุณพ่อคุณแม่สอนแล้วก็ย้ำเรื่องนี้กับเขาเนี่ยสามารถทำให้เขารู้จักในการป้องกันตัวเองได้ส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่แต่ว่าต้องมีความเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันหมายถึงอันตรายมากนะคะวิธีที่จะสอนลูกเนี่ยต้องบอกเขาให้ชัดเจนเลยค่ะว่ามีใครบ้างที่จับต้องได้ไม่ใช่ว่าแปลกหน้าหรือไม่แปลกหน้านะคะเพราะในบางสถานการณ์คนที่เด็กคุ้นเคยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากคนใกล้ตัวต้องระวังมีพ่อกับแม่เท่านั้นและเมื่อโตขึ้นพ่อก็อย่างที่คุณแม่ว่านะคะแล้วก็วิธีการต้องชัดกว่านี้อีกเช่นถ้าเขาจะขอจับหรือขอดูต้องสอนน้องว่าให้บอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูชัดเจนเลยชัดเจนอย่าปล่อยให้ต่อล้อต่อเถียงอย่างนี้เพราะอันตรายเกินไป
2: ครับ
4: ให้จบเลยค่ะว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูเสร็จแล้วออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปเลยวิ่งกลับมาหาพ่อแม่แล้วบอกพ่อแม่ทันที
2: อย่าไปใช้เวลากับตรงนั้น
4: อย่าใช้เวลาเพราะจะสังเกตว่าบางทีน้องไม่เข้าใจก็ยังคุย
2: ต่อล้อต่อเถียงกัน
4: อันตรายมันมาใกล้ตัวขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงจากตรงนั้นแล้วไปเลย
3: ค่ะน่าสนใจอีกประเด็นนึงค่ะนี่น้องผู้หญิงใช่ไหมคะมีน้องผู้ชาย
2: นี่สถานการณ์เดียวกันแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าม้าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป้าหมายของเราคือน้องผู้ชายน้องกันกับต้นกล้าครับ
5: เล่นอะไรกันอยู่อ่ะ
6: เล่นเด็กฟุตบอลอยู
5: ่ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะ
6: น้องกัน
5: กันชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไร
6: Angry Birds
5: กันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
6: ค่ะ
5: จริงเหรอสรุปว่ากันเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
6: ผู้ชาย
5: ขอดูหน่อยได้ไหม
2: อ้าวคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกันจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ครับ
7: คุณแม่ว่าไม่ให้ดู
2: ไม่ให้ดู
7: ค
2: ่ะเพราะว่าอะไรครับคุณแม่ครับเคยสอนไว้ไหมครับ
7: ปกติเขาจะขี้อายอยู่แล้วเขาจะบอกว่ามันน่าอายอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับแล้วคุณพ่อเคยสอนน้องกันไหมครับในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองอย่างนี้ครับ
8: ผมไม่ได้สอนเรื่องนี้เท่าที่ควรนะ
2: ครับ
8: ไปเรื่องอื่นมากกว่าเพราะว่าน้องเขาเป็นผู้ชายคร
2: ับครับอ๋อพ่อคุณแม่ก็เลยคิดว่าที่น้องกันเนี่ยไม่ให้ดูเพราะว่าด้วยนิสัยเป็นเด็กขี้อายอยู่แล้วคราวนี้ไปที่น้องต้นกล้าบ้างละครับ
9: คิดว่าเขาไม่ให้ดูค่ะ
2: เพราะว่าอะไรครับ
9: เพราะว่าเคยสอนเขาค่ะถ้ามีคนมาขอดูเนี่ยคืออายเขาอะค่ะโป
2: ๊บอกเลยมันโป๊นะใครมาขอดูอย่าให้ดูนะ
9: ใช่
2: แล้วคุณพ่อละครับ
10: คิดว่าไม่ให้ดูครับแล้วก็วิ่งหนีครับ
2: วิ่งหนีด้วยอันนี้คือเพิ่มจากคุณแม่มาด้วย จากที่แบบอายอันนี้คุณพ่อบอกวิ่งหนีแน่ๆสรุปแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องต้นกล้าเนี่ยไม่ให้ดู
10: ครับ
2: แล้วก็วิ่งหนีด้วย
10: ครับ
2: ไปดูน้องกันกับน้องต้นกล้ากันครับ
5: ทำไมอ่ะขอดูหน่อยนะทำไมอ่ะ
6: แม่ไม่ให้ดู
2: ไม่ดูจริงด้วยน้องต้นกล้าครับ
5: พี่เล่นด้วยได้ไหม
6: แต่ว่าต้องเล่น
2: เด็กผู้หญิงผมยาวนี่คือหน้าม้าของเราเอง
6: ถ้าไกลไปฝากผมเป็นถนัด
5: ผมไกลฝากชื่ออะไร
6: ต้นกล้า
5: ชื่อต้นกล้าต้นกล้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
6: ผู้ชาย
5: แน่ใจหรอ
6: แน่ใจ
5: พี่ยังสงสัยอยู่เลยอ่ะต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงหรอแน่ใจหรอ
6: จริงครับ
5: ขอดูหน่อยได้ไหม
2: ต้นกล้าอุตส่าห์ไม่สนใจเล่นของตัวเองอยู่ไม่ต้องมาขอดูอีก
5: ต้นกล้าเป็นผู้ชายฮ
6: ะ
5: ใช่ไหม
6: ใช
5: ่ถ้าต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงพี่ขอดูหน่อยได้ไหม
6: ไม่ได
5: ้ขอดูหน่อยไม่งั้นพี่ไม่เชื่อนะ
6: ขอ

0: ่เหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเลยจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉยๆ
0: คุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงเข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
4: ๆเจ้าพงแสงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
1: เออ
3: สามวันต่อมา
1: เมฆปู่บอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้าน
2: ครับโอ้ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
4: พี่เล่นด้วยได้ไหม
5: แต่ว่าต้องเลือก
6: มากเด็กผู้หญิงผมยาวนี่คือหน้าม้าของเราเอง
5: ถ้าไกลไกลฝากเนื้อเป็นขนาดผมไกลฝาก
4: ชื่ออะไร
5: ต้นกล้า
4: ชื่อต้นกล้าต้นกล้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
5: ผู้ชาย
4: แน่ใจหรอ
5: แน่ใจ
4: พี่ยังสงสัยอยู่เลยอ่ะต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงหรอแน่ใจหรอ
5: จริงครับ
4: ขอดูหน่อยได้ไหม
6: ต้นกล้าอุตส่าห์ไม่สนใจเล่นของตัวเองอยู่ไม่ต้องมาขอดูอีก
4: ต้นกล้าเป็นผู้ชาย
5: ฮะ
4: ใช่ไหม
5: ใช่
4: แต่ถ้าต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงพี่ขอดูหน่อยได้ไหม
5: เลยอ่ะ
4: ขอดูหน่อยไม่งั้นพี่ไม่เชื่อนะ
5: ฮะ
7: ไอ้บอกไม่อยากรู้ก็ให้มันรู้กันไปเลย
6: กลายเป็นผู้หญิงหน้าม้าของเรา
7: วิ่งเลยเปิดแก๊ปปูงไปแล้วนะคะครูหวานค่ะจากสถานการณ์ของน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายเราจะเห็นได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความเข้มข้น
5: ใช่ไหมคะ
7: ในการเตือนเด็กผู้ชายในเรื่องของการระวังในการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยต่างกันเหมือนก
8: ัน ต่างกันค่ะแต่ว่าต้องสอนนะคะ
7: ค
8: ือต้องสอนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเด็กผู้ชายก็เหมือนกันเขาจะต้องเรียนรู้ว่าเรื่องที่อยู่ในชุดชั้นในทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันมากกว่าเรื่องอายมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกๆคน
7: ค
8: ือไม่ให้ใครมายุ่งของเราก็จริงในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเขาก็ต้องไม่ไปเปิดดูหรือไปแอบเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงอันนี้ก็ต้องสอนเช่นเดียวกันทีนี้การล่วงละเมิดทางเพศมันมี2ลักษณะนะคะลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยขอดูขอจับกับอีกแบบนึงก็คือให้เด็กไปดูหรือไปจับเข้าใจไหมคะมันมี2ลักษณะเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนลูกเนี่ยต้องสอนทั้ง2สถานการณ์เลย
7: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คร่าวๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องของเพศเนี่ยหรือว่าเพศศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ควรจะให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและคุณพ่อคุณแม่ก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะสอนลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนกับยุทธวิธีของเราจากการเล่นคุยอ่านกันด้วยตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: คุณพ่อบอยคะ
1: ครับช่วงที่2นี้นะครับเราจะสอนให้ลูกๆได้รู้และเข้าใจเรื่องเพศว่าตัวฉันเป็นของฉันครับเรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์พบกับครอบครัวของน้องกีต้าร์และน้องการ์ตูนได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะแม่กุ้งค่ะ
3: สวัสดีครับตาตุ้ยครับ
2: เป็นพ่อแม่ของน้องกีต้าร์น้องการ์ตูนค่ะสองคนเนี่ยเขาคนละเพศกันค่ะวิธีการเลี้ยงลูกก็จะแตกต่างกันคืออย่างของกีต้าร์เนี่ยค่ะก็คือจะบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ชายเขามีหน้าที่ดูแลน้องส่วนน้องตูนเขาเป็นน้องสาวก็คือจะให้เขารักกันนะคะในการเลี้ยงดู
4: คุณพ่อแม่คะด้วยความที่เรามีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายเรามีวิธีการเลี้ยงเขายังไงคะเพราะเขามีเพศที่ต่างกัน
2: เวลาเลี้ยงเขาคือเราให้เขาคุ้นเคยเพราะว่าเราจะอาบน้ำให้เขาทั้งคู่ก็บอกเขาเพราะว่าปกติเขาจะอาบน้ำด้วยกันทั้งชายทั้งหญิงเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยเขาก็เห็นละสรีระร่างกายเขาไม่เหมือนกันหรือวิธีการที่เขาฉี่เขาขับถ่ายปัสสาวะอันเนี้ยเขาก็จะไม่เหมือนกันคือเขาก็จะเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะบอกเขาว่าอันเนี้ยอย่างของกีต้าร์เนี่ยหนูเป็นผู้ชายของหนูเขาเรียกว่าน้องชายส่วนน้องการ์ตูนหนูเป็นผู้หญิงของหนูเขาเรียกว่าโป๋โป๋แล้วน้องก็จะคุ้นกับการเรียกอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยเรียกอวัยวะเพศของเขาซึ่งเป็นน้องชายเป็นโป๋โป๋แล้วก็อย่างเวลาเขาฉี่ปกติเนี้ยการ์ตูนก็จะไม่เข้าใจทำไมพี่ต้ายืนฉี่อยากทำแบบพี่ก็พยายามจะยืนฉี่เหมือนพี่ก็จะบอกการ์ตูนว่าไม่ได้ลูกลูกเป็นผู้หญิงลูกต้องนั่งเพราะถ้าหนูฉี่แบบพี่หนูฉี่ไม่ได้เพราะว่าของหนูกับของพี่อ่ะมันไม่เหมือนกันเขากลายเป็นความเคยชินเราไม่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นของประหลาดสิ่งที่เราสอนเขาเหมือนเป็นของปกติของธรรมดาเป็นเหมือนแขนขาทั่วๆไปอะค่ะ
4: ก่อนที่เราจะสอนเรื่องนี้ค่ะยากไหมคะก่อนที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องสอนแล้วนะ
2: ไม่ได้คิดจะสอน แต่บังเอิญมีเหตุการณ์ที่ต้องสอนมากกว่าเพราะกีต้าร์เขาจะไว้ใจแม่โดยปกติเวลามีอะไรเขาก็จะกลับมาเล่าให้แม่เขาฟังเวลาอาบน้ำเขาก็จะบอกว่าแม่มีคนมาจับของเขาก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างลูกลูกชอบหรือเปล่าแล้วลูกให้เพื่อนจับไหมกีต้าร์ไม่ชอบก็ถามทำไมล่ะกีต้าร์ไม่ชอบเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียวอันนั้นอ่ะคือเหตุการณ์นึงแล้วพอผ่านไปสักระยะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไงเนี่ยคุณครูมาฟ้องว่ากีต้าร์ไปเปิดกระโปรงผู้หญิงก็เลยสงสัยว่าไม่ชอบให้คนอื่นมาจับของตัวเองแล้วตัวเองไปทำทำไมก็เลยบอกเขาว่าตรงเนี้ยมันเป็นของส่วนตัวของกีต้าร์กีต้าร์ยังไม่อยากให้ใครดูเลยแล้วกีต้าร์ไปเปิดของเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ไม่น่าชอบถ้ามีคนมาถอดกางเกงกีต้าร์กีต้าร์ชอบไหมลูกหรือถ้ามีคนมาเปิดกระโปรงน้องอ่ะหนูชอบไหมหรือมาเปิดกระโปรงแม่ลูกชอบไหมเขาก็บอกไม่ชอบเราก็เลยถามเขาว่าแล้วหนูจะทำอีกไหมก็ไม่ทำหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้ทำจริงๆค่ะคือเขาก็ฟังเขาก็เชื่อแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กีต้าร์ไม่ได้ไปเปิดกระโปรงเพื่อนแล้วนะแม่ก็ถามจริงเหรอจริงคือเขาก็ไม่ชอบแล้วเขาก็ไม่ทำแต่ก็คือก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆสอนเขาอะค่ะแต่ทุกอย่างต้องให้มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
4: ค
2: ุ
4: ณพ่อช่วยยกต
2: ั
4: วอย่างได้ไหมคะว่าเราสอนเขายังไงทั้งเรื่องการให้เกียรติกันแล้วก็อะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมคะ
5: เกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาเขาเจอเพื่อนหรือเจอผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปคุยเขาดีๆหรือห้ามไปแกล้งเขาอะไรต่างๆถ้าเราเจอคนอื่นแกล้งมาอะไรต่างๆก็เราอย่าไปทำกับคนอื่น
2: อะอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นนะคะ คิดว่าในการสอนให้เขารู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นอะมันมีความสำคัญเพราะว่าเขาก็จะได้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นแล้วก็การให้เกียรติตัวเองเพราะสำคัญที่สุดเลยถ้าเขาไม่รู้ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์หน้าที่ยังเองอะทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้างเขาก็จะไปก้าวไก่สิทธิ์ของคนอื่นคือเราก็จะสอนเขาเลยว่าสิ่งเนี้ยทำได้นะลูกสิ่งนี้ทำไม่ได้เพื่อเขาจะได้ให้เกียรติผู้หญิงเพราะเราก็จะบอกเขาว่าเรามีน้องสาวเรามีแม่กีต้าร์เป็นผู้ชายกีต้าร์มีหน้าที่ดูแลปกป้องแม่ปกป้องน้องเหมือนที่ป้าป๊าดูแลแม่อย่างนี้มากกว่า
1: ครอบครัวน้องกีต้าร์น้องการ์ตูนนะครับสอนให้รู้จักเคารพสิทธิของเพศตรงข้ามครับ
6: สำคัญมากค่ะเพราะว่าอย่างตัวฉันของฉันเนี่ยหมายความว่าร่างกายของเรานี่เป็นของเราใช่ไหมคะเราก็อยากคนอื่นเคารพร่างกายไม่ใช่อยู่อยากจะมาดึงแก้มอยากจะมากอดจะมาหอมเพราะฉะนั้นในทางตรงข้ามตัวเขาก็คือของเขาใช่ไหมคะก็ต้องให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องสอนหนึ่งเมื่อกี้คุณแม่สอนไปแล้วว่าอย่าไปแย่เพื่อนอย
7: ่
6: า
7: ไปเปิดกระโปรง
6: อย่าไปล้อเพื่อนอันนั้นก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่ต้องสอนก็คือว่า วลาจะไปกอดเพื่อนจะไปหอมถามเขาหรือเปล่าว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขามีท่าทีไหมว่าเขาไม่เต็มใจไม่ใช่ว่าเราก็ยังไปโหมไปกอดไปหอมมันก็ทำให้เพื่อนเนี่ยไม่มีความสุขหรือไม่พอใจอันนี้เป็นการเคารพในร่างกายของคนอื่นอันนี้ต้องสอนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆ
2: เลยนะคะ
1: ครับพ่อคุณแม่ครับเชิญครับผม
0: ที่บ้าน2คนเหมือนกันก็คล้ายกับน้องกีตาร์กับน้องการ์ตูนแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะด้วยความเป็นผู้หญิงบางทีแบบไปเล่นโดนรังแกเพราะว่าผู้หญิงก็อ่อนแอกว่าแล้วก็แบบจะมีว่าไปกินข้าวกับลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณ4คนรวมน้องตัวเองด้วยเป็น5คน
1: ครับ
0: ผู้ชายทั้งนั้น
1: โอ้ผู้ชายหมด
0: ผู้หญิง1
1: ผู้หญิงคนเดียวเลยฮะ
0: เด็กเขายังเล่นไม่รู้จักแรงอะค่ะไม่รู้จักระวังบางทีเขาก็จะเล่นแรงเขาก็แบบด้วยความที่ว่าเขาจะมาเล่นกับดีดี้แรงน้องชายเขาบูมบูมก็มากั้นอย่าเหมือนประมาณแบบอย่ามาแกล้งพี่ฉันนะ
1: พี่สาวครับ
0: เขาก็มากั้นนะคะแต่ถามว่าเวลาอยู่บ้านฉันแกล้งได้
1: คือพี่สาวคนนี้สำหรับฉันเท่านั้นที่จะแกล้งได้ออกไปข้างนอกนี่ใครอย่ามาแกล้งนะ
0: แต่เขาก็ปกป้องพี่สาวเขา
1: ครับ
0: ค่ะนะคะ
2: ก็เป็นการสอนลักษณะของพี่สาวน้องชายละ
1: ใช่ครับเป็นการดูแลปกป้องกัน
2: เดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวหนึ่งดีกว่านะคะครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้เป็นครอบครัวน้องนาโนค่ะ
7: แม่หน่อยค่ะ
8: ครับพ่อพงครับ
7: เป็นแม่น้องนาโนนะคะกับน้องนาวาจ้าน้องนาโนเป็นเด็กอารมณ์ดีขี้สงสัยช่างสงสัยช่างทักช่างถามเขาสงสัยทุกเรื่องถามทุกเรื่องอย่างสงสัยเรื่องเพศเขาก็จะมีความสงสัยมาตั้งแต่ประมาณช่วงเข้าโรงเรียนครั้งแรกเขากลับมาบ้านมาถามพี่ว่าคุณแม่คะอยากรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันยังไงเพราะว่าผู้ชายอ่ะต้องใส่กางเกงผู้หญิงจะใส่กระโปรง
8: เริ่มแรกเลยนะผมคิดว่าเขาเริ่มสงสัยละคือเวลาจะไปฉี่เนี่ยผมจะเป็นคนอุ้มเขาไปฉี่ตอนกลางคืนพอเขาฉี่เสร็จบอกว่าหนูรอพ่อแป๊บนะพ่อฉี่บ้างอ่ะรอหน้าห้องน้ำนะลูกเออแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็มาโผล่ตรงข้างๆผมพวกผมก็เฮ้ยโน่งงี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะพ่อยืนฉี่อ่ะทำไมไม่นั่งฉี่แบบหนูล่ะพ่อเป็นผู้ชายลูกพ่อจะนั่งฉี่ได้ยังไงไม่เหมือนกันเหรอเขาถามอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเหรอบอกว่าอ๋อผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันลูกนะเวลาผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยบางทีมองเฉยๆแล้วผมก็ปิดยิ่งปิดมากก็ยิ่งอยากรู้มากบางทีคือตะปบเลย
7: จริงใช่ค่ะ
8: ก็สงสัยไงว่ามันเป็นยังไงก็ตะปบบอกว่าก็เลยแบบก็ใส่กางเกงในนะฮะก็เปิดผ้าเช็ดตัวให้เขาเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็เฉยๆก็ไม่รู้สึกอะไรละ
7: ก็เลยไม่สงสัยแล้ว
8: เหมือนกับว่า
7: เลิกคืออ๋อแบบนี้ใช่ไหมพ่อไม่ได้มีเหมือนเรา
4: สำหรับคุณพ่อคุณแม่อะไรคือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราต้องคุยกับลูกเรื่องเพศนะคะ
7: พี่ว่ามันต้องคุยเพราะว่าด้วยสังคมสมัยนี้ถ้าเราไม่คุยกับลูกอ่ะเราจะสอนให้ลูกระวังไม่ได้อย่างบ้านพี่อย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกไปฝากไว้บ้านยายคือเหมือนเราแค่ไปฝากกลางวันแป๊บๆอะไรเงี้ยเขาอาบน้ำเขาก็เดินออกจากห้องน้ำโดยที่ผ้าเช็ดตัวก็ไม่ใส่คือเขาจะไม่รู้ว่ามันจะต้องอายนะเราเริ่มมองละปีนี้4ขวบไม่ได้ละเพราะว่าถึงจะในบ้านอะแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างความเคยชินให้เขาอะมันจะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้จักการดูแลตัวเองพี่ก็จะบอกเขาว่านาโนเนี่ยเป็นผู้หญิงเราจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้พอบอกให้คนอื่นเห็นไม่ได้เขาว่างั้นหนูก็ต้องนุ่งผ้าเช็ดตัวใช่ไหมนุ่งผ้าขนหนูออกมาใช่ไหมก็บอกใช่ค่ะแล้วเวลาหนูแต่งตัวเนี่ยหนูก็จะต้องไปแอบแต่งในห้องนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่สอนให้ลูกเรารู้จักคำว่าจะใช้คำว่าอะไรดีเหมือนรักนวลสงวนตัวมะน่าจะเป็นประมาณคำนี้ได้พี่ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะไม่ให้หอมนะพอเขาไปโรงเรียนน่ะเขากลับมาบอกพี่ว่าวันนี้เพื่อนเขาอ่ะหอมเพื่อนผู้ชายอ่ะเปิดกระโปรงด้วยนะแม
9: ่ครูให้ครูทำกิจกรรมหนู
4: แล้วแม่ตัว
9: เพื่อนก็มาเปิด
4: หนูทำยังไงคะพอเพื่อนมาเปิดกระโปรงหนู
9: ตี
8: ผมว่าเด็กสมัยนี้เวลาเขาอยากรู้อะไรอ่ะเขามีอำนาจมากกว่ารุ่นผมนะบางทีเขาอยากรู้อะไรเขาจะเพ่งมากเลยจะจ้องให้รู้ให้ได้ จนเราแบบไม่ต้องละบอกเขาเลยดีกว่าเพราะอย่างเรื่อง iPad นะเขาอยากรู้เรื่องเค้กทำยังไงเขาก็พิมพ์คำว่าเค้กเขาก็สามารถรู้ว่าเค้กเนี่ยทำอะไรได้บ้างจนเขาก็พูดถูกนะอุปกรณ์อะไรบ้างใส่ส่วนผสมอะไรบ้างเขาก็รู้หมดแล้วเรื่องอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงจะอยากรู้ไม่ได้เราอธิบายเขายังเชื่อเรามากกว่านะผมว่านะแล้วเรื่องพวกนี้ถ้าหลอกเขาไปอ่ะเขาจะไม่เชื่อเราอีกเลยนะผมว่านะ
7: คือเราบอกเขาตรงๆดีกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเนาะถ้าเราไปโกหกเขาอ่ะครั้งต่อไปเขาจะไม่เชื
1: ่อการเปิดใจพูดคุยเรื่องเทพนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ลูกเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนนะครับอย่างครอบครัวของเราในวันนี้มีทำพิธีไหมฮะคุณแม่เชิญครับ
10: ก็คือน้องปันๆนะคะพอดีครอบครัวเราจะมีลูกผู้หญิงหนึ่งคนนะคะก็คือจะสอนเวลาอาบน้ำด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะถามแม่ว่าแม่ทำไมของแม่มีผมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้คิดว่าผมไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะบอกเขาว่าอ๋อมันไม่ใช่ผมหรอกลูกมันคือขนนะคะก
1: ็
10: คือว่าเราเนี่ยจะมีขนก็คือมีตรงจักระแ
1: ร้
10: แล้วก็มีตรงอวัยวะเพศ
1: ค่ะน้องนี่คุณแม่บอกตรงๆเลย
10: คือจะบอกคือไม่อยากให้เขาสับสนระหว่างคือผมมันอยู่ข้างบนนะคะแต่แบบว่าถ้าเกิดไปอยู่ข้างล่างมันจะไปเรียกเป็นผมไม่ได้ก็เลยจะบอกเขาว่าอ๋อมันเขาเรียกว่าขนนะลูกเขาไม่ได้เรียกว่าผมก็จะบอกเขาแบบนี้ค่ะ
11: คือพูดกันตรง
1: ตรงไปตรงมาชัดเจนจริงๆ
6: ตรงมากอาศัยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายกันไปนะคะก็ได้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยมีพัฒนาการจากการที่เขาเป็นเด็กอย่างนี้แล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นร่างกายของคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องตกใจคือมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องดีไปก็เหมือนคุณแม่แหละหนูก็โตขึ้นนะคะ
11: แล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากครอบครัวทางบ้านนะคะแต่ว่าเรายังมีเรื่องของการสอนแบบเนียนๆนะคะแบบธรรมชาติเลยแล้วก็สามารถทำได้ด้วยผ่านทางยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มที่ยุทธวิธีแรกของเราเลยก็คือเรื่องของการเล่น
1: ใช่
11: วันนี้เรามีน้องตุ๊กตาน
1: ี่อยู่สองตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำ
11: ค่ะทีนี้เราจะเล่นยังไงล่ะคะคุณหวานคะ
6: ก็คือจะชวนเขาให้อาบน้ำน้องตุ๊กตาเด็กชอบมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเขาใช่ไหมคะทีนี้ตุ๊กตาของเราน่ารักมากคือตรงที่เขาก็มีสองเพศด้วยเนา
11: ะ
6: อย่างเช่นเนี่ยพอเราถอดเสื้อใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต้องเขาตักน้ำอาบเลยมีขันเล็กๆเนี่ยอาบแล้วก็ให้เขาล้างแหน่ใต้รักแร้ก็ต้องล้างนะลูกใต้ซอกคอผู้ที่เป็นขาหนีบก็ต้องล้างก็สอนให้เขาเอาน้ำล้างทั่วมีลูกข้างหลังล้างหรือยังแล้วที่ก้นล้างหรือยังล
1: ู
6: กนะทุกครั้งตอนอาบน้ำด้วยตอนที่เข้าห้องน้ำด้วยต้องล้างให้สะอาดเราจะได้ไม่มีกลิ่นหรือความไม่สะอาดตัวนะคะเด็กๆก็จะมีร่างกายที่สะอาดไปซะทุกส่วนเลย
11: ก็อาจจะต้องแยกนิดมั้ยคะสมมุติมีลูกชายเพื่อความชัดเจนก
1: ็
11: คือถ้ามีลูกชายก็สอนลูกผู้ชายอาจจะให้คุณพ่อเป็นคนสอนให้คุณพ่อสอนลูกชายคุณแม่สอนลูกสาวน่าจะเป็นวิธีการที่ดี
6: แล้วก็เวลาสอนนี่ต้องย้อนกลับที่ตัวเด็กเขาด้วยนะคะว่าโอ้ทำความสะอาดน้องตุ๊กตาแล้วตัวหนูล่ะลูกนะคะหนูก็อย่าลืมนะหนูก็ต้องสะอาดเหมือนน้องตุ๊กตานะคะ
11: ค่ะ
6: นะคะ
11: นะคะนี่เป็นง่ายๆเลยค่ะยุทธวิธีการเล่นที่ทำให้ลูกเราได้เรียนรู้เรื่องของการรักษาสุขอนามัยด้วยยุทธวิธีต่อไปค่ะ
1: น
11: ั่
1: นแหละครับนั่นก็คือการคุยครับ
11: ค่ะยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะการสอนลูกเรื่องของเพศ
1: ครับมีทั้งประเด็นที่ไม่ควรพูดกับประเด็นที่ควรพูดด้วยครับ
11: มาดู
1: ประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นที่ไม่ควรพูดไม่ใช่เรื่องของเด็กรอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู
11: ้โอ้โหต้องถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหม
1: ครับว่าพ่อแม่มีเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
10: เข้าห้องน้ำด้วยกันเขาจะถามว่าแม่ทำไมถึงเลือดออกเนี่ยแม่ไม่สบายหรออะไรเงี้ยก็เลยจะบอกเขาว่าไม่ใช่มันเป็นเมนลูกเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตขึ้นลูกก็รู้ใช่ไหมคือตอนนี้มันลูกยังไม่รู้หรอกยังไม่ถึงวัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตลูกก็จะรู้เองอ่ะจ
1: ้
10: ะ
11: ส่วนใหญ่คือแบบบางทีเราไม่รู้จะอธิบายยังไง
1: เน
11: าะครูหวานขาประโยคที่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กหรือว่ารอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู้จริงๆแล้วไม่ควรพูดเพราะอะไรคะ
6: โตก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าการอธิบายตอนเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างไม่ซับซ้อนนะคะแต่พอเขาโตขึ้นเราก็จะยิ่งเขินใหญ่มันยิ่งไม่รู้จะพูดกันยังไงใช่ไหมคะตอนเล็กๆเนี่ยเราก็อธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานะคะหรือว่าอย่างคุณแม่ที่พูดเรื่องของการมีรอบเดือนใช่ไหมคะลักษณะนี้คุณแม่ก็อธิบายว่า อธิบายเบื้องต้นเนี่ยดีแล้วค่ะว่าลูกไม่ต้องตกใจนี่ไม่ใช่เลือดออกนะลูกผู้หญิงที่โตขึ้นทุกคนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่ารอบเดือนอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่แสดงว่าเราเป็นสาวแล้ว
11: ค่ะนะคะง่ายๆใช่ไหมคะ
6: ง่ายๆคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คืออย่าให้เขาสึกตกใจว่าแม่เป็นอะไรแล้วเลือดออก
1: ค่ะ
6: แล้วเขาก็ไม่อยากโตแบบแม่มีเลือดออกเป็นเรื่องน่าตกใจคือเป็นเรื่องผ่อนคลายว่าผู้หญิงทุกคนนะลูกเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมแม่ใช้ผ้าอนามัยแล้วก็ไม่มีอะไรลูกเดี๋ยวมันก็หมด
11: ค่ะนะคะคือทำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องที่อีกหน่อยหนูจะได้เรียนรู้ คืออาจจะใช้ประโยคว่าเดี๋ยวโตก่อนก็รู้แต่ว่ามีคำอธิบาย
1: ต่อท้ายไว้ด้วย
11: นะคะมาดูประเด็นอื่นกันบ้าง
1: ครับคราวนี้มาดูประเด็นต่อไปกันเลยครับเมื่อหนูโตขึ้นร่างกายของหนูจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
11: ต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะควรจากเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายกัน
6: พอเราอธิบายอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเด็กจะเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฉันมีความสุขที่ฉันจะได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาอย่างเบิกบานใจแทนที่จะรู้สึกว่าการพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอับอายนะคะอันนี้มันจะดีต่อจิตใจของเด็กแล้วเขาก็เติบโตอย่างมั่นคง
11: ค่ะ
1: ครับต่อไปคือสอนให้รู้จักเพศตรงข้ามครับ
6: มันมี2ลักษณะนะคะ
11: ค
6: ืออย่างแรกนี่คือสอนในเรื่องของสรีระกับบุคลิกภาพของความเป็น

0: ผู้ชายผู้หญิง
1: อ
0: ันนี้ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอยู่แล้วนะคะส่วนที่สองคือต้องรู้ว่าบทบาททางเพศนะคะว่าพ่อกับแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพศที่ต่างกันนะคะคุณพ่อมีความแข็งแรงกว่าคุณพ่อก็จะทำอะไรที่ใช้แรงคุณแม่นี่เป็นผู้หญิงทำอะไรละเอียดละออก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่แต่หน้าที่ของคุณแม่ก็มีคุณพ่อคอยช่วยหน้าที่ของคุณพ่อก็มีคุณแม่คอยช่วยโดยเฉพาะการเลี้ยงดูหนูเป็นหน้าที่ของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่จะช่วยดูแลหนูด้วยความรักนะคะให้หนูเติบโตอย่างดีแข็งแรงค่ะ
1: มาดูที่ประเด็นต่อไปเลยครับสอนให้รู้จักป้องกันตัวเองครับ
0: เรื่องนี้สำคัญเนา
2: ะ
0: กติกาในเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยต้องสอนให้ลูกอย่างชัดเจนแล้วต้องถามลูกกลับด้วยว่ามันมีกี่ขั้นตอนนะคะเช่นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าเราไม่ชอ
1: บ
0: ใครจะมายุ่งอะไรกับเราหรือเราไปยุ่งกับเรื่องของอวัยวะของคนอื่นขั้นตอนที่สองก็คือว่าจะต้องออกจากตรงนั้นโดยเร็วนะคะขั้นตอนที่3คือขั้นตอนที่จะต้องไปบอกพ่อแม่หรือคุณครูทันที
2: ค่ะ
1: ครับ
2: อันนี้คือต้องย้ำกับลูก
0: ต้องย้ำ
1: มาถึงประเด็นสุดท้ายครับสอนเรื่องความสะอาดครับ
0: ค่ะคือต้องสอนให้รู้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องรักษาความสะอาดให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องสอนลูกนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการที่จะปฏิบัติต่อกันนะคะ
1: ค
0: ุณพ่อให้เกียรติคุณแม่คุณแม่ให้เกียรติคุณพ่อเราไม่ใช้กำลังทำร้ายกันเราจะพูดกันดีๆเราจะแสดงความรักต่อกันด้วยกันโอบกอดกันพูดจาด้วยไพเราะและให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะ
2: ทีนี้มีประเด็นนิดนึงค
1: ่
2: ะเรื่องของการสอนเรื่องความสะอาด
1: เนี่ยเรื่องความสะอาด
2: คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะแบบจะเรียกมันยังไงด
1: ีไม่รู้จะเรียกยังไงดี
2: ตั้งชื
1: ่อ
2: ตั้งชื่อขึ้นมาบางชื่อก็เข้าใจได้โดยทั่วกันบางชื่อประหลาดมากค่ะเป็นส่วนตัวมากอันนี้จริงๆแล้วเราจะเรียกตรงส่วนเอาง่ายๆตรงอวัยวะเพศเน
1: ี
2: ่ยคือยังไง
0: คือเด็กเราตั้งได้นะคะในบ้านเนี่ยบางทีคุณปู่คุณย่าแล้วก็หรือคุณพ่อจะตั้งแบบนี้แต่ว่าลูกต้องรู้ว่านี่มันเป็นชื่อเล่นนะ
1: ไม่ใช่ชื่อจริงๆของมันนะ
0: ใช่มันมีชื่ออีกชื่อนึงที่เป็นชื่อจริงเราพูดไปแล้วใครๆก็จะรู้จักนะลูกเพราะว่าบางทีลูกพูดอย่างเงี้ยพูดแต่ชื่อเล่นก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าต้องกระซิบบอกลูกด้วยว่าเราการพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมาพูดคุยไม่ใช่พูดในที่สาธารณะตะโกนพูดคุยกันไม่ใช่เราจะพูดกันในครอบครัวเราจะพูดกันเบาๆเราจะพูดเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเด็กจะได้รู้ว่ามารยาทที่ดีหรือสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำในที่สาธารณะนะคะ
2: เอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยนะคะเป็นประเด็นที่ควรแล้วก็ไม่ควรพูดกับลูกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีค่ะพ่อบอยคะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายของเราที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ
1: ์ใช่แล้วครับนั่นคือการอ่านครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับเนื้อคืออ่านแล้วเล่นบทบาทสมมุติเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของลูกครับ
0: บางทีเรานึกหาคำตอบให้กับลูกยากหรือว่าเราไม่รู้จะอธิบายเขายังไงนะคะหนังสือนี่มันถูกกลั่นกรองมาแล้วนะคะเรื่องทั้งคำพูดที่ใช้หรือว่ารูปภาพที่นำเสนอค่ะมันก็จะง่ายขึ้นอย่างบางทีคุณพ่อไม่รู้จะสอนลูกยังไงถ้าลูกมาถามเรื่องเต้านมเนี้ย
1: อยากรู้เดี๋ยวน
0: ี้อย่างตัวอย่างนี้ค่ะล
1: ู
0: กความลับของเต้านมเนี้ยก็ดีเนาะเนี่ยลูกถามว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ใส่ยกทรงล่ะก็เต้านมชายมันไม่โตนะสิเต้านมของผู้หญิงโตกว่านะเมื่อถึงเวลาเต้านมของหนูที่เป็นผู้หญิงก็จะโตเหมือนกันไงใช่ไหมง่ายมากแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบทบาทสมมุติ
1: ใช่
0: ไหมคะบางทีในหนังสือมันก็จะเล่าถึงเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเง
1: ี
0: ้ยเราก็อาจจะซ้อมกันเอาล่ะสมมติพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยากแปลกหน้าแล้วเข้ามาแล้วอยากจะขอจังทำยังไงลูกเมื่อกี้พ่อสอนอะไรไว
1: ้
0: อ้าวเรามาเล่นกันนะมันก็จะทำให้มันแม่นยำขึ้นมันชัดเจนขึ้น
2: นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะยังไงอย่าลืมถ้าเกิดมีปัญหาไม่รู้จะสอนลูกยังไงด
1: ี
2: เขินจังเลยคุณพ่อขี้อายคุณแม่ขี้อายหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องของบ่งบอกการเป็นตัวตนของตัวเองการเป็นเพศของตัวเองช่วยได้
1: ใช่แล้วแหละครับ
2: นะคะ
1: โอ้วันนี้คลี่คลายเลยนะครับเรื่องที่เราคิดว่าหนักๆอย่างเรื่องเพศวันนี้เราทำให้เรื่องนี้สว่างได้และทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายกันได้ครับ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณครูหวานมากๆเลยนะคะกระจ่างแจ้งเลยขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณ
0: ค่ะขอบคุณหวานครับ
1: แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเราทั้ง5ครอบครัวขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ

0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะว่าการสอนลูกเรื่องของเพศเนี่ยบางทีฟังดูมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรามองในมุมของลูกเด็กๆมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราสอนแบบตรงไปตรงมาเหมาะสมกับวัยแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็จะทำให้ลูกเข้าใจได้ไม่ยากและที่สำคัญที่สุดนะคะในการดูแลลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้สู
1: ้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมและแขกรับเชิญของ Gen Y ของเราวันนี้นะครับเธอก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงนี่แหละครับที่มีประสบการณ์ชีวิตและได้ขึ้นเวทีมากมายเลยนะครับแต่ตอนนี้เธอก็ยังค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกับวัยรุ่นคนอื่นนี่แหละครับเธอคือน้องกวางอริสาหอมกลุ่นครับผมหรือว่าที่คนเรียกเธอว่าเจ้าหญิงดิสนีย์แห่งวงการโซเชียลครับ

0: ค่ะสนุกกับการได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เอนเตอร์เทนผู้คนไม่ว่าจะเป็นสตรีมเกมหรือว่าทำคลิป ASMR เพื่อบำบัดผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เป็นความสุขทางใจของฟังด้วย
1: อ้าวตอนนี้เราก็ถึงบ้านน้องกวางแล้วครับผมแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าบ้านนี้คือใช่บ้านน้องกวางจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองกดกิ่งดูครับว่าจะมีใครออกมาหรือเปล่านะครับกดเอ๊ะกดแล้วใช่ไหมอีกรอบอ้าวมีคนออกมาแล้ว
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ใช่น้องกวางหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะมา
1: เจอแล้วครับผมนี่คือบ้านน้องกวางครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นน้องๆจากรายการใช่ไหมรายการต่างๆแล้วก็มีโคเวอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่เรามาที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่คือเป็นสตูดิโ
0: อ
1: ของเรานี่คือเป็นสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปในการว่าเป็นยังไงเข้าไปได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเข้ามา
1: เข้าได้โอเคครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวเราเข้าในการขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับ
0: เชิญเลยครับผม
1: เอาครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูสตูดิโอของน้องกันครับ
0: มาเลยครับ
1: ขอบคุณครับโหนี่คือสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นบ้านของกวางแล้วก็เป็นบ้านของแมวด้วย
1: ไม่แปลกใจครับเพราะว่ากลิ่นนี่คือกลิ่นแมว
0: ใช่ค่ะ
1: และสิ่งที่ผมเห็นอยู่รอบๆตัวนี่คือบ้านแมวครับจ๊ะ
0: มีแมวอยู
1: ่โอเคนอกจากบ้านแมวแล้วเนี่ยสตูดิโอของเราที่นี่เลยส่วนตัวอย
0: ู่
1: ตรงไหนเอ่ย
0: อยู่ตรงเนี้ยค่ะขวามือนี่เองใกล้ๆ
1: ตรงนี้เลยเหรอในห้องเนี้ยนะ
0: ค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะ
1: นี่ไหนโอ้โหนี่คือในคลิปที่เราเห็นกันทั้งหมดคือเกิดขึ้นที่นี่ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะคลิปเกิดขึ้นที่นี่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสตรีมเกมสตรีม ASMR ทำคลิปร้องเพลง อัดเพลงทุกอย่างคือ
1: ที่นี่หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คือตัดต่ออะไรเองหมดเลย
0: ใช่ค่ะทำเองทุกอย่างไม่ได้จ้างใครเลย
1: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
0: ครับผม
1: หลายคนคงจะคุ้นเคยกับภาพแรกให้เรารู้จักน้องกวางนะครับด้วยเสียงร้องที่เป็นพรสวรรค์แต่นั่นก็ไม่ใช่ความสามารถเดียวของเธอเรากลับได้พบว่าเธอเองเนี่ยมีความสนใจหลายต่อหลายเรื่องและนั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่ทำให้เราอยากจะรู้จักตัวตนความคิดและเรื่องราวการค้นหาตัวเองของเธอครับ

0: ตอนวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นแบบมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะตอนนั้นน้องกวางเป็นคนยังไง
1: จริงๆพื้นฐานกวางจริงๆกวางเป็นคนที่อายนะแบบเงียบไม่พูดคือเป็นเด็กจืดอ่ะจืดมากแต่การที่เราไปประกวดเริ่มไปประกวดร้องเพลงเนี่ยมันทำให้เราได้เจอแบบสังคมเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยเอ้ยเริ่มเป็นคนที่แบบพูดขึ้นมาหน่อยจากที่ไม่
0: พ
1: ู
0: ดเลย
1: ใช่เริ่มมีความกล้าในตัวเองเพราะเรื่องการไปประกวดนี่แหละค่ะทำให้เราได้เข้าสังคมมากขึ้น
0: พูดถึงการร้องเพลงครับอยากจะทราบว่าเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เลยหรือเปล่าเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งในด้านนี้เลยเหรอ
1: จริงๆกว่าก็ไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบร้องเพลงนะพ่อแม่เห็นว่าเราร้องเพลงได
0: ้อ๋ออ๋อคือนี่คือทั้งหมดทั้งมวลคือกวางไม่ได้ชอบร้องเพลง
1: เราแค่ชอบร้องในห้องน้ำอ่ะร้องให้พ่อแม่ฟังแต่เราไม่ได้อยากประกวด
0: ใช่
1: ไม่ได้ชอบที่จะแบบต้องอุ๊ยไปร้องบนเวทีแต่ด้วยความที่พ่อแม่เขาเห็นว่าเราเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเพราะความเป็นคนเรียนไม่เก่งมันคงแบบหัวตื้อมากเลยแต่เราร้องเพลงดีเขาก็สนับสนุนในด้านนี้แล้วก็โอเคให้เรียนก็เรียนก็ได้มันกลายเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในชีวิตแล้วเราก็ต้องคีปมันต่อไปแต
0: ่
1: ถามว่าใจเราชอบไหมก็ไม่ได้อินมากขนาดนั้น
0: ตอนที่ไปประกวดอะ expect ไหมว่าจะผลออกมาจะดีแค่นี้
1: จริงๆแอบมั่นใจในตัวเองนิดนึง
0: ว่าก่อนที่มันดีแล้วใช่
1: คือก่อนที่กวางไปประกวดอ่ะกวางทำคลิปลง YouTube ใช่ไหมแล้วมันเป็นคลิปมันแบบมันไวรัลมากแบบแชร์ในโซเชียลค่อนข้างเยอะมากมันกลายเป็นคลิปไวรัลแบบอุ๊ยเต็มเฟซไปหมดเลยคนมาฟอลโล่แบบโอ้ 500,000 กว่าคนแบบตายมันมาเยอะมากไปในคืน2คืนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีรายการอยากให้เราไปออดิชั่นก็คือ Thailand Got Talent นี่แหละเราก็เลยค่อนข้างจะแบบค่อนข้างตัวเองเลยแนวที่เราร้องมันก็แปลกจริงๆไม่มีคนร้องไม่มีใครร้องแบบนี้ไม่มีใครเอาไปประกวดแบบนี้ก็น่าจะได้นะ
0: ตอนนั้นเราร้องเพลงอะไรที่ประกวด
1: Happy Working Song เป็นเพลงจากการ์ตูนดิสนีย์และแม้ฉันจะดูมันตามต้อยเราช่วยกันด้วยความเรียบร้อยหยิบเอาพุงสักฟอกยังมีเพลงไม่

0: พอเราร้องเพลงออกรายการเสร็จแล้วเนี่ยทางทุกคนที่ได้ดูก็ให้ฉายากับเราว่า
1: เจ้าหญิงดิสนีย์
0: เจ้าหญิงดิสนีย์คิดยังไงกับฉายานี้ตอนนั้น
1: แรกๆก็ดีใจนะแล้วก็แบบเฮ้ยเรามีฉายากับเขาแล้วเฮ้ยน้องกวางมุ้งมิ้งน้องกวางเจ้าหญิงดิสนีย์เราก็แฮปปี้ดีนะแต่เราแฮปปี้อยู่ประมาณครึ่งปีได้มั้ง
0: uh-huh.
1: ครึ่งปีได้มั้งพอพักหลังๆเราเริ่มแบบเราเสพติดยอดไลค์อ่ะไม่ได้เสพติดสิเราเหมือนเป็นคนแบบแพนิคกับยอดไลค์แบบเอ้ยทำไมมันยอดไม่ถึงเหมือนรูปที่แล้วนะ oh. ทำไมเฮ้ยทำไมไลค์มันน้อยเอ้ยทำไมมันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมยังได้แค่นี้
0: oh.
1: แบบเรากลายเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็จะถ่ายรูปแต่แบบน่ารักแบ๊วแบ๊วใสใสเพื่อแบบให้คนที่เข้ามาที่เขาคิดว่าเราเป็นลูกเจ้าหญิงดิสนีย์ให้เขาแบบเฮ้ยน้องแม่งสดใสอะไรเงี้ยแล้วก็ป้อนสิ่งที่เขาต้องการไปด้วยนั่นแหละนะตอนนั้นด้วยความที่เราอยากได้แบบให้เขาสนใจให้เขารักเราโดยที่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราเป็นตัวเองหรือเปล่าพอมันกินเวลานานไปมากกว่านั้นมันเริ่มแบบเราเริ่มแย่กับตัวเองแล้วพอเราเริ่มคิดเรื่องยอดไลค์มากขึ้นเรายิ่งเป็นทุกข์กับตัวเองเว้ยทำไมเรากลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเรากลายเป็นคนที่แบบมานั่งกังวลยอดไลค์แต่เมื่อไหร่ว่าชีวิตเราไม่เคยต้องมานั่งทุกข์กับเรื่องแค่นี้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยไม่ควรจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนเลยนะกับไอ้แค่ยอดไลค์เนี่ยมันเลยทำให้กวางแบบเฟดตัวเองไปดีไหม
0: ก็คือช่วงนั้นคือเป็นมุมหนึ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรไง
1: ใช่ค่ะคนนอกไม่รู้เลยแต่เพื่อนใกล้ตัวคนข้างตัวคือรู้ว่าเราเป็นไงหรือว่าเราเป็นคนทำฮารู้ว่าเราเป็นคนแบบออกจะดาร์กนิดนึงแชร์อะไรที่แบบมันที่ไม่สมควรกับการเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่คนอื่นก็แบบเขาเชิดชูเลย
0: คือมันเป็นสิ่งที่เราเป็นแต่มันไม่สามารถโชว์หรือออกไปได้แล้วก็คนข้างนอกก็มองเรามาในอีกแบบนึง
1: ใช่แบบเราพูดแค่แบบโทษนะแบบแค่คำว่ากูมึงนิดเดียวอะเขาก็แบบคุณต้องกว้างไม่พูดแบบนี
0: ้
1: มันก็แบบพอเราโดนแบบนั้นบ่อยๆแล้วโอ้เราก็ไม่กล้าทำอะไรไง
0: เราเฟดตัวหายไปจากโซเชียลหรือทุกอย่างที่เราเคยทำเลยนานแค่ไหนตอนนั้น
1: ประมาณปีกว่านาน
0: ปีกว่าโอ้ยองจริงเลยเวลา1ปีที่ไม่ยุ่งกับโซเชียลเป็นอะไรที่นานมากๆ
1: มันไม่เชิงไม่ยุ่งเราก็ยังติดตามข่าวสารอะไรทั่วไปอยู่แต่เราไม่ถ่ายรูปลงไม่โคฟเวอร์เพลงลงไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยหายไปกับฝุ่นแล้วพอเรารู้สึกดีกับตัวเองสักพักเราก็เอ๊ะโอเคเราโอเคกับตัวเองแล้วเวลานี้แหละที่เราจะเริ่มกลับมาทำอะไรสักอย่างที่แบบมันเป็นตัวเราสักทีเริ่มล้างคำว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ออกไป
0: เราอยากจะหลุดจากคำนั้น
1: ใช่เราอยากจะสลัดมาหลุดออกไปได้แล้วเพราะว่ามันกินเวลากัดกินเรามานานเกินไปแล้ว
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของน้องกวางที่ผ่านมาอีกมาแล้วนะครับเราก็รู้แล้วครับว่าเธอเนี่ยได้เจออะไรบ้างเนาะหลังจากนี้เราก็จะไปดูว่าน้องกวางเนี่ยตอนเนี้ยทำอะไรบ้างมีเยอะมากเลยใช่ไหม
1: มีเยอะแยะเลยค่ะเยอะจริง
0: เยอะจริงง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องกวางจะโชว์อะไรให้เราดูบ้างครับครับแล้วตอนนี้ครับแล้วก็อยู่ในสตูดิโอของน้องกวางนะครับผมเนี่ยดูเลยครับมีของอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยอันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็หลังจากที่น้องกวางบอกว่าน้องกวางได้เฟดตัวหายไปเป็นปีเลยแล้วก็ที่ค่อยๆได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าเอ้ยอะเราพร้อมแล้วที่เราจะกลับมาสิ่งแรกที่เราทำตอนนั้นคืออะไรครับ
1: คือช่วงที่เราหายไปอ่ะพอเราไม่ได้อัปเดตการร้องเพลงโคเวอร์ลงโซเชียลอะไรเงี้ยมันทำให้เราเหมือนหมดแพชชั่นนะคะหมดไฟไปกับเรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะทำอะไรดีวะที่แบบมันทำให้เรามีความสุขรู้สึกเป็นตัวเองแล้วแบบไม่ใช่เรื่องร้องเพลงเราไม่อยากให้คนมานั่งติดภาพเราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ร้องเพลงสดใสอะไรเงี้ยคิดไปคิดมาเราก็เลยจำได้ว่าเราเคยชอบวาดรูปแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับมันเลยเพราะเราเอาเวลาไปทุ่มให้ร้องเพลงหมดมันเป็นอะไรที่เราชอบมากเลยนะแต่เหมือนอันนั้นพ่อแม่เหมือนไม่ค่อยอยากให้ไปแตะเท่าไหร่ก็รู้สึกเอ้ยศิลปินไส้แห้งอะไรเงี้ยแมวดีกว่าแล้วก็เออลองวาดรูปก็ได้เราก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนขึ้นมาเกี่ยวกับคู่รัก
0: คือวาดเอง
1: ใช่วาดเองหมดทุกอย่างเลยค่ะพอเราวาดรูปลงไปแล้วเฮ้ยคนชอบคอนเทนต์เราอะ
0: นอกจากที่เราวาดรูปทำเพจอย่างเงี้ยเราได้ค้นหาตัวเองในทางอื่นบ้างไหม
1: คือเราก็ค่อนข้างมีความสุขกับการวาดรูปตรงนี้นะแต่มันมีอยู่ช่วงนึงที่เราได้รับโอกาสจากการสตรีมเข้ามา
0: การสตรีม
1: ใช่สตรีมเมอร
0: ์ได้อ๋อแล้วสตรีมเมอร์คือแบบแคสเกมประมาณนี้ป่ะ
1: ใช่เป็นนักแคสเกมคือแบบใช่เลย
0: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอ
1: ได้รับโอกาสนี้มาเราก็เลยเฮ้ยน่าสนใจดีนะ ก็คิดว่าน่าลองดูเหมือนกันเพราะเราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่กับมันให้เวลากับมันแล้วเรากวางคิดว่ามีอะไรที่แบบเราสามารถทำให้คนมาแบบมาเอนจอยมาเอนเตอร์เทนกับสิ่งที่เราทำได้เยอะกว่านี้หรือเปล่ามันเหมือนเป็นความสุขของเราเองอ่ะคือมันไม่เหมือนตอนที่คนเข้ามาหาเราตอนที่เราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คือเขาเข้ามาด้วยความคาดหวังว่าเราจะต้องแบบเอ้ยสดใสน่ารักใสๆแบ๊วๆอะไรเงี้ยแต่ในสตรีมอ่ะคือทุกอย่างเป็นตัวเราเราแสดงออกอะไรไปก็คือตัวเราจริงๆเราแบบโอ๊ยเกี้ยวกาตะโกนนั่นนี่แต่คนก็ยังเข้ามาละรักเราเรารู้สึกแฮปปี้กับที่เราจะทำให้ทุกคนแบบเข้ามาเรื่อยๆอยากทำให้คนเข้ามารู้จักกันเรื่อยๆ
0: เพราะนี่คือสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีความสุขที่จะทำ
1: ใ
0: ช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะมีความสุขที่จะทำเราเลยแบบไม่กลัวที่จะแบบเฮ้ยหาอะไรทำเพิ่มดีไหมเพื่อเพิ่มคนขึ้นมา
0: อ
1: ันนี้คือแบบมันโอเคสำหรับเราแล้ว
0: ผมว่าน้องกวางก็เหมือนวัยรุ่นอีกมากมายครับที่พยายามค้นหาตัวเองแต่การจะรู้ว่าสิ่งไหนใช่หรือไม่ใช่เนี่ยบางครั้งการที่ได้ลงมือทำอาจจะเป็นหนทางเดียวครับที่เราจะได้หาคำตอบนั้นได้แคสเกมก็ทำไปละเพจก็ทำไปแล้วล่าสุดเราทำอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ล่าสุดกวางทำเป็นเขาเรียกว่า ASMR ค่ะ
0: ASMR
1: ใช่ถ้าจะให้แปลตรงๆแบบง่ายๆก็คือการบำบัดด้วยเสียงเช่นการแบบแคะหูการเอาสิ่งของมา
0: เรื่อยๆการแคะหูเกี่ยวอะไรกับการนอนหลับครับการแคะหู
1: คือบางคนเขารู้สึกว่าแบบมีคนมาแบบมาแคะหูแล้วมันเพลิดเพลินอ่ะมันนอนตักแม่แล้วแบบมีแม่มาคอยแคะหูอันนี้คือจริงๆนะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่กวางเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการนอนคือเป็นคนนอนหลับยากแล้วต้องหาอะไรฟังก่อนนอนหรือว่าต้องคือไม่มีสมาธิในการคือพอถ้าห้องมันเงียบอ่ะเราจะคิดอย่างอื่นฟุ้งซ่านเราเลยต้องเปิดอย่างอื่นฟังเพื่อให้เราหลับแล้วมันมีโอกาสที่เราได้ไปเปิดเจอสตรีมของต่างประเทศซึ่งเขาทำเป็นแบบไลฟ์สดเลยคือการแบบทำ ASMR บำบัดด้วยเสียงเพื่อการนอนเขาไม่ได้มาทำเก็บกินให้ดูนะเขาแบบมีไมค์ตัวนึงแล้วมันเป็นรูปหูอ่ะเป็นหูคนสองข้างอ่ะแล้วก็แบบเขาก็รูปซ้ายรูปขวาแล้วพอเราฟังเฮ้ยมันเหมือนมีคนมารูปหูเรา
0: จริงไหมเนี่ย
1: ใช่มันเป็นมิติแบบเหมือนคนกำลังทำอยู่เลย
0: พูดตรงผมไม่เคยได้ยินและไม่เคยทำเลยถ้าจะขอให้ทำให้ดูได
1: ้
0: ไหม
1: ได้ค่ะยินดีค่ะ
0: จริงเหรอแล้วมันจะหลับสบายเหรออ
1: าจจะง่วงอาจจะอยู่ดีก็ง่วงแบบตัวอ่อนมาเลยก็ได
0: ้ติดได้จริงๆแล้วทุกคนผมไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็ไม่เคยทำเลยก็น่าสนใจมาก

0: ตอนแรกที่เริ่มทำเนี่ยมันต้องมีคนที่ไม่เข้าใจแน่นอน
1: ด้วยความที่มันเป็นสิ่งใหม่เป็นอะไรที่มันไม่เคยมีคนทำในประเทศไทยเลยแล้วเราก็เป็นคนแรกที่ทำมันคอมเมนต์ค่อนข้างจะไปในทางที่แบบเฮ้ยทำอะไรอ่ะเหมือนคนบ้าหรอคุยคนเดียวแบบเหมือนเหงาหรอมานั่งรูปอะไรแบบนี้โรคจิตปะเนี่ยแบบว่าเราหนักมากที่แบบเขาไม่ได้จะไปค้นหาเลยว่าที่เราทำอยู่มันคืออะไรเพราะเราก็ค่อนข้างจะจั่วแคปชั่นหน้าสตรีมอยู่แล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือ ASMR คือการบำบัดด้วยเสียงบางทีคนพังว่าไม่สนอะ
0: ไม่สน
1: อะไรเป็นบ้าหรอบางทีค่อนข้างจะมีคอมเมนต์ที่แบบเป็นแบบเซ็กชวลฮาร์สเมนต์แบบค้างชื่อหน่อยครับแบบโอ้โหอันนี้คือแบบ
0: แปลว่าเราก็โดนโซเชียลบูลลี่ด้วยเหมือนกัน
1: โดนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: มีวิธีการรับมือกับมันยังไงบ้างไหม
1: จริงๆกวางไม่เคยคิดที่จะตอบโต้ด้วยการแบบด่าเขากลับนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรอ่ะเราแค่คิดว่าถ้าเราจะทำอะไรแบบเพื่อตอบโต้เขาไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นการแบบสะท้อนสังคมด้วยน่าจะดีหรือว่าทำให้ทุกคนตื่นตัวกับเรื่องไซเบอร์บูลล
0: ี่
1: ใช่คิดว่าแต่งเพลงโดยที่การนำคอมเมนต์ที่คนอื่นเคยมาต่อว่าเราเอามาเรียงกันเป็นเพลงมันน่าจะเข้าท่านะคือเพลงมันคอร์ดมันสดใสไพเราะดูมีความดิสนีย์สุดๆเลยก็เราก็ค่อนข้างแบบเสียตัวเองด้วยแต่ว่าเนื้อหาเป็นคอมเมนต์ของคนอื่นที่แบบต่อว่าเราทั้งนั้นเลย
0: ก็คือสรุปแล้วคือเราเอาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่โดนบูลลี่เน
1: ี่ย
0: มาทำเป็นเพลง
1: ใช่ค่ะให้เขาได้ฟังให้เขาได้สะท้อนเสียงของเขาเอง

0: ฟีดแบ็กกับเพลงนี้เป็นไงบ้าง
1: โอ้อันนี้เหลือเกินคาดมากเลย
0: เกินคาดมาก
1: คือไม่ได้คิดว่าแบบคนจะชอบเพราะรู้สึกเพลงมันมีแต่คำราจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยก็แอบคิดอยู่ว่ามันไม่มีความเพาะทางด้านเนื้อเพลงเลยแต่ถามว่าดนตรีมันเพาะไหมเสียงเราก็น่ารักสดใสแต่เนื้อเพลงมันดาร์กมากไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นแต่สรุปทุกคนเห็นด้วยทุกคนตื่นตัวและทุกคนก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะเรียกว่าอะไรปฏิวัติความคิดใหม่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอยู่ในโลกโซเชียลร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกทุกคนแบบเริ่มเฮ้ยแบบนี้มันไม่ดีเราควรจะเปลี่ยนแปลง
0: อย่างเรารับมือได้แต่พี่เชื่อว่ามันมีคนอีกหลายคนที่รับมือไม่ได้เรามีคำแนะนำอะไรให้เขาไหม
1: คือเอาจริงๆวิธีของกวางอ่ะนอกจากที่กวางจะตอบโต้เขากลับไปแต่กวางรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบโต้หรือมีภูมิคุ้มกันได้แบบกวางสิ่งที่กวางทำจริงๆในชีวิตจริงตั้งแต่ตอนที่กวางเจอเรื่องไซเบอร์บูลลี่คือกวางปิดโซเชียลปิดคอมเมนต์ปิดช่องทางที่เราจะเห็นคอมเมนต์แย่ๆแบบนั้นแล้วใช้ชีวิตอยู่ในความจริงในชีวิตจริงไม่มีใครเดินมาด่าเราไปกินข้าวไปดูหนังไปทำอะไรที่เราแฮปปี้ไม่มีใครเดินมาหาเราแล้วพูดอะไรใส่เราเลยแต่ในเมื่อเราเอาใจไปผูกกับอะไรที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือในคอมเมนต์น่ะมันทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งที่กวางทำได้และอยากจะแนะนำทุกคนก็คือเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นและยิ่งอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเรายิ่งไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปอะไรเลยอ่ะความจริงก็คือความจริงใครพูดเรื่องไม่จริงเขาก็รู้อยู่แก่ใจเราไม่จำเป็นต้องแบบเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องที่มันไม่จริง
0: หลังจากฟังน้องกวางพูดแล้วนะครับผมว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆและเธอรู้วิธีในการรับมือของคำพูดที่วิจารณ์เธอต่างๆนานาได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่เพื่อให้เราเข้าใจปัญหาดีได้มากยิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับปัญหาไซเบอร์บูลลี่ครับ

0: และเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลลี่ครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครับผมโซเชียลบูลลี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันมีจำแนกแบ่งออกมาเป็นยังไงได้บ้างไหมครับ
1: ครับจริงๆเรื่องของโซเชียลบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่อันนี้นะครับมันก็คือการกลั่นแกล้งรังแกทางสังคมโดยที่เราใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นสื่อในการที่เราจะกลั่นแกล้งผู้อื่นนะครับเพราะงั้นจริงๆมันก็มีการกลั่นแกล้งกันได้หลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นแบบทั่วไปก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องราวเราเจอกันนะครับกลั่นแกล้งทั่วไปเราก็จะอาจจะมีการทั้งทําร้ายร่างกายด่าว่านินทาหรือบางคนก็อาจจะแบนเพื่อนอะไรเงี้ยรังแกทางสังคม
0: มันคือบูลลี่ธรรมดา
1: บูลลี่ธรรมดาใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นเรื่องของไซเบอร์บูลลี่อย่างเงี้ยครับเราคงไม่ได้สามารถจัดทำลายร่างกายกันได้เท่าไหร่เนาะเพราะเราคงไม่มีหมัดโผล่มาทางหน้าจอ
0: ใช่
1: แต่ว่าเราก็อาจจะนินทาโดยการด่าว่าหรือทำให้เขารู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธไม่พอใจหรืออาจจะทำให้นินทาเพื่อให้คนอื่นเขาแบนหรือไม่ชอบหรือไม่ยอมเข้ากลุ่มด้วยอย่างเงี้ยครับก็เป็นการกลั่นแกล้งทางสังคมอันนึงนะครับ
0: แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอว่ามันเป็นเรื่องที่เล่นๆหรือว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสครับ
1: เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับอย่างที่เราเห็นตามสื่อข่าวสังคมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจนทำให้เขาผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งนะก็อาจจะซึมเศร้า อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไร้ค่าอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของไม่สามารถที่จะกลับไปเข้าสังคมได้กลับไปเรียนหรือไปทำงานได้แล้วก็สุดท้ายก็ยังเห็นตามข่าวมากมายนะครับว่าจะมีคนที่ถูกกลั่นแกล้งจนเขาทำลายตัวเองหรือฆ่าตัวตายไปยิงนอกจากกลุ่มที่ถูกรังแกที่น่าจะเป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็ต้องช่วยเหลือนะครับจริงเราก็พบว่าคนที่ไปรังแกคอยกันแกล้งคนอื่นเนี่ยเราก็พบว่าเขาก็มักจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันจริงเรามีการศึกษาค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันว
0: ่
1: าคนที่ถูกไปบูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยครับเราก็พบว่ากลุ่มเหล่านี้ก็มักจะถูกบูลลี่มาก่อน
0: อ๋อคือโดนมาก่อนเหมือนกัน
1: เคยโดนมาก่อน
0: ก็เลยไปทำกันต่อ
1: แล้วถึงบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการถูกเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมในครอบครัวอาจจะมีลักษณะครอบครัวที่ไม่อบอุ่นอาจจะมีการทำร้ายร่างกายกันภายในครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะส่งผลนะครับทำให้เขาก็เกิดการเรื่องของเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็นำมาใช้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆกลุ่มที่ไปรังแกผู้อื่นก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก่อนแล้วก็อาจจะยังขาดคนที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเหมือนกัน
0: พอเราพูดถึงว่าเรามีคนที่โดนบูลลี่แล้วแล้วคนที่บูลลี่เนี่ยแล้วคนที่เขาเป็นผู้ชมนี่เขาไม่ได้ทำอะไร
1: จริงๆคนที่เป็นผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เลือกที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือแย่ลงได
0: ้
1: เพราะจริงๆคนที่เห็นเนี่ยจริงเขาสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่ถูกรังแกได้นะครับจริงๆการช่วยเหลือนี่ทำได้หลายแบบเนาะบางคนก็คิดว่าเราไม่รู้จักเราจะไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงใช่ไหมครับหรือไม่เด็ดรู้จักกันทำไมจะต้องเข้าไปช่วยหรือแบบเข้าไปช่วยแล้วจะทำไปยุ่งเรื่องเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่หนึ่งเราว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยน่าจะจำเป็นกว่าแล้วก็คนที่ถูกรังแกเนี่ยสามารถช่วยเหลือเขาได้หลายวิธีเนาะ
0: อย่างเช่นไงครับ
1: บางเช่นอาจจะเข้าไปห้ามการรังแกที่มันเกิดขึ้นเข้าไปคอยปรามคนที่มารังแกเขาให้หยุดการกระทำนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยไปหยุดโดยตรงเนาะแต่การเข้าไปซัพพอร์ตการก็ไปให้กำลังใจคนที่ถูกรังแกเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกก็ไม่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบางทีถ้าเขารู้สึกว่าเกินกำลังจริงๆเขาก็สามารถไปบอกกับผู้ใหญ
0: ่
1: หรือผู้ปกครองคุณครูที่เกี่ยวข้องได้ก็เพื่อให้การช่วยเหลือกับเด็กที่ถูกรังแกต่อรวมถึงผู้ที่ไปรังแกผู้อื่นนะครับก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือรวมด้วยเนาะถ้าเกิดว่าได้ไปเรียกผู้ปกครองมาคุยกันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ
0: โอเคแล้วถ้าอย่างเงี้ยวัยรุ่นคนไหนที่เขาโดนบูลลี่หรือไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์หรือแบบการใช้ชีวิตปกติคนมีวิธีป้องกันยังไงบ้างครับมีวิธีแนะนำอาจารย์ครับ
1: สำหรับผู้ที่ถูกบูลลี่อยู่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าอาจจะต้องควบคุมระงับสติอารมณ์ก่อนเพราะบางครั้งเราถูกรังแกเราแกล้งแล้วเราบางทีตอบโต้กลับไปอย่างรุนแรงเนี้ยบางทีมันก็ทำให้เรื่องราวมันใหญ่โตแล้วไปกันใหญ่ก็อาจจะมีคนที่มาว่าเราหรือบูลลี่เราซ้ำเติมเพิ่มขึ้นอีกจากการตอบโต้ของเราย
0: ิ่งตอบโต้ก็เหมือนยิ่งแบบยิ่งโดนเยอะขึ้นถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยเราก็อยากให้ควบคุมอารมณ์ควบคุมสติก่อนแล้วก็บางครั้งในสิ่งที่เขาว่าเรามาด่าว่ามาทำร้ายมาหรือเป็นเรื่องไม่จริงต่างๆบางทีเราก็อาจจะแคปเก็บไว้
0: เก็บไว้
1: เป็นหลักฐานก่อน
0: อ๋อแคปเก็บไว้เป็นหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ใช่ครับแล้วก็สิ่งนี้ก็อาจจะไปแจ้งกับคนที่น่าจะช่วยเหลือได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีก็เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้
0: อง
1: อย่างเช่น Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนาะเพราะกลุ่มพวกนี้เขาก็น่าจะรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ระงับการแพร่กระจายออกไปนะครับ
0: โอเคครับเรารู้วิธีป้องกันละเรามีวิธีที่เราจะสามารถหยุดมันได้ไหมครับ
1: จริงๆทุกคนก็ช่วยได้ก่อนเลยอันดับแรกก็คือเราก็คงไม่เผยแพร่หรือแชร์กันต่อส่งต่อ
0: หยุดแชร์หยุดไลค
1: ์หยุดแชร์หรือหยุดไลค์โดยที่ไม่ได้เข้าไปทำเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นบางทีเราก็อาจจะมีเจตนาดีว่าเราอยากจะช่วยเหลืออันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าจะ
0: ควรทำ
1: ส่งต่อไปให้กับคนที่น่าจะช่วยเหลือเขาได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจะส่งต่อไปเพื่อดูเหมือนเป็นเรื่องตลกขบคันส่งต่อไปเพื่อทำให้เรื่องมันแย่ลงก็อันนั้นก็ควรจะหยุดอย่างนั้นนะครับ
0: เพราะว่าเรื่องเล็กๆที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆสำหรับคนบางคนและอาจจะทำให้คนบางคนเนี่ยดาวหรือรู้สึกแย่กับชีวิตไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอเคมากครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษา

0: ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: 4 5 6 7 ปุยเมฆขาวท้องฟ้าแจ่มใส
1: ว้าวว้าว
2: เอ้ยก้อนเมฆปีศาจ
3: เฮ้ยมีอะไรกันเหรอพวกเราเฮ้ย What is it

0: ันอมยิ้มของคุณสิงโต
1: นอนแต่หัวค่ำจะได้สวยๆ

0: a lamb. L A M B, lamb. A lamb. Lambs.
1: อ้าวแล้วคุณแกะมาทำอะไรที่นี่ล่ะ
2: ข้าวสวยก็นอนมองท้องฟ้าอยู่ดีๆตกใจหมดเลยอ่ะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วย
5: ช่วยพวกเราด้วย
6: ครับครับมีอะไรเหรอครับ
1: เล่ามาเลยคุณแก
5: ใครเล่าดีล่ะ
3: โอเคฉันละสิเริ่มแล้วนะเมื่อวานนี้เองตอนที่พวกฉันกำลังฝึกกระโดดข้ามรั้วอยู่ทันใดนั้นก็หันไปเห็นเจ้าสิงโตท่าทางมันดุร้ายมากเหมือนรอเราให้กระโดดออกไปพวกเราก็เลยไม่กล้าฝึกกระโดดกันอีกเลย
2: น่ากลัวจังสิงโตเลยเหรอ
1: หุยจะลุยดีไหมเนี่ย
3: พวกเราไม่เป็นอันทำอะไรเลยมาหาคนช่วย
6: แย่เลยนะครับคุณแกะทั้งหลายผมว่าเราต้องหาทางช่วยไปที่ทุ่งหญ้านั่นกันดีกว่า
1: ลุยกันเลย
2: สู้กับสิงโตเนี่ยนะ
1: ตามมาตามมา
2: จะไปสู้กับสิงโตจริงเหรอ
7: จะไปไหนกันครับ
6: ไปทุ่งหญ้านอกเมืองทุ่งที่อยู่ของพวกคุณแกะนะครับ
7: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงจุดหมาย
1: บางทีพวกเราก็เป็นเร็วเข้าเถอะพวกเราว่าแล้วเชียว
0: ถึงแล้วนั่นพวกเราเอง
2: เฮ้ยน่ารักจังเลย
1: แล้วไหนครับคุณสิงโตอยู่ไหนอ่ะ
0: นั่นนั่นอยู่ใต้ต้นไม้นั่น
1: ไปไปไปดูกันดีกว่า
2: ระวังด้วยนะหมูหยอง
3: What is it

0: A lion. L I O N, lion. A lion. Lions.
1: ชิวชิวไปนะเจ้าสิงโต
2: ใช่ๆรีบออกไปซะจะรอกินเราใช่ไหม
1: นี่แน่
3: เฮ้ยไม่สะทกสะท้าน
4: ผมว่านะคุณสิงโตครับ
5: โอ้
4: เอ้ยตกใจหมดเลยคุณสิงโตครับคุณสิงโตมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับ
6: สงสัยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดอ่ะ

0: ใจเรานี่นา
1: ผมเดินเล่นอยู่พอผมจามอมยิ้มของผมก็เลยไปติดอยู่บนต้นไม้ผมรอนาจนเผลอหลับไป
2: อ้าวโธ่ท่านยังไม่ได้ทำร้ายใครเหรอครับ
1: ก็ไม่ได้ทำนะสิมีแต่ผมนี่แหละที่โดน
0: แสดงว่ายังไม่มีใครคุยกับคุณสิงโตเลยอ่ะ
3: ผมว่าน่าจะคุยกันแต่ไม่มีใครเชื่อผม
0: ใช่ครับเรามีอะไรน่าจะคุยกันก่อน
2: เห็นด้วยค่ะ
0: พวกเรามาช่วยคุณสิงโตหากันเถอะ
4: โอ้ Where is it?
5: Oh!
0: What is it?

0: Alif. L E A F Leaf. Alif. Leaves.
1: โทษดาวี่ได้ไม่ระวังเลยนะ เป็นอะไรไหมดาวี
2: ่ I'm okay.
1: What is it?

0: a lollipop. L O L L I P O P, lollipop. A lollipop.
1: Yippee!
2: สงสัยจะตกลงมาตอนที่ผมหลับไป
3: ยินดีด้วยนะครับคุณสิงโต
4: เจอแล้วนะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: โอ้คุณสิงโตพูดภาษาเราได้เยอะเลยนะครับ
2: พูดได้นิดหน่อย
3: นี่แสดงว่าไม่ได้คุยกันเลยนะครับถ้าคุณแกะถามสักหน่อยนะ
2: พวกเราขอโทษครับคุณสิงโตผมเข้าใ
4: จแล้วไปแกล้งคุณสิงโตเขานะ
5: ใช่ๆถ้าคุณสิงโตเอาจริงขึ้นมานะ
2: ฮ่าฮ่าฮ
5: ่
2: า
5: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
4: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
3: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ

0: Lollipop
1: พวกเรากลับกันดีกว่า
2: จะได้ไปนอนอาบแดดต่อ

0: Lion? Lamp! Good job!
1: What is it?
0: Leaf? Lollipop? Lion! Lion! Oh, very good!
2: เพื่อนๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะ
3: ใช่ครับวันนี้พวกเราขอไปก่อนและพบกันใหม่นะครับ
4: บายบาย
1: ดาวี่นี่นี่
0: sit
1: ใช่แล้วล่ะอึ๊บแล้วนี่ล่ะ
0: stand up what is it
2: เหม็นอะไรเหรอ
1: หมูหยองว่าน่าจะเป็นสีฟัน
0: no
3: ผมเข้าใจแล้วล่ะครับกินข้าวใช่ไหมครับ
0: Yes, that's right.
3: ก็บ่อยอยู่เหมือนกันที่เราสื่อสารกับดาวี่แล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะ
1: แย่เหมือนกันนะสงสัยเราต้องขยันท่องศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วล่ะ
0: Very good.

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องมี LTV 10

0: ช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง LTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะน้อยหน่าค่ะคุณหมอคะวันนี้น้อยหน่าอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
1: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
3: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองคือยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
2: อ๋อเหยียบเบาๆก็ใช้ได้
3: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: มาดูเครื่องมือกัน
2: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
3: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
2: ค่ะ
3: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้งั้นช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชันเริ่มมีเสียงละอันนี้ซักชันเดี๋ยวหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชันเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลยเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าเนี่ยอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
2: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
3: ค่ะขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะหน่อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัว air motor หรือตัวกรอช้าน
2: ี่
3: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองหยิบดูค่ะ
2: ทำอะไรเหรอคะ
3: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
2: เหมือนใส่ดินสอกด
3: ใช่คล้ายๆใส่ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
2: เข้าคอ
3: ใช่อันตรายค่ะเนาะก็เช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากใครต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้ทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์ไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมาก

0: ใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อ่ะอันนี้ลองใส่นะคะอาจจะปึ๊บปึ๊บเหยียบปุ๊บสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
1: ใช้
0: หยิบไปเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะเท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
2: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
0: ทาร่านี่เลย
1: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
0: แอปเปิลเนี่ยละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
1: ทำ
0: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมาก
1: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได้เลย
0: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนิน่าพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
0: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
1: ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
2: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามองเห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมให้ฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ดึงสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
1: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
0: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเราท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะนี่นะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจุดเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่เราดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะค่ะนี่น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะ
1: โอ้ย
0: คนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปเยอะเกิน

0: ดูน้องน้อยน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยน่าจะเป็นอย่างไร
1: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไอ้กอไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นปะ
2: ค่ะ
1: ตรงนี้สวยมากอะก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงน
2: ะ
1: ตรงนี้ต้องตื้นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
2: สนุกมากเลยค่ะ
1: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบอันนี้มากที่สุด
0: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดหาไม่เจอแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เองอยู่นี่เองจับได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวาดรูปแล้วแล้วแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมาลงนี้มาลงนี้มาลงนี้ก่อนมานี่ค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดี
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ครับและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองเด็กๆอนุบาลเหล่านี้นะครับมีความน่ารักมากกว่าที่เราคิดอีกนะครับเพราะว่าเขามีความคิดและจินตนาการอีกมากมายและนี่คือรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดมาต่อเติมเส้นสายจากลวดลายที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาประจำวันก็คือเป็นแบบนี้ครับ
1: แบบนี้
0: มีเส้นแนวนอน2เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งมาเชื่อมต่ออีก1เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ให้ผู้ปกครองช่วยลากเป็นโจทย์ให้น้องๆก่อนนะครับให้เวลา1 2 3หมดเวลานะครับเอาละตอนนี้น้องๆทางบ้านต้องใช้ความคิดให้เยอะนะครับจะพลิกซ้ายพลิกขวายังไงก็ได้นะครับแล้วเด็กๆที่นี่ล่ะพร้อมทุกคนไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลย

0: ตอนนี้นะครับน้องสาอินทำของตัวเองเสร็จแล้วกระโดดข้ามมาช่วยเพื่อนทำอีกนะน่ารักมากจริงๆเลยตอนนี้ครับเด็กๆครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับพี่เซฟจะขอนับถอยหลังจาก5วินาทีสุดท้ายนะเด็กๆช่วยกันนับหน่อยครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆเลยน้องๆทางบ้านถ้ายังไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับและช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าเขาวาดและคิดอะไรลงไปในภาพเริ่มจากคนแรกเลยน้องต้นกล้านะครับภาพนี้น้องต้นกล้าตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: รางรถไฟครับ
0: รางรถไฟนะครับตรงไหนเป็นรางตรงไหนเป็นรถไฟล่ะครับ
1: อันนี้เป็นรางอันนี้เป็นรถไฟ
0: อ๋อนี่เป็นราง
1: อันนี้เป็นพ
0: ่
1: ออ
0: ๋อมีพ่อด้วยมีพ่อไปคนเดียวเหรอรถไฟขบวนนี้
1: ใช่
0: พ่อกับแม่นะครับพ่ออยู่นี่แล้วแม่อยู่ไหนล่ะครับ
1: แม่อยู่ในรถนี่
0: อ๋ออยู่ตรงไหนสักที่นึงนะครับจากเส้นตั้งต้นนะครับที่เห็นอยู่น้องต้นกล้าจินตนาการเป็นรางรถไฟแล้วก็ยังเติมลงไปให้อีกรางนึงด้วยนะให้มีรถอีกขบวนนึงวิ่งมาด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือความคิดของเด็กน้อยคนนี้ครับปรบมือให้หน่อยครับปรบมือเอามาถึงคนที่2ของเราเลยพูดเก่งมากเลยน้องลูกแก้วนะครับนี่ผลงานของน้องลูกแก้วน้องลูกแก้วเฉลยหน่อยครับ
2: บอกแล้วชั้นหนังสือ
0: คงจะต้องให้น้องลูกแก้วอธิบายหน่อยแล้วว่ามองยังไงเนี่ยให้เป็นชั้นหนังสือ
2: ก็ว่าตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี
0: ้อ้าวไหนอ่ะนี่เห็นชั้นละไหนหนังสือ
2: นี่คือหนังสือค่ะนี่ก็เล่มใหญ
0: ่โอ้หนังสือเล่มใหญ่นะครับแล้วการที่เรามีหนังสือเยอะๆดียังไงครับ
2: มันจะฉลาดขึ้นค่ะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ความเก่งความโกหกความสามัคคี
0: ความสามัคคีด้วย
2: ความไม่มีน้ำใจ
0: ความไม่มีน้ำใจด้วยคนไหนอ่านหนังสือบ่อยมาก
2: หนูเป็นคนที่รักหนังสือ
3: ครับหนูมีหนังสือแต่ไม่ได้อ่านเลย
0: เดี๋ยวมีหนังสือเยอะไหมมีหนังสือเยอะไหม
3: เยอะไม่ได้อ่านเลย
0: ไม่ได้อ่านเลยแล้วมีไว้ทำไมอ่ะ
3: คุณพ่อคุณแม่อ่านให้อ๋อ
0: เข้าใจแล้วเด็กๆควรจะเล่นเกมหรืออ่านหนังสือมากกว่ากัน
2: อ่านหนังสืออ
4: ่านหนังสือ
0: เก่งมากเลยนะครับ
3: หนูเล่นเกมทุกวันเลย
0: นี่ครับจากเส้นนะครับที่เรามีให้น้องลูกแก้ววาดต่อเติมจนกลายเป็นชั้นหนังสือซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับเด็กๆเลยนะครับปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยจากผลงานชั้นหนังสือนะครับมาถึงผลงานชิ้นต่อไปเป็นผลงานของน้องซาอินนะครับชื่อน่ารักมากเลยน้องซาอินครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าน
2: างฟ้าแสนสวยค่ะ
0: นางฟ้าแสนสวยนะครับเห็นแล้วนะครับคงจะเดาออกว่านางฟ้าอยู่ตรงไหนเนาะเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
2: นี่คือตู้เย็น
0: ตู้เย็นตู้เย็นของ

0: นางฟ้าเอาเล่าต่อลูก
1: อันนี้นางฟ้าจะไปเปิดตู้เย็นเพราะว่านางฟ้าจะกินน้ำค่ะ
0: อ๋อนางฟ้าจะกินน้ำมาเปิดตู้เย็นนะครับ
1: แล้วก็นี่คือหลังคาของบ้านนางฟ้า
0: ครับข้างล่างนี่คืออะไรครับ
1: ก้อนเมฆมันรองอยู่ค่ะ
0: นี่คือบ้านของนางฟ้าเหรอ
1: ค่ะ
0: นางฟ้ามีพื้นบ้านเป็นก้อนเมฆเหรอครับ
2: แต่จริงๆนางฟ้าอยู่บนดาวสวรรค์แล้วแต่จะเป็นจินตนาการของซาอินเองค่ะ
0: อ๋อเหรอครับน่ารักมากเลยนางฟ้าจะไปกินน้ำด้วยนะครับปรบมือให้น้องซาอินหน่อยเก่งมากเอาละมาถึงสุดหล่อของเราอีกคนหนึ่งนะครับน้องภูมินะครับภูมิใจเสนอภาพนี้นี่นะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: ทะเลครับ
0: ทะเลนะครับภาพนี้เป็นภาพทะเลน้องภูมิต้องเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับว่าทะเลยังไงเดี๋ยวชี้ดูหน่อย
3: ทะเลเป็นเส้นๆบะหมี
0: ่ทะเลเป็นเส้นๆอ
3: ันนี้ไม่ใส่ลง
0: ตรงนี้เป็นทะเลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น
3: ใส่ลง
0: แล้วมีอะไรอีกครับ
3: มีประตูสีเขียวอยู่ตรงนี
0: ้เฮ้ยประตูสีเขียว
3: ไปที่กินข้าว
0: ไปที่กินข้าวอ่ะครับ
4: แล้วเรือจอดไว้ที่ไหน
0: เรือจอดไว้ไหนล่ะครับ
3: ตรงนี
0: ้โอ้เรือจอดตรงนี้นี่นะครับคือผลงานทะเลปรบมือหน่อยนะครับเยี่ยมมากเลยคนต่อมาคนสุดท้ายสาวน้อยน้องผักบุ้งนะครับน้องผักบุ้งตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: กำแพงเมืองค่ะตำรวจนะคะเห็นกระดูกหายไปตำรวจก็เลยจับหมาค่ะ
0: ตำรวจเห็นกระดูกหายไปก็เลยมาจับหมาแล้วแสดงว่าเส้นที่เห็นตอนแรกเลยคือเส้นแถวๆนี้นะครับเป็นเส้นตรงนี้น้องผักบุ้งมองเห็นเป็นรูปอะไรครับ
5: มองเห็นรูปมันเหมือนคล้ายๆกำแพงหนูก็ต่อเส้น
0: อ๋อน้องผักบุ้งต่อเส้นจากที่มีให้เป็นรูปกำแพงนะครับแล้วบนนี้คืออะไรครับ
5: เสาไฟ
0: เสาไฟนะครับเราจะมีไฟแสงสว่างตามกำแพงไว้ทำไมครับ
5: พอมืดรถจะได้เห็นว่านี่คือกำแพง
0: โอ้รถจะได้เห็นจะได้ไม่ชนกำแพงใช่ไหมครับนี่แหละครับคือผลงานจากความคิดของน้องผักบุ้งนะครับต่อเส้นให้กลายเป็นรูปกำแพงนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเด็กๆแล้วก็จินตนาการของเด็กๆอนุบาลนะครับที่เขาสามารถวาดต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้ออกไปอย่างหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับนี่แหละครับจินตนาการของเด็กไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับเด็กๆครับคราวหน้าเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอพบกับเราในรายการ
6: อนุบาล
0: ชาญสมอง

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระ

0: ธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียว

ว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการดร.คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
2: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
3: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
2: 5 9 2 7 4 6
3: เก่งมากค่ะ
2: 8 5 2 7 3
3: ทีนี้สลับข้างกันนะคะอ่ะดูตึ๊กอันนี้โอเค
2: 6 3 4 8 2
3: เก่งมากค่ะ
2: 3 5 7 9 6
3: เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะนี่คือเครื่องวัดความคงกระจกตานะคะหร
2: ือ
3: เรียกง่ายๆว่าวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สําหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
2: ้ค่ะ
3: นะคะ
1: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้วน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
3: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
2: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
3: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงของคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
1: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
3: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะนี่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้ม

0: ให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือแสงสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
1: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
2: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างหรอคะ
0: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
2: ต้อกระจก
0: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
2: มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะ
0: คนไข้ก็จะเหมือนกันถ้าก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
2: โหอันนี้ขุ่นมากถ้าจะมองไม่เห็นเลยค
0: ่ะใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกด
2: ห
0: ินใช่ค่ะเป็นเรียกว่าโรคต้อหิน
2: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
0: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
2: ค่ะ
0: เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
1: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
0: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด
2: ค
0: นไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะงั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้นะทุกท่านคนไข้ขาเดี๋ยวนี้

0: ขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
1: สะดวกค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัว

0: บเหรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทำให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทำผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหม
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนส์นะคะเห็นไหมคะเลนส์มันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนส์แล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนส์อยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็นสีใสใ
1: ช่ไหมคะใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะอยู่ในถุงหุ้มเลนส์เห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี่
2: ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยอะค่ะก็แปลกดี
1: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

ก็เผยไตเอาซะแล้ว

0: ้นี่เสียงดังอะไรกันแต่เช้าเนี่ยพี่ฮะเจ๊อ่ะได้แล้วนี่มันบ้านนะไม่ใช่สนามกีฬาแล้วนี่เจ๊เชียร์อะไรกันนี่จะแข่งโอลิมปิกหรือไงฮะ
1: ใช่ฉันจะไปแข่งเซปักตะก
0: ้อไม่ตลกเลยนี่คือผมเนี่ยเพิ่งออกเวรตอนเช้านี่ง่วงมากๆเลยนะ
2: พ่อแม่เสียงดังกันจัง
3: อ้าวถ้าเสียงดังแล้วคุณก็ไปนอนนอกสิ
0: เออใช่เฮ้ยนี่มันบ้านผมนะคุณ
4: โอ้ยป้องทนเอาหน่อยเขามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำ
1: ใช่ที่บริษัทฉันนะเขาประกวดพนักงานดีเด่นกันนะคนที่ชนะนะต้องได้เงินรางวัล 20,000 บาทเพราะฉะนั้นนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะต้องเป็นพนักงานดีเด่นและฉันจะ

0: ไปทำงานและฉันจะต้องทำงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในพรุ่งนี้ค่ะ
1: ถ้าเกิดชนะแล้วได้เงิน 20,000 อ่ะแบ่งให้ฉัน 5,000 นะช่วงนี้ฉันร้อนเงิน
0: ได
1: ้โอ๊ย

0: คุณจะทำงานน่ะ
1: ไม่ต้องจุ๊บเขาจะตีให้ไงสู้ๆไงนางมันดังไปเหรอ
0: มันดังไป

0: นี่มันก็เบาจริงอะนะแต่ว่าโอ้โหมันก็น่ารำคาญนะเหมือนอะไรแมลงงี้อยู่ตรงหูเนี่ยเหมือนแมลงหวี่แมลงวันเว้ยเอางี้อะจะไปทำอะไรก็ทำไปไปจ้ะไป
1: เออไปดูช่องลามาก็ได
2: ้เออดีเลยแม่โอ้โหแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่าโรงพยาบาลลามาของผมเนี่ยสุดยอดอยู่แล้ว
3: แล้วถ้าแบบแม่อยากจะรู้อะไรเนี่ยนะก็โทรไปถามได้เลยมีคำตอบให้อยู่แล้วที่ลามา
1: จริงเหรอโอ้โหนี่มีคำถามเยอะแยะเลยอยากจะถามคุณหมอสุดหล่อว่าชอบคนสูงอายุไหมแล้วมีลูกตั้ง3คนอะโอเคเปล่า
4: คุณป้าคะเขาให้ถามเรื่องสุขภาพไม่ได้ถามเรื่องสเปคนะคะ
2: ไม่ได้เลยนะพอเห็นหมอหล่อหน่อยแล้วไม่ได้เลยนะ
0: ที่บอกว่าให้แยกย้ายไปทำอะไรเนี่ยก็คือให้แยกย้ายกันออกไปไม่ได้ว่าอยู่ตรงนี้มันก็หนวกหูเหมือนเดิม
1: โอ๊ยไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้หิวแล้วบอกแล้วกันไปละ
4: เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรให้อิงช่วยบอกเลยนะคะกลับบ้านก่อนแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจนะคะนะคะเกรงใจ
0: จ
2: ้
0: า
2: เดี๋ยวขออนุญาตเอากองไปคืนก่อนนะเพราะยืมเข้ามา
0: จ้า
3: เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวปุ้งไปนอนก่อนนะแล้วอย่ากวนนะแซมทำงานเบาๆอย่ากวนโอ้ย
2: ว้าวแหมอยู่นี่เองไม่มีใครช่วยยกเลยลืมไป
0: โอ้ย
2: สู้ๆนะ
0: สุดท้ายแล้วนะเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะ
2: ไม่มีแล้วไปแล้วเต็มที่เลย
0: คนเนี่ยทำงานมีอะไรมาอีกไหมวะ
2: เฮ้ยนี่ในละครไม่มีเสียงกลนี่วะแล้วเสียงกลมาจากไหนวะ
4: ใช
3: ่โอ้โหพนักงานดีเด่นหลับซะแล้วพี่
2: เงียบเลยไปดูเลยไปดูเลย
4: ดูสภาพน้าแอมหาน้าแอม
0: โอ้โหจานทำงานโอ้ยอุ้ยตายแล้วนี่น้าเผลอหลับไปเหรออุ้ยตายแล้วหลับนานไหมอ่ะ
4: น่าจะเพิ่งหลับไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งได้ยินเสียงกลดังมากเลย
0: ตายฉันจะหลับไม่ได้ฉันต้องทำให้ตัวเองตื่น
4: ไม่เป็นไรจะขนาด
2: นี้มานี่มาฉันช่วยตีให้ดีกว่ามาเป็นไง
3: อันนี้น่าจะหลับยาวแน่เลยพี
2: ่ตื่นชาติหน้าเลยนะ
0: ตายปองช่วยพี่หน่อยดิตายแล้วขืนพี่ทำงานไม่เสร็จส่งพรุ่งนี้เช้านะพี่ต้องอดเป็นพนักงานดีเด่นแน่เลยอ่ะปองพอจะมีวิธีไหนที่จะทำให้พี่แบบไม่หลับมั้งได้ไหมอ่ะ
3: งั้นผมไปชงกาแฟมาให้ดีกว่า
0: วันนี้พี่รอไป5แล้วอ่ะ
4: วิออกกำลังกายกับอิงไหมคะเดี๋ยวออกเป็นเพื่อน
0: ออกกำลังกายตายถ้าพี่เหนื่อยนะทีนี้หลับสบายเลยอ่ะ
2: นี่ถ้าเกิดเรื่องที่จะไม่ให้นอนหลับอ่ะนะปรึกษาฉันได้เลยเพราะตอนเด็กๆเนี่ยนะฉันไม่นอนหลับมาเป็นเดือน
4: เฮ้ยทำได้ไงคะ
2: นั่งหลับโถขโมยมันขึ้นบ้านแล้วขโมยเตียงไปด้วยนี่จะไปนอนหลับได้ยังไงล่ะฮะแต่ไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีทำให้ตาสว่างทำงานได้ยันเช้า
0: เฮ้ยวิธีไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม้วิเศษเพียงแค่แตะก็ตื่น
4: นี่มันไม้ช็อตยุงไงคะ
2: อ
4: ้
2: าวไม่เชื่อเหรอครับคุณอิงจะลองไหมครับ
4: ไม่เป็นไรค่ะให้ป้องลองก่อนเลยค่ะ
3: เอาคุณโยนมาให้ผมทำไมเนี่ย
2: เห็นไหมนี่แค่ถือนะทุกคนยังกลัวกันตาตื่นเลย
3: วิธีเพี้ยนๆแบบนี้เจ๊เขาไม่เอาหรอกพี
0: ่เอา
2: ใช่ไหม
0: มายิงข้างๆฉันเลย
2: เอาใกล้ๆเลยเต็มที่ทำไปจะหลับเหรอ
0: หืม
2: จะหลับจะหลับจะหลับ
0: โอ้ย
2: ดีมากดีปั๊บปั๊บปั๊บเอาเอาเอาเลยเลยเลยเลยเลยบอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลยโอ้เจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
3: กล้าเล่นอะไรเนี่ย
0: กล้าง่วงเลยอ่ะทีเนี่ยอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะพี่ก้าขอบคุณจ้า
3: ดีเลยอ่ะพี่ก้าทําให้เจ๊ตื่นเนี่ยแต่ว่าเจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดเนี้ยพี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
0: พี่ก้า
3: ทางจะไปแล้ว
0: พี่ก้าโอ้โหพี่ก้า
2: แล้วจะยังไม่ตายยังไม่ตายกี่ใครสะกิด
4: สะกิดแรงไปหน่อยค่ะเฮ้ยใครอ่ะพี่ก้ามา
0: เฮ้ยของฉัน
2: จะช่วยทำต่อให้ไง
3: แล้วตอนนี้พอมาได้ยังไงเนี่ยฮะ
4: พอดีว่าพี่ก้าเอาไม้ช็อตยุงจากโรงพยาบาลมาก็เลยมาตามเอาคืนเนี่ยแหละค่ะ
2: โอ้โหนี่ลงทุนตามมาถึงบ้านเลยเหรอไปซื้อเอาใหม่ก็ได้ไหมพลอย
4: ก็มันกลัวแค่อันนี้พี่ก้า
2: ไอ้ยุงบ้ากลัวอันนี้เดี๋ยวมันเลือกกลัวซะด้วยนะ
0: นี่แต่ก็ดีแล้วล่ะที่น้องพลอยมาเพราะว่าเนี่ยพี่นั่งทำงานนะจนแบบปวดหลังปวดคอไปหมดแล้วอะไม่รู้ว่าหลังมันจะคล่อมหรือเปล่าเนี่ย
4: ดีไหนดูสิคะโอ้โหนี่คนหรือกระดองเต่าคะเนี่ย
2: เออพลอยอ้ำ
4: โอ้ยแบบนี้นี่หลังค่อมแน่เลยค่ะหลังค่อมเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
4: แล้วหลังค่อมมันเกิดจากอะไรเหรอคะ
5: หลังค่อมเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากพันธุกรรมนะคะโครงสร้างกระดูกสันหลังเนี่ยโค้งงอผิดปกติแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเกิดจากการนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานๆก็เลยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดเกร็งแล้วก็ไม่แข็งแรงค่ะแต่ของพี่เนี่ยนั่งทำงานอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ลุกไปไหนด้วยใช่ไหมเนี่ย
0: ตายแล้วถ้าแบบปล่อยไว้นานๆอ่ะแล้วมันจะแบบว่ามันจะเสียบุคลิกหรือเปล่าอ่ะ
4: บุคลิก
2: บ
4: ุ
2: คล
4: ิ
2: ก
0: แล้วมีวิธีแก้ไหมน้องพลอย
5: มีค่ะเดี๋ยวจะมีวิธีการออกกำลังกายเนาะที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยได้ดีขึ้นด้วย
4: วันนี้จะมาออกกำลังกายนะคะสำหรับแก้อาการหลังค่อมเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าท่าแรกเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวหันด้านข้างนะมาหันหน้ามาเจอกันดีกว่าค่อยๆพับตัวลงค่ะงอเข่านิดเดียวพอหลังตรงแล้วเอามือทิ้งไว้ด้านข้างโอเคค่ะกำมือแบบนี้นะคะโอเคแล้วค่อยๆแทงศอกขึ้นไปด้านบนโอเคค่ะแล้วก็ค่อยลงช้าๆเหมือนเราเกรงกล้ามเนื้อเวลาดันขึ้นแทงขึ้นให้สะบักด้านหลังบีบเข้าหากันพับตัวได้ยินไหมเอ่ยพับตัวได้ยินไหมเอ่ยพี่แอม
6: อะไรนะ
4: พับตัวได้ไหมคะ
6: อะไรนะ
4: พับตัวได้ไหมคะ
6: พับตัวไง
4: พับตัวลงมาพับตัวลงมาแย่โอเคหลังแอนหลังขึ้นแอนหลังเปิดหน้าอกเยอะๆโอเคค่ะลงขึ้นท่านี้จะได้กล้ามเนื้อหลังนะคะช่วงกลางลำตัวจะช่วย

0: เปิดหน้าอกด้วยนะคะทำให้หลังไม่คล่อมเพราะหลังคล่อมเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยห่อไหล่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงพอที่จะซัพพอร์ตแทงขึ้นฮึบแกงขึ้นเกรงขึ้นฮึบลงช้าๆดันขึ้นเก่งโอเคค่ะทำแบบนี้15-20ครั้งนะคะวันละ3รอบก็พอเนาะ
1: ฮึบ
0: โอเคค่ะฮึบ
1: ฮึบ
0: ไปเลยอ่ะตามองลงไปทางด้านล่างเลยตามองตามมือ
1: ฮึบ
0: ให้หลังและตัวตรง
1: ฮึบ
0: ฮึบไว้ไหมเอ่ย
1: ฮึบ
0: โอเคฮรู้สึกเกร็งตรงไหนไหมคะเวลาแทงขึ้นเกร็งสะบักไหมถูกต้องค่ะใช่ใช่
1: เขาเรียกสะบักใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สะบักสะบอมอ่ะตอน
0: พอออกกำลังกายใช่ไหมโอเคค่ะอันนี้เป็นแค่ท่าเดียวนะคะจะทำให้หน้าอกหรือหัวไหล่เนี่ยเปิดมากขึ้นแล้วก็หลังเนี่ยมีแรงมากขึ้นด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่2แล้วกันเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวจะพานอนแล้ว
1: จ้ะ
0: มา
1: เอาอีกแล้วไม่ได้หมอนมา
0: แล้วรอดูว่านอนสบายไหม
1: ยังไงจ้ะ
0: นอนคว่ำได้เลยค่ะ
1: อ
0: ันนี้นอนราบลงไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเหยียดแขนเหยียดขาออกไปค่ะหน้ามองลงพื้นนะคะถ้าพร้อมแล้วค่อยๆยกแขนกับขาขึ้นมาด้านบน1 2ฮึบและเกรงหลังไว้ค่ะลงขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ฮึบและลงค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกยกป่ะค่ะและลงท่านี้จะเกรงกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกฮึบขึ้นมาหายใจเข้าผ่อนลงค่ะหายใจออกยกขึ้นฮึบเมื่อยตรงไหนไหมคะ
2: เมื่อยทั้งตัวเลยจ้ะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจแล้วนะหายใจ
0: หายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นค่ะเกร็งกล้ามเนื้อด้านหลังให้หลังยกมากที่สุดโอเคค่ะต่อไปนะคะเปลี่ยนมือเป็นตัว W บ้างขาวางราบเหมือนเดิมได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะยกแค่ปีกตรงนี้เนาะใช่โอเคนะคะมาเ
2: ดี๋ยวขายกด้วยไหม
0: ขาไม่ต้องค่ะ
2: โอเค
0: ถ้าไม่ไหวเนาะแต่ถ้าไหวยกค้างได้เลยโอเคค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมายกขึ้นดันมือวางลงดันมือวางลงถ้าใครไหวยกแขนยกขาและพร้อมกันแขนจะเป็นตัวขึ้นลงอย่างเดียวโอเคค่ะบีบสะบักเยอะๆดันขึ้นบีบสะบักลงดันขึ้นบีบสะบักลง
1: หน้าต้องมองยังไงนะมองไปหน้าหรือมองพื้น
0: โอเคใช่ให้ลำตัวกับหัวอยู่ในแนวเดียวกันกับสะดวกสันหลังด้วยนะคะลงหายใจออกขึ้นฮึบจะเข้าลงหายใจออกฮึบหายใจเข้าค่อยๆลงค่ะหายใจออกมาเก่งมากค่ะจะเปิดหน้าอกได้เยอะแล้วนะกล้ามเนื้อด้านหลังก็แข็งแรงขึ้นมากด้วยถ้าทำเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นผลได้เลยขึ้นมาปึ๊บโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเป็นนอนคว่ำเหมือนเดิมแล้วก็แยกมือค่ะกางออกเหมือนตัวทีนะคะโอเคค่ะมาทำพร้อมกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกแค่แขนกับตัวขึ้นค่ะเอาเท้าวางไว้กับพื้นพอโอเคค่ะหายใจออกขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงท่านี้จะเป็นการเพิ่มความหนักขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ได้กล้ามเนื้อหลังเหมือนกันค่ะขึ้นฮึบเวลาขึ้นเกร็งหน้าท้องด้วยนะฮึบฮึบ
2: พี่จะไม่เคยถามอะไรนะ
0: อีกนิดนึงมา1ทีโอเคค่ะอันนี้ทำเท่าที่เราไหวเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปท่ากันอีกทีเนาะท่าแรกก็จะเป็นท่าโรนะคะหรือว่าท่านี้นะได้กล้ามเนื้อด้านหลังนะคะก็จะพับตัวลงไปนะคะแล้วแทงศอกขึ้นงอเข่าเล็กน้อยนะคะนอกจากจะได้กล้ามเนื้อด้านหลังแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเปิดหน้าอกให้กว้างมากขึ้นนะคะแทงขึ้นนะคะถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยสามารถใช้ขวดน้ำนะคะวางจับไว้ที่มือแล้วก็แทงขึ้นได้เหมือนกันหรือสำหรับผู้สูงอายุนะคะสามารถนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วก็นั่งพับตัวได้เหมือนกันแล้วมือวางไว้ข้างล่างแทงขึ้นเหมือนเดิม

0: ท่านี้จะเป็นท่าง่ายๆที่ไม่ได้ใช้ความหนักอะไรเลยเนาะนอกจากน้ำหนักตัวเองนะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปจะเป็นท่านอนแล้วนะที่เหลือนอนคว่ำเหมือนเดิมค่ะ
2: จะเป็นเหยียดแขนเหยียดขาออกไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วยกขึ้นและลง
0: ขึ้น
2: และลงทำ 15-20 วินาทีหรือว่า 15-20 ครั้งได้เลยค่ะแต่ถ้าใครเริ่มแรกทำ10ครั้งก่อนได้นะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะค่อยๆขึ้นโอเคค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปท่านี้นะคะจะทำเป็นตัว W โดยการกางศอกกางแขนนะคะแล้วค่อยๆหน้ามองตรงลงไปที่พื้นนะคะแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นพร้อมกับแขนนะคะ
1: แต่ขาต้องขาต้องยกไหม
0: ขาถ้าอยากได้ความหนักมากขึ้นสามารถยกได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ไหวเอาวางราบได้เลยเป็นระดับนะคะเลือกระดับเบาได้เลย
1: ใช่ถ้าเป็นผู้สูงอายุมากก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ยกได้แต่นี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไหล่เนาะ
0: วางไว้แค่นี้พอยกเท่าที่ทำได้นะคะไม่ฝืนไม่ต้องเจ็บไม่เอาเจ็บนะ
1: จ้าไม่เจ็บอาจารย์คงจะชาหมดแล้วจ้า
0: ทำบ่อยๆค่ะถ้าทำแรกๆเนี่ยอาจจะมีอาการเมื่อยล้าตามมาได้บ้างค่ะแต่ว่าทำบ่อยๆแล้วเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็จะทำได้มากขึ้นด้วยค่ะ
1: ไออันนี้ได้ตรงไหนนะได้ส่วนตรงปีกตรงไหนนะตรงกระดูกอ
0: ันนี้จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังค่ะมีได้หลังทั้งแผ่นเลย
1: ได้หลังทั้งแผ่นเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เป็นการเปิดหน้าอกมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเราเปิดแขนขึ้น
1: เป็นแก้หลังค่อมอะไรงี้ด้วยได้ใช่ไหม
0: ได้เลยว่าหลังค่อมเนี่ยเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหลังเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะ
1: อ๋อที่ห่อชอบห่องี้เนาะอันนี้ก็เป็นเปิด
0: แล้วก็ท่าสุดท้ายจะเป็นกางแขนเป็นตัวทีนะขึ้นเหมือนเดิมค่ะเปิดขึ้นท่านี้จะเพิ่มความหนักมากขึ้นแล้วก็ทำให้เปิดหน้าอกได้มากขึ้นด้วย
1: จะหนักกว่าท่าเมื่อกี้นี้ดับเบิลยูดับ
0: ใช่ค่ะดับเบิลยู
1: ดับเบิลยูเปิดกลางขาไม่ต้องยก
0: ใช่ค่ะ
1: ยกไม่ได้ไม่ต้องยก
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะมันหนักมาก
0: ใช่
1: แล้วเจ็บมากด้วย
0: เจ็บตรงไหนคะ
1: ฮะ
0: ถ้าทำต้องหาพื้นนิ่มๆหรือหาอะไรรองนะคะ
1: ใช่ไหมน้องพลอยนะเจ็บหลังอะสิเจ็บตึงไปหมดนะนะเจ็บตรงไหนได้ตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอย่าเรียกว่า
1: อย่าเรียกว่า
0: อย่าเรียกว่าเจ็บเลยดีกว่าเรียกว่ารู้สึกว่าปวดเมื่อยตรงไหนก็จะได้ตรงนั้นมากกว่าค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: พี่จะทำท่าที่สอนบ่อยๆนะเพื่อบุคโลของพี
3: ่บุคลิก
1: นั่นแหละนะขอบคุณมากนะน้องฟอยที่มาสอน
3: นี่ไม้ช็อตยุง
0: ค่ะขอคืน
3: อะไรนะ
0: ขอคืน
3: เอาไปสิยังไม่ได้เปิดเอาไว้นี่ก่อน
1: เอาล่ะเรารู้วิธีการแก้หลังค่อมแล้วนะแล้วทีนี้นะจ๊ะดิฉันนะจ๊ะก็จะตั้งใจทำงานนะจ๊ะเพื่อตำแหน่งพนักงานดีเด่นว้าไอ้ก้าถอยลุก
4: นี่พร้อมแล้ว
1: จะไปนั่งต่อ
3: ได้ๆๆเดี๋ยวฉันไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วกัน
1: ดีมากไปส่งเลย
3: ไปคุณพลอยมาทางนี่เปิดจริงๆด้วยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดแต่นี่เปิดไปเลยไปเลยเอาไปด้วยเอาไม้ชนยุงไป
5: ทำงานหนักไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะป่วยเข้าโรงพยาบาลไปมันไม่คุ้มหรอกนะ
3: ฉันว่าแกไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นหรอกนะเป็นห่วงพี่แกก่อนเถอะดูนู่นไปสบายแล้วว
4: ิ่งไปจริงด้วยเอ็นดูนะคะ
5: ปล่อยให้เจ๊เขาพักผ่อนดีกว่าพี
3: ่ปล่อยเขาพักผ่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูรายการลัดคิวหมอกันดีกว่า
4: เฮ้ย
3: นี่
4: ชอบมากเลยค่ะรายการ
3: เฮ้ยรายการนี้ดีมากผมถามหมอปุ๊บหมอตอบปั๊บ
5: ถ้าหมอถามปั๊บ
3: ตอบปุ๊บ
5: หมอถามปุ๊บ
3: หมอตอบปั๊บได้ไหม
4: ไม่ถาม

0: ผมต้องถามหมอถามปั๊บ
1: ถามปุ๊บ
0: หมอถามปั๊บ
1: ถามปุ๊บ
0: โอ้ไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ไม่โป๊ะเลยนี่ดูนี่หมอถามปุ๊บ
2: ตบปั๊บ
0: หมอถามปั๊บ
2: ตบปุ๊บ
0: หมอถามปุ๊บ
2: ตบป
0: ั๊
2: บ
0: เปิดเลยเห็นไหมน่ะแป๊บไปแล้วด้วยมาแล้ว
3: เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรา3คนมาช่วยกันชิมนะครับและลงคะแนนกันแล้วมาดูว่าใครที่ได้คะแนนจากเรา2ใน3คนนั้นก็เป็นผู้ชนะดีมั้ยครับคุณป้าน
4: ี่ดีครับชิม
5: ถ้าอย่างนั้น
3: ชิมให้ก่อน
5: เริ่มจากของป้งก่อนดีกว่า
3: ครับได้เลยครับเชิญครับคุณป้าครับ
5: แมวก่อนเลยค่ะ
4: คำใหญ่ๆสิคะคุณแม่
3: เชิญครับอร่อยยังครับเป็นไงครับ
5: 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต
6: ็
5: ม
6: โอ้ยโป๊ะเช๊
7: ออกแล้วไงคือฝีมือมันคนละชั้นกันนะคุณถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณอิงก็ต้องเลี้ยงข้าวผมแน่นอนชนะชัว
8: ร์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งนะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลภายใน1-2 ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นน

ที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยค่ะโอ้ยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้ว่ารายการเราเป็นรายการ Variety Talk Show และวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันมันเป็นประเด็นที่แบบ
0: ขนาดเราเองเนี่ยยังลำบากยังยากเลยว่าที่จะบอกลูกยังไงสอนลูกยังไงในเรื่องนี้ดีนะนี่นะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเกริ่นมาขนาดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการสอนลูกเกี่ยวกับเพศและเราเนี่ยจะมีวิธีการสื่อสารกับลูกอย่างไร
0: ครับและแน่นอนครับเรามีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาอยู่กับเราตรงนี้ต้อนรับนกแก้วทั้ง5ครอบครัวเลยครับ
1: วันนี้อย่างที่เราบอกเราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศกับลูก
0: ลองถามพ่อแม่ก่อนไหมว่าเคยคุยเรื่องนี้กับลูกแบบไหนบ้างอ้าวเชิญครับแม่ออย
3: อย่างของน้องต้นกล้าเนี่ยประสบการณ์

0: แก๊งเขาคือเขาไปเล่นที่บ้านเพื่อน
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแล้วน้องสองคนเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำซึ่งน้องต้นกล้าก็เห็น
1: ออนเซ็น
0: ใช่ค่ะเขาก็มาถึงมาถามเราว่าแม่ครับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะอาบน้ำทำไมตรงนั้นไม่เหมือนของผม
1: อ๋อไม่เหมือนกัน
0: เพราะอะไรถึงไม่เหมือนโดนตัดไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นเพศชายค่ะแม่ก็จะแบบรู้สึกว่าจะอธิบายกับเขายังไงจะเรียกตรงนั้นว่าอย่างไรให้ลูกเราไปพูดกับคนอื่นแบบสุภาพไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยครับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้เราเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับท่านมีประสบการณ์การเป็นครูมากว่า35ปีพ่อแม่สู้ๆขอต้อนรับครูหวานครับ
2: ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะครับอาจารย์ธิดาพิทักษ์สินสุขหรือครูหวาน
3: อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นรายการพูดถึงเรื่องเพศทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยเฮ้ยจริงๆแล้วความสำคัญมันคือการทำให้เด็กรู้จักตัวเองใช่ไหมคะคุณครูหวานคะ
4: มันมีความสำคัญอยู่ถึง3เรื่องด้วยกันนะคะที่เราจำเป็นจะต้องสอนลูก
3: ค
4: ือเรื่องแรกเนี่ยเขาต้องรู้ว่าตัวเขาเป็นยังไงมายังไงใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติศึกษาที่เด็กจะต้องเรียนรู้นะคะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าข่าวระยะหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเล็กๆด้วยแล้วเด็กเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัย
5: เพราะฉะนั้นจริง
4: ๆต้องสอนเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวละเลยไม่ได้เลยเรื่องนี
3: ้
4: ส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดเป็นอนามัยส่วนบุคคลที่เด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องเพศเนี่ยจะผ่านไปไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัว
3: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็คงจะมีคำถามมากมายแล้วก็มีความเขาเรียกว่าแนวทางที่เราจะนำไปใช้นะคะกับลูกในการสอนลูกเรื่องของเพศแต่ก่อนอื่นเรามาพบกับช่วงแรกของรายการเราเลยนะคะกับ Guessing Game ค่ะเกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะวันนี้เราไปดูครอบครัวแรกดีกว่าครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวน้องควีนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องควีนค่ะ
7: น้องควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
6: ผู้หญิงค่ะ
7: รู้ได้ไงว่าแม่เป็นผู้หญิงคะ
6: หนูใส่กระโปรงค่ะ
7: ผู้ชายต้องเป็นยังไงอ่ะ
6: เป็นผมสั้นๆค่ะแล้วก็ใส่กางเกงใส่เสื้อเป็นของผู้ชาย
7: ผู้ชายใส่กระโปรงได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
7: ทำไมอ่ะคะ
6: ถ้าใส่กระโปรงมันจะดูเป็นตุ๊ด
7: มันเป็นยังไงอ่ะรู้จักหรอ
6: จ้ะก็ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิง
7: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับอย่างที่ครูหวานบอกอยากจะให้เด็กรู้ว่าเขาเป็นมายังไง
3: ค่ะ
1: มันก็เลยมีคำถามกับน้องควีนฮะว่าน้องควีนรู้ไหมว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะตอบว่ายังไงฮะ
8: ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักกันก็เลยมีหนูขึ้นมาค่ะแล้วก็หนูก็มาอยู่ในท้องคุณแม
1: ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้องควีนตอบแบบนี้แน่ๆเลยไปดูน้องควีนกันครับตอบว่าอย่างไร
7: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
6: เกิดมาจากในท้องแม่
7: แล้วเขาดูแลได้ไงอ่ะ
6: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยถามแม
3: ่จากนี้มีคำแนะนำอะไรจากครูไหมคะว่าจริงๆแล้วเด็กวัยเท่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเลือกว่าเขาจะจำเท่านี
1: ้
3: ยังไม่ได้อยากรู้อยากเห็นมากไปกว่านั้น
4: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาพอใจที่จะรู้แล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากไหนแล้วเขาก็พอใจมากเลยที่เขารู้ว่าเกิดจากคุณแม่เป็นสิ่งที่เขารู้ว่าตัวตนเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความสงสัยเขาจบลงไปตรงนั้น
3: จบตรงนั้น
4: แต่ว่าถ้าเราจะให้ชัดเจนกว่านั้นเราจะถามลูกว่าพอเราพูดเสร็จใช่ไหมคะอาจจะถามเขาต่อแล้วหนูยังสงสัยอะไรอีกไหมลูกเพื่อที่เราจะให้ความกระจ่างกับเขาบางทีเขาสงสัยแต่ไม่ถาม
3: เอาละค่ะจากน้องควีนะคะเราไปดูอีกหนึ่งครอบครัวของเราเลยดีกว่ากับน้องปันปันค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
9: น้องปันปันค่ะ
7: หนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ
9: ผู้หญิงค่ะ
7: หนูรู้ได้ไงว่าหนูเป็นผู้หญิงคะ
9: พ่อแม่บอกหนู
7: ผู้หญิงเขาดูกันตรงไหนอะคะ
9: ดูตรงหน้าดูตรงผมใส่เสื้อผ้าเป็นกระโปรงเสร็จแล้วก็ชุดค่ะ
7: แล้วเด็กผู้ชายอ่ะผู้ชายเป็นยังไงคะ
9: ผู้ชายก็ต้องใส่ขาสั้นเสร็จแล้วก็ใส่เสื้
7: อหนูเคยเห็นผู้หญิงผมสั้นไหม
9: เคยค่ะ
7: แล้วผู้ชายผมยาวอ่ะได้ไหม
9: ไม่ได
7: ้ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
1: คำถามเดียวกันครับคุณแม่ครับคุณแม่นกคิดว่าน้องปันปันจะตอบว่ายังไงครับ
3: เก
5: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
1: เกิดมาจากท้องแม่
5: เพราะว่าเขาถามอยู่บ่อย

0: ก็จะบอกเขาว่าหนูว่าเกิดมาจากท้องแม่เนี
1: ่ยแล้วสิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่เคยสอนน้องปันปันไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเคยสอนอยู่ประจำเพราะเขาชอบถามบ่อยอย่างเงี้ยก็จะสอนอยู่ตลอดนะคะ
1: ม
0: ั่นใจมากว่าเขาจะต้องตอบคำน
1: ี้โอ้โหคุณแม่มั่นใจมากเพราะฉะนั้นถ้าถามน้องปันปันว่าเกิดมาจากไหนคุณแม่ตอบว่า
0: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
1: ไปฟังน้องปันปันกันครับ
2: ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
3: พ่อบอกว่าเกิดมาจากแก๊สมันก็จะทำร่างเราอะค่ะผิวหนังอะค่ะตาจมูกปาก
1: อ้าวพ่อมันมาลงที่พ่อนะครับพ่อไปบอกน้องว่าเกิดจากแก๊สเกิดอะไรขึ้นนะพ่อ
4: บางทีว่ายน้ำกันแล้วมีบางทีมีลูกบอลลูกโป่งเขาว่าจะเล่นน้ำกับเราเขาจะถามพ่อแล้วหนูเกิดมายังไงหนูเกิดมาไงกูคงเกิดมาจากแก๊ส
5: มันพูดเล่นๆอย่างเงี้ย
4: เล่นนะคร
1: ับไอ้ที่ถามทุกวันแล้วแม่สอนทุกวันเนี่ยไม่จำไปจำแก๊สนี่
5: ไอ้ที่สอนทุกวันไม่จำเหรอคะคุณครูอยู่ดีๆไปจำว่าตัวเองเกิดจากแก๊สซึ่งนานแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อ
6: มันเป็นเรื่องที่เขาเต้นไงคะแล้วเขารู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมคะมันเป็นของที่เห็นและจับต้องได้ไงคะแต่พอแบบเกิดจากความรักมันเป็นนามธรรมกว่าใช่ไหมคะแล้วมันตื่นเต้นขนาดไหนที่อยู่ๆมันก็พองเหมือนท้องแม่ป่องออกมา
5: ดีๆฉันเกิดมาจากแก๊ส
6: เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเราทราบเนี่ยเราต้องชวนคุยค่ะนะคะชวนคุยใหม่เพราะว่าเด็กจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไปเลยว่าเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ
5: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บางทีเราจะพูดสอนอะไรลูกหรือว่าพูดเล่นกับลูกอาจจะต้องแบบนิดนิดนึงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณพ่อบอกกลับไปต้องไปจูนใหม่น่ารักมากเลยนะคะครอบครัวน้องปันปันต่อไปเรามีน้องดีดี้รออยู่ไปชมกันเลยค่ะ
1: ครับ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
8: น้องดีดี้ค่ะ
7: ดีดี้เป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
8: ผู้หญิงค่ะ
7: รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคะ
8: หนูผูกผมหนังยางสีชมพูค่ะ
7: แล้วผู้ชายอยากเป็นยังไงคะ
8: ใส่กางเกงกับเสื้อแล้วก็ไม่ผูกผมตัดผมค่ะ
7: แล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี่เขาต่างกันยังไงคะ
8: ต่างกันที่ผมกับเสื้อค่ะ
7: ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
1: คำถามเดียวกันกับดีดี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าดีดี้จะตอบว่าอย่างไร
9: คือจริงๆดีดี้เขาก็มีน้องชายตอนที่ท้องเขาเนี่ยเขาก็จะได้คุยกับน้องตอนที่อยู่ในท้องตลอดว่าน้องอยู่ในนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเขาน่าจะรู้ว่าเขามาจากไหนเพราะว่าปัจจุบันเขาก็ยังบอกว่าดีดี้เคยอยู่ในท้องหมาม้าใช่ไหม
1: อ
9: ้
1: าวงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าไงฮะถ้าเติดถามน้องดีดี้ว่าน้องดีดี้น้อยดี้เกิดมาจากไหน
9: ก็น่าจะตอบว่าเกิดมาจากความรัก
1: แล้วมาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไง
9: นั่นน่ะสิ
1: เฮ้ยชอบนั่นดิแม่เริ่มหันมาหาพ่อพ่อเขาอยู่ในท้องได้ยังไงเนี่ยมันเริ่มถามไปเรื่อยแล้วนะฮะแม่คิดว่าน้องจะตอบได้ยังไงฮะ
10: ถ้าจะตอบก็คงอาจจะตอบแบบขำๆมานะฮะว
1: ่
10: ามากับพ่อแต่ไปอยู่กับแม่
1: มากับพ่อแล้วไปอยู่กับแม่
10: ใช่
1: เฮ้ยมันซับซ้อนกันไปใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้โอ้ยงงดีดี้บอกหน่อยเถอะจ้าดีดี
7: ้ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
8: แม่ท้องหนู
7: แล้วแม่ท้องหนูได้ยังไงคะ
8: แม่หนูกินข้าวผัดปูกินเยอะกินน้อยก็ท้องได
7: ้แล้วถ้าคุณพ่อกินข้าวผัดปูคุณพ่อท้องได้ไหม
8: ไม
7: ่ทำไมอ่ะ
8: เพราะพ่อเป็นผู้ชาย
5: นะความสัมพันธ์คือเด็กเขามีจินตนาการเวลาเขาไม่รู้อะไรอันนี้น่าเดานะคะเหมือนเวลาเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรดีเขาใช้จินตนาการของเขา
6: คือถามแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเขาต้องตอบไงแต่ว่าเขาไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเพราะคุณแม่ไม่ได้บอกเขาใช่ไหมคะว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาหาเหตุหาผลของเขาอะอะไรก็พอทานเข้าไปท้องมันต้องป่อง
5: อาจจะมองได้ว่าเป็นการตอบตามจินตนาการมาค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องกันค่ะ
11: สวัสดีครับ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
11: น้องกัน
7: น้องกันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
11: ผู้ชาย
7: รู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นผู้ชายคะ
11: ไม่ได้ใส่กระโปรงแต่กางเกง
7: แล้วใครใส่กระโปรง
11: ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องผมสั้น
7: ผู้ชายผมยาวได้ไหม
11: ไม่ได
7: ้ทำไมอ่ะ
11: อยู่มันเป็นผู้หญิง
7: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
1: ครับคุณแม่คิดว่าน้องกันจะตอบยังไงฮะน้องกันเกิดมาได้ยังไง
12: เกิดจากท้องแม่

0: ันนี้คุยกันประจำ
1: คุณแม่บอกน้องประจำอยู่แล้วครับแล้วมาอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
0: น่าจะว่าแต่งงานกันแล้วก็มีน้องกันที่เขาเคยพูดอยู่บ่อยๆ
1: เคยพูดไว้อยู่แล้วด้วยไปฟังน้องกันกันครับ
2: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
3: เกิดจากท้องแม่แล้วแม่ผ่าตรงเนี้ยน้องกันเลยก็คลอดออกมา
2: แล้วน้องกันเข้าไปอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงคะ
3: ให้แม่กินส้มตำ
4: ถ้าคุณแม่อยากท้องอีกไงคุณแม่ต้องทำยังไง
3: กินต้มตำแล้วก็กินอะไรเยอะแยะเต็มกระเป๋าก็จะมีน้องอีกคนนึงกันจะได้เป็นพี่แล้วน้องที่คลอดมาทีหลังก็จะได้เป็นน้อง
5: เมื่อกี้เขาแบบคุย
1: ครับ
5: อันนี้ส้มตำ
6: โอ้ทานเข้าไปมันทำให้ท้องป่องมันเห็นเป็นภาพชัดๆของเขาใช่ไหมคะว่าท้องป่องออกมา
5: โอ้โหน้องๆสองคนเลยนะคะที่มองคือมันเป็นรูปธรรมอย่างที่ขวัญบอกใช่ไหมคะท้องป่องเขาทานอาหารเยอะต่างเมนูกันเท่านั้นเองเดี๋ยวมีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องต้นกล้าค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องต้นกล้า
2: ต้นกล้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
7: เด็กผู้ชายครับ
2: ต้นกล้าคิดว่าผู้ชายเป็นยังไงคะ
7: ก็มีผมสั้นกางเกงสั้นต้องใส่นาฬิกาใส่หมวก
2: แล้วผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นยังไง
7: ผมยาว
2: ต้นกล้าพูดครับหรือพูดค่ะ
7: พูดครับ
2: ทำไมถึงพูดครับ
7: ก็ผู้ชายต้องพูดครับ
2: แล้วผู้หญิงอ่ะ
7: ผู้หญิงต้องพูดค่ะ
2: แล้วผู้ชายพูดค่ะได้ไหม
7: ไม่ได
2: ้ทำไมคะ
7: ก็ผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงนี่
2: ต้นกล้าตอบว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงอ่ะ
1: คุณแม่ครับคิดว่าน้องต้นกล้าจะตอบว่ายังไงครับต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
0: คิดว่าเขาน่าจะตอบเกิดจากการผ่าคลอดคุณหมอเอามีดผ่าท้องแม่ออกมา
1: บอกกรรมวิธีด้วย
0: เคยเปิดคลิปให้เขาดูค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ค่ะใช่
1: คือคุณแม่เคยเปิดคลิป
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่คลอดเขาเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถามต้นกล้าว่าต้นกล้าแล้วต้นกล้ามาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงต้นกล้าจะตอบ
0: ไงครับเขาก็ถามต่อค่ะว่าผมมาอยู่ได้ยังไงก็เปิดคลิปวิดีโอให้ดูค่ะ
1: แล้วคลิปที่เปิดให้ต้นกล้าดูอีกคลิปนึงนี่เป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่าครับแม
0: ่ไม่ใช่ค่ะเป็นคลิปพัฒนาการค่ะของเด็กในครรภ์เป็นเหมือนคลิปภายในนะคะว่าอสุจิวิ่งไปในช่องคลอดในแบบร่างกายคุณแม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเป็นคลิปสารคดีอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ก็หาได้จากในเว็บไซต์อะไรเงี้ยค่ะ
1: งั้นสรุปว่าถ้าเกิดว่าถามน้องต้นกล้าว่าน้องต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงน้องจะตอบว่า
8: เกิดมาจากท้องแม่ครับ
1: แล้วถ้าถามว่าแล้วน้องต้นกล้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
8: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ครับ
1: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ไปฟังน้องต้นกล้ากันครับ
2: ต้นกล้ารู้เปล่าว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
7: ท้องแม่
2: แล้วต้นกล้าเข้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ไงคร
7: ับ แม่กินข้าวเยอะก็เลยไม่ดื่มได้
2: แม่กินอะไรถึงเราถึงไปอยู่ในท้องได้
7: ทุกอย่างแหละ
5: เด็ก3คนคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่บอกแต่ว่าสุดท้ายเด็กใช้ความเข้าใจของตัวเองคุณหวานขาอย่างนี้คือ
6: เรื่องนี้เห็นชัดมากเลยนะคะว่าความสนใจของเขากับสิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเขาเกิดที่ไหนตรงไปตรงมาเขาเกิดอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมคะเขาพอใจแล้วที่จะรู้ว่าเขาเกิดจากความรักของพ่อกับแม่นี่คือสิ่งที่เขาจบแต่ว่าที่เราไปให้ความรู้เขาเยอะๆหรืออะไรมากๆไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาเลยเพราะเขาอิ่มเอมใจแล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่ในวัยนี้นะคะเขาอยากรู้เพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามเขาไปเนี่ยเขาเลยต้องไปจินตนาการเอาเองเพราะว่าเขาไม่เคยสนใจที่จะถามเราว่าโอ้เขาเข้าไปอยู่ในท้องพ่อแม่ได้ยังไงใช่ไหมคะจะสังเกตเขาเลยคิดเอาเองว่าเอาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราท้องป่องป่องป่องมาจะเป็นแก๊สมาเป็นส้มตำปูอะไรเงี้ย
5: แล้วแต่จินตนาการของเขาที่จะคิดกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่สองกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
1: นี่สถานการณ์ที่สองนะฮะจะมีน้องหน้าม้าเป็นน้องผู้ชายเข้าไปถามน้องผู้หญิงครับนี่นางคนนี้เด็กผู้ชายมีหน้าม้าของเราเอง
9: ควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะ
10: ผู้หญิงอ่ะขาเพศหญิง
9: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
10: บอกแล้วไงว่าเป็นผู้หญิง
9: ขอดูหน่อยดิ
5: เด
9: ี๋
5: ยวค
9: ุ
5: ณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่นี่และที่บ้านจะช็อกคำถามนี้สถานการณ์นี้เราสร้างขึ้นเพื่อดูว่าลูกๆของเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศซ
1: ึ่
5: งอย่างที่คุณครูหวานก็ได้บอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันเป็น

0: ที่เกิดขึ้นเยอะในสังคมสมัยนี
1: ้
0: นะคะเดี๋ยวยังไงลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูดีกว่านะคะพี่บอยคะ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับเจอเด็กหน้าม้าของเรามาถามแบบนี
2: ้คิดว่าน้องควีนน่าจะปกปิดอะค่ะก็คืออาจจะหนีไป
1: หนีแล้วคุณแม่เคยสอนไหมครับกับสถานการณ์แบบนี้ครับแม่ครับ
2: เคยสอนค่ะ
1: ครับสอนยังไงครับคุณแม่
2: ให้น้องรู้จักดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าที่ในโรงเรียนก็คือมีสถานการณ์อย่างนี้นิดนึง
1: สรุปคำตอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับ
3: ก็ไม่ให้ดูนะครับแล้วก็วิ่งหนีหรือว่าไปหาผู้ใหญ่ที่เขารู้จัก
0: ค่ะ
3: เพื่อป้องกันตัวเอง
1: คราวนี้ไปที่ครอบครัวน้องปันปันครับ
4: น้องเขาก็คงไม่ให้ดูอะค่ะเขาก็คงอาจจะเดินหนีไปเพราะว่าจะสอนอยู่ตลอดว่าไม่ให้ผู้ชายมากอดเรามาจับเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราเป็นผู้หญิง
1: นี่คือคุณแม่สอนมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
4: ใช่ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่น้องดีดี
5: จริงๆคิดว่าเขาคงหนี
1: ครับ
5: ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีบอกเขาบอกว่าตรงเนี้ยห้ามให้ใครดูห้ามให้ใครจับ
1: ครับ
5: นอกจากหมาม้าถ้าเกิดโตขึ้นป๊าป๊าก็ดูไม่ได้จับไม่ได้เราก็คือจะมีบอกเขาไว้อย่างนี้ก็คิดว่าเขาคงจะหนีแล้วก็มีว่านิดนึง
1: เราไปดูกันว่าทั้งน้องควีนน้องปันปันและน้องดีดีจะทำยังไงกับเด็กหน้าม้าของเราครับปันครับนี่ใช้กีฬา
6: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
7: ผู้หญิง
6: ขอดูหน่อยได้ปะ
0: ช็อก
1: หยุดเสิร์ฟเลย
0: ช็อก
6: ทำไมอ่ะไม่งั้นก็ไม่เชื่อแสดงว่าเป็นผู้ชายแน่เลยใช่ปะ
7: เป็นผู้หญิง
6: ถ้าผู้หญิงก็ขอดูหน่อยไม่งั้นก็ไม่เชื่อหรอก
7: ก็ไปถามพ่อแม่ขอดู
6: ไม่เชื่อหรอก
7: แสดงเขาขอไปกินน้ำก่อนนะ
1: ปันปันหลอกคืนหลอกคืนเฮ้ยหลอกคืนนะหลอกใครน้องดีครับ
6: ชื่ออะไรอ่ะ
7: ดีดี
6: ้ชื่อดีดี้เหรออ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
7: ผู้หญิง
6: จริงอ่ะขอดูหน่อยดิเอาไปไหนอ่ะมานี่เร็วมานี่เร็วนี่ฉันรู้เป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยังไม่
7: ผู้หญิง
6: จริงขอดูหน่อยไอ้นั่นน่ะเร็วไอ้นั่นไง
7: ไอ้นั่นคืออะไรอ
6: ่
7: ะ
6: เฮ้ยนั่นน่ะขอดูหน่อยโอ้เร็วขอดูหน่อย
7: อ้าวกันนี่ก็ผู้หญิงไงเสื้อก็ผู้หญิงกางเกงก็ผู้หญิงกระต่ายก็ผู้หญ
6: ิ
7: ง
6: ยังไม่เชื่อต้องให้ดูก่อนเชื่อหรอก
7: ก็ดูที่เสื้อสิ
6: ดูที่เสื้อมันไม่รู
7: ้งั้นดูที่ผม
6: ผมก็ไม่รู้ไปไหนอ่ะ
1: ไม่ให้ดู
0: ก่อนไปมีหันตะคอนผู้หันขา
1: ครับ
0: จากที่เราดูเรื่องของการตอบคำถามของน้องๆผู้หญิงแสดงว่าการที่คุณพ่อคุณแม่สอนแล้วก็ย้ำเรื่องนี้กับเขาเนี่ยสามารถทำให้เขารู้จักในการป้องกันตัวเองได้ส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
8: ใช่แต่ว่าต้องมีความเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันหมายถึงอันตรายมากนะคะวิธีที่จะสอนลูกเนี่ยต้องบอกเขาให้ชัดเจนเลยค่ะว่ามีใครบ้างที่จับต้องได้ไม่ใช่ว่าแปลกหน้าหรือไม่แปลกหน้านะคะเพราะในบางสถานการณ์คนที่เด็กคุ้นเคยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากคนใกล้ตัวต้องระวังมีพ่อกับแม่เท่านั้นแล้วเมื่อโตขึ้นพ่อก็อย่างที่คุณแม่ว่านะคะแล้วก็วิธีการต้องชัดกว่านี้อีกเช่นถ้าเขาจะขอจับหรือขอดูต้องสอนน้องว่าให้บอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูชัดเจนเลยชัดเจนอย่าปล่อยให้ต่อล้อต่อเถียงอย่างนี้เพราะอันตรายเกินไปให้จบเลยค่ะว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูเสร็จแล้วออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปเลยวิ่งกลับมาหาพ่อแม่แล้วบอกพ่อแม่ทันที
1: อย่าไปใช้เวลากับตรงนั้น
8: อย่าใช้เวลาเพราะจะสังเกตว่าบางทีน้องไม่เข้าใจก็ยังคุย
1: ต่อล้อต่อเถียงกัน
8: อันตรายมันมาใกล้ตัวขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงจากตรงนั้นแล้วไปเลย
0: น่าสนใจอีกประเด็นนึงค่ะนี่น้องผู้หญิงใช่ไหมคะมีน้องผู้ชาย
1: คราวนี้สถานการณ์เดียวกันแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าม้าเป็นผู้หญิง

0: แล้วก็เป้าหมายของเราคือน้องผู้ชายน้องกันกับต้นกล้าครับ
1: ชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไร
2: Angry Birds
1: Angry Birds การเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ค่ะ
1: จริงเหรอสรุปว่าการเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
2: ผู้ชาย
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: อ้าวคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกันจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ครับ
3: คุณแม่ว่าไม่ให้ดู
0: ไม่ให้ดู
3: ค
0: ่ะเพราะว่าอะไรครับคุณแม่ครับเคยสอนไว้ไหมครับ
3: ปกติเขาจะขี้อายอยู่แล้วเขาจะบอกว่ามันน่าอายอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแล้วคุณพ่อเคยสอนน้องกันไหมครับในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองอย่างนี้ครับ
4: ผมไม่ได้สอนเรื่องนี
0: ้
4: เท่าที่ควรนะ
0: ครับ
4: ไปเรื่องอื่นมากกว่าเพราะว่าน้องเขาเป็นผู้ชายคร
0: ับ ครับอ๋อพ่อคุณแม่ก็เลยคิดว่าที่น้องกันเนี่ยไม่ให้ดูเพราะว่าด้วยนิสัยเป็นเด็กที่อายอยู่แล้วคราวนี้ไปที่น้องต้นกล้าบ้างละครับ
5: คิดว่าเขาไม่ให้ดูค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับ
5: เพราะว่าเคยสอนเขาค่ะถ้ามีคนมาขอดูอะไรก็คืออายเขาอะค่ะโป
0: ้บอกเลยมันโป้นะใครมาขอดูอย่าให้ดูนะ
5: ใช่
0: แล้วคุณพ่อละครับ
6: คิดว่าไม่ให้ดูครับแล้วก็วิ่งหนีครับ
0: วิ่งหนีด้วยอันนี้คือเพิ่มจากคุณแม่มาด้วย จากที่แบบอายอันนี้คุณพ่อบอกวิ่งหนีแน่ๆสรุปแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องต้นกล้าเนี่ยไม่ให้ดู
6: ครับ
0: แล้วก็วิ่งหนีด้วย
6: ครับ
0: ไปดูน้องกันกับน้องต้นกล้ากันครับ
1: ทำไมอ่ะขอดูหน่อยนะ
0: ต้นกล้าครับ
1: พี่เล่นด้วยได้ไหม
7: แต่ว่าต้องเลือ
0: กเด็กผู้หญิงผมยาวนี่คือหน้าม้าของเราเอง
7: ถ้าไกลฝากเนี่ยก็ชนะ
8: ผมไกลฝาก
1: ชื่ออะไร
8: ต้นกล้า
1: ชื่อต้นกล้าต้นกล้าเป็นผู้หญิง
8: ผู้ชาย
1: แน่ใจเหรอ
8: แน
1: ่
8: ใจ
1: เพียงสงสัยอยู่เลยอ่ะต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงเหรอแน่ใจเหรอ
8: จริงครับ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: ต้นกล้าอุตส่าห์ไม่สนใจเล่นของตัวเองอยู่ก็ยังมาขอดูอีก
1: ต้นกล้าเป็นผู้ชาย
8: ฮะ
1: ใช่ไหม
8: ใช
1: ่แต่ถ้าต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงพี่ขอดูหน่อยได้ไหม
8: ไม่ได
1: ้ขอดูหน่อยไม่งั้นพี่ไม่เชื่อนะ
8: ขอละ
0: เราวิ่ง
9: เลยเปิดแคปพุงไปแล้วนะคะครูหวานค่ะจากสถานการณ์ของน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายเราจะเห็นได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความเข้มข้น
10: ใช่ไหมคะ
9: ในการเตือนเด็กผู้ชายในเรื่องของการระวังในการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยต่างกันเหมือนก
10: ัน ต่างกันค่ะแต่ว่าต้องสอนนะคะ
9: ค
10: ือต้องสอนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเด็กผู้ชายก็เหมือนกันเขาจะต้องเรียนรู้ว่าเรื่องที่อยู่ในชุดชั้นในทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันมากกว่าเรื่องอายมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกๆคน
9: ค
10: ือไม่ให้ใครมายุ่งของเราก็จริงในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเขาก็ต้องไม่ไปเปิดดูหรือไปแอบเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงอันนี้ก็ต้องสอนเช่นเดียวกันทีนี้การล่วงละเมิดทางเพศมันมี2ลักษณะนะคะลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยขอดูขอจับกับอีกแบบนึงก็คือให้เด็กเนี่ยไปดูหรือไปจับเข้าใจไหมคะมันมี2ลักษณะเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนลูกเนี่ยต้องสอนทั้งสองสถานการณ์เลย
9: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คร่าวๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องของเพศเนี่ยหรือว่าเพศศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ควรจะให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและคุณพ่อคุณแม่ก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะสอนลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนกับยุทธวิธีของเราจากการเล่นคุยอ่านกันด้วยตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

เราจะสอนให้ลูกๆได้รู้และเข้าใจเรื่องเพศว่าตัวฉันเป็นของฉันครับเรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์พบกับครอบครัวของน้องกีตาร์และน้องการ์ตูนได้เลยครับ

0: ที่เรามีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายเรามีวิธีการเลี้ยงเขายังไงคะเพราะเขามีเพศที่ต่างกัน
1: เวลาเลี้ยงเขาคือเราให้เขาคุ้นเคยเพราะว่าเราจะอาบน้ำให้เขาทั้งคู่ก็บอกเขาเพราะว่าปกติเขาจะอาบน้ำด้วยกันทั้งชายทั้งหญิงเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยเขาก็เห็นละสรีระร่างกายเขาไม่เหมือนกันหรือวิธีการที่เขาฉี่เขาขับถ่ายปัสสาวะอันเนี้ยเขาก็จะไม่เหมือนกันคือเขาก็จะเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะบอกเขาว่าอันเนี้ยอย่างของกีต้าร์เนี่ยหนูเป็นผู้ชายของหนูเขาเรียกว่าน้องชายส่วนน้องการ์ตูนหนูเป็นผู้หญิงของหนูเขาเรียกว่าโป๋โป๋แล้วน้องก็จะคุ้นกับการเรียกอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยเรียกอวัยวะเพศของเขาซึ่งเป็นน้องชายเป็นโป๋โป๋แล้วก็อย่างเวลาเขาฉี่ปกติเนี้ยการ์ตูนก็จะไม่เข้าใจทำไมพี่ต้ายืนฉี่อยากทำแบบพี่ก็พยายามจะยืนฉี่เหมือนพี่ก็จะบอกการ์ตูนว่าไม่ได้ลูกลูกเป็นผู้หญิงลูกต้องนั่งเพราะถ้าหนูฉี่แบบพี่หนูฉี่ไม่ได้เพราะว่าของหนูกับของพี่อ่ะมันไม่เหมือนกันเขากลายเป็นความเคยชินเราไม่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นของประหลาดสิ่งที่เราสอนเขาเหมือนเป็นของปกติของธรรมดาเป็นเหมือนแขนขาทั่วๆไปอะค่ะ
0: ก่อนที่เราจะสอนเรื่องนี้ค่ะยากไหมคะก่อนที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องสอนแล้วนะ
1: ไม่ได้คิดจะสอนแต่บังเอิญมีเหตุการณ์ที่ต้องสอนมากกว่าเพราะกีต้าเขาจะไว้ใจแม่โดยปกติเวลามีอะไรเขาก็จะกลับมาเล่าให้แม่เขาฟังเวลาอาบน้ำเขาก็จะบอกว่าแม่มีคนมาจับของเขาก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างลูกลูกชอบหรือเปล่าแล้วลูกให้เพื่อนจับไหมกีต้าไม่ชอบก็ถามทำไมล่ะกีต้าไม่ชอบเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียวอันนั้นอ่ะคือเหตุการณ์นึงแล้วพอผ่านไปสักระยะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไงเนี่ยคุณครูมาฟ้องว่ากีต้าไปเปิดกระโปรงผู้หญิงก็เลยสงสัยว่าไม่ชอบให้คนอื่นมาจับของตัวเองแล้วตัวเองไปทำทำไมก็เลยบอกเขาว่าตรงเนี้ยมันเป็นของส่วนตัวของกีต้ากีต้ายังไม่อยากให้ใครดูเลยแล้วกีต้าไปเปิดของเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ไม่น่าชอบถ้ามีคนมาถอดกางเกงกีต้ากีต้าชอบไหมลูกหรือถ้ามีคนมาเปิดกระโปรงน้องอ่ะหนูชอบไหมหรือมาเปิดกระโปรงแม่ลูกชอบไหมเขาก็บอกไม่ชอบเราก็เลยถามเขาว่าแล้วหนูจะทำอีกไหมก็ไม่ทำหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้ทำจริงๆค่ะคือเขาก็ฟังเขาก็เชื่อแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กีต้าไม่ได้ไปเปิดกระโปรงเพื่อนแล้วนะแม่ก็ถามจริงเหรอจริงคือเขาก็ไม่ชอบแล้วเขาก็ไม่ทำแต่ก็คือก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆสอนเขาอะค่ะแต่ทุกอย่างต้องให้มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
0: คุณพ่อช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเราสอนเขายังไงทั้งเรื่องการให้เกียรติกันแล้วก็อะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมค่ะ
2: เกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาเขาเจอเพื่อนหรือเจอผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปคุยเขาดีๆหรือห้ามไปแกล้งเขาอะไรต่างๆถ้าเราเจอคนอื่นแกล้งมาอะไรต่างๆก็เราอย่าไปทำกับคนอื่น
1: อะอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นนะคะคิดว่าในการสอนให้เขารู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นอะมันมีความสำคัญเพราะว่าเขาก็จะได้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นแล้วก็การให้เกียรติตัวเองเพราะสำคัญที่สุดเลยถ้าเขาไม่รู้ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์หน้าที่ยังไงเหมือนตัวเองอะทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้างเขาก็จะไปก้าวไก่สิทธิ์ของคนอื่นคือเราก็จะสอนเขาเลยว่าสิ่งเนี้ยทำได้นะลูกสิ่งนี้ทำไม่ได้เพื่อเขาจะได้ให้เกียรติผู้หญิงเพราะเราก็จะบอกเขาว่าเรามีน้องสาวเรามีแม่กีต้าเป็นผู้ชายกีต้ามีหน้าที่ดูแลปกป้องแม่ปกป้องน้องเหมือนที่ป้าป้าดูแลแม่อย่างนี้มากกว่า
3: ครอบครัวน้องกีต้าน้องการ์ตูนนะครับสอนให้รู้จักเคารพสิทธิของเพศตรงข้ามครับ
4: สำคัญมากครับเพราะว่าอย่างตัวฉันของฉันเนี่ยหมายความว่าร่างกายของเรานี่เป็นของเราใช่ไหมคะเราก็อยากคนอื่นเคารพร่างกายไม่ใช่อยู่อยากจะมาดึงแก้มอยากจะมากอดจะมาหอมเพราะฉะนั้นในทางตรงข้ามตัวเขาก็คือของเขาใช่ไหมคะก็ต้องให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องสอนหนึ่งเมื่อกี้คุณแม่สอนไปแล้วว่าอย่าไปแย่เพื่อนอย
5: ่
4: า
5: ไปเป
4: ิดกระโปรงอย่าไปล้อเพื่อนอันนี้ก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่ต้องสอนก็คือว่าเวลาจะไปกอดเพื่อนจะไปหอมถามเขาหรือเปล่าว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขามีท่าทีไหมว่าเขาไม่เต็มใจไม่ใช่ว่าเราก็ยังไปโหมไปกอดไปหอมมันก็ทำให้เพื่อนเนี่ยไม่มีความสุขหรือไม่พอใจอันนี้เป็นการเคาร
3: พ
4: ในร่างกายของคนอื่นอันนี้ต้องสอนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆ
5: เลยนะคะ
3: ครับพ่อคุณแม่ครับเชิญครับผม
6: ที่บ้าน2คนเหมือนกันก็คล้ายกับน้องกีต้าร์กับน้องการ์ตูนแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะด้วยความเป็นผู้หญิงบางทีแบบเป็นคนรังแกเพราะว่าผู้หญิงก็อ่อนแอกว่าแล้วก็แบบจะมีว่าไปกินข้าวกับลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณ4คนรวมน้องตัวเองด้วยเป็น5คน

0: ผู้ชายทั้งนั้น
1: โอ้ผู้ชายหมด
0: ผู้หญิงหนึ่ง
1: ผู้หญิงคนเดียวเลย
0: เด็กเขายังเล่นไม่รู้จักแรงอะค่ะไม่รู้จักระวังบางทีเขาก็จะเล่นแรงเขาก็แบบด้วยความที่ว่าเขาจะมาเล่นกับดีดี้แรงน้องชายเขาบูมบูมก็มากั้นอย่าเหมือนประมาณแบบอย่ามาแกล้งพี่ฉันนะ
1: พี่สาว
0: เขาก็มากั้นนะคะแต่ถามว่าเวลาอยู่บ้านฉันแกล้งได
1: ้อ๋อคือพี่สาวคนนี้สำหรับฉันเท่านั้นที่จะแกล้งได้ออกไปข้างนอกไม่ใครอย่ามาแกล้งนะ
0: แต่เขาก็ปกป้องพี่สาวเขา
1: ครับ
0: ค่ะ
2: นะคะก็เป็นการสอนลักษณะของพี่สาวน้องชายละ
1: ใช่ครับเป็นการดูแลปกป้องกัน
2: เดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวนึงดีกว่านะคะครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้เป็นครอบครัวน้องนาโนค่ะ
3: แม่หน่อยค่ะ
4: ครับพ่อพงครับ
3: เป็นแม่น้องนาโนนะคะกับน้องนาวาจ้าน้องนาโนเป็นเด็กอารมณ์ดีขี้สงสัยช่างสงสัยช่างซักช่างถามเขาสงสัยทุกเรื่องถามทุกเรื่องอย่างสงสัยเรื่องเพศเขาก็จะมีความสงสัยมาตั้งแต่ประมาณช่วงเข้าโรงเรียนครั้งแรกเขากลับมาบ้านมาถามพี่ว่าคุณแม่คะอยากรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันยังไงเพราะว่าผู้ชายอ่ะต้องใส่กางเกงผู้หญิงจะใส่กระโปรง
4: เริ่มแรกเลยนะผมคิดว่าเขาเริ่มสงสัยแล้วคือเวลาจะไปฉี่เนี่ยผมจะเป็นคนอุ้มเขาไปฉี่ตอนกลางคืนพอเขาฉี่เสร็จบอกว่าหนูรอพ่อแป๊บนะพ่อฉี่บ้างอ่ะรอหน้าห้องน้ำนะลูกเอ๊ะแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็มาโผล่ตรงข้างๆผมปุ๊บ ผมก็เฮ้ยน้องงี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะพ่อยืนฉี่อ่ะทำไมไม่นั่งฉี่แบบหนูล่ะพ่อเป็นผู้ชายลูกพ่อจะนั่งฉี่ได้ยังไงไม่เหมือนกันเหรอเขาถามอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเหรอบอกว่าอ๋อผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันลูกฮะเวลาผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยบางทีมองเฉยๆแล้วผมก็ปิดยิ่งปิดมากก็ยิ่งอยากรู้มากบางทีก็วิ่งเข้ามาตะปบเลย
3: จริงใช่ค่ะ
4: ก็สงสัยไงฮะว่ามันเป็นยังไงก็ตะปบบอกว่าก็เลยแบบก็ใส่กางเกงในนะฮะก็เปิดผ้าเช็ดตัวให้เขาเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็ก็เฉยๆก็ไม่รู้สึกอะไรละ
3: ก็เลยไม่สงสัยแล้ว
4: เหมือนกับว่า
3: เลิกคืออ๋อแบบนี้ใช่ไหมพ่อไม่ได้มีเหมือนเรา
5: สำหรับคุณพ่อคุณแม่อะไรคือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราต้องคุยกับลูกเรื่องเพศนะคะ
3: พี่ว่ามันต้องคุยเพราะว่าด้วยสังคมสมัยนี้ถ้าเราไม่คุยกับลูกอ่ะเราจะสอนให้ลูกระวังไม่ได้อย่างบ้านพี่อย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกไปฝากไว้บ้านยายคือเหมือนเราแค่ไปฝากกลางวันแป๊บๆอะไรเงี้ยเขาอาบน้ำเขาก็เดินออกจากห้องน้ำโดยที่ผ้าเช็ดตัวก็ไม่ใส่คือเขาจะไม่รู้ว่ามันจะต้องอายนะเราเริ่มมองละปีนี้4ขวบไม่ได้ละเพราะว่าถึงจะในบ้านอะแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างความเคยชินให้เขาอะมันจะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้จักการดูแลตัวเองพี่ก็จะบอกเขาว่านาโนเนี่ยเป็นผู้หญิงเราจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้พอบอกให้คนอื่นเห็นไม่ได้เขาว่างั้นหนูก็ต้องนุ่งผ้าเช็ดตัวใช่ไหมนุ่งผ้าขนหนูออกมาใช่ไหมก็บอกใช่ค่ะแล้วเวลาหนูแต่งตัวเนี่ยหนูก็จะต้องไปแอบแต่งในห้องนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่สอนให้ลูกเรารู้จักคำว่าจะใช้คำว่าอะไรดีเหมือนรักนวลสงวนตัวมะน่าจะเป็นประมาณคำนี้ได้พี่ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะไม่ให้หอมนะพอเขาไปโรงเรียนนะเขากลับมาบอกพี่ว่าวันนี้เพื่อนเขาอะหอมเพื่อนผู้ชายอะเปิดกระโปรงด้วยนะแม่
6: ครูให้ครูทำกิจกรรมหนู
5: แล้วไงต่อ
6: เพื่อนก็มาเปิด
5: ทำยังไงคะพอเพื่อนมาเปิดกระโปรงหนู
6: ตี
4: ผมว่าเด็กสมัยนี้เวลาเขาอยากรู้อะไรอะเขามีอำนาจมากกว่ารุ่นผมนะบางทีเขาอยากรู้อะไรเขาจะเพ่งมากเลยจะจ้องให้รู้ให้ได้จนเราแบบไม่ต้องละบอกเขาเลยดีกว่าเพราะอย่างเรื่อง iPad อ่ะนะเขาอยากรู้เรื่องเค้กทำยังไงเขาก็พิมพ์คำว่าเค้กเขาก็สามารถรู้ว่าเค้กเนี่ยทำอะไรได้บ้างจนเขาก็พูดถูกนะอุปกรณ์อะไรบ้างใส่ส่วนผสมอะไรบ้างเขาก็รู้หมดแล้วเรื่องอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงจะอยากรู้ไม่ได้เราอธิบายเขายังเชื่อเรามากกว่านะผมว่านะแล้วเรื่องพวกเนี้ยถ้าหลอกเขาไปอ่ะเขาจะไม่เชื่อเราอีกเลยนะผมว่านะ
3: คือเราบอกเขาตรงๆดีกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเนาะถ้าเราไปโกหกเขาอะครั้งต่อไปเขาจะไม่เชื
1: ่อการเปิดใจพูดคุยเรื่องเพศนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่

0: ทำให้พ่อแม่ลูกเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนนะครับอย่างครอบครัวของเราในวันนี้มีทำพิธีไหมฮะคุณแม่เชิญครับ
1: ก็คือน้องปันๆนะคะพอดีครอบครัวเราจะมีลูกผู้หญิง1คนนะคะก็คือจะสอนเวลาอาบน้ำด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะถามแม่ว่าแม่ทำไมของแม่มีผมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้คิดว่าผมไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะบอกเขาว่าอ๋อมันไม่ใช่ผมหรอกลูกมันคือขนนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะมีขนก็คือมีตรงจักระแ
0: ร้
1: แล้วก็มีตรงอวัยวะเพศ
0: น้องนี่คุณแม่บอกตรงๆเลย
1: ก็คือจะบอกคือไม่อยากให้เขาสับสนระหว่างคือผมมันอยู่ข้างบนไงคะแต่แบบว่าถ้าเกิดไปอยู่ข้างล่างมันจะไปเรียกเป็นผมไม่ได้ก็เลยจะบอกเขาว่าอ๋อมันเขาเรียกว่าขนนะลูกเขาไม่ได้เรียกว่าผมก็จะบอกเขาแบบนี้ค่ะ
2: คือพูดกันตรง
0: ๆตรงไปตรงมาชัดเจนจริง
3: ๆตรงมากอาศัยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายกันไปนะคะก็ได้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยมีพัฒนาการจากการที่เขาเป็นเด็กอย่างนี้แล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นร่างกายของคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องตกใจคือมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องดีเพราะต่อไปก็เหมือนคุณแม่แหละหนูก็โตขึ้น
2: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากครอบครัวทางบ้านนะคะแต่ว่าเรายังมีเรื่องของการสอนแบบเนียนๆนะคะแบบธรรมชาติเลยแล้วก็สามารถทำได้ด้วยผ่านทางยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะเริ่มที่ยุทธวิธีแรกของเราเลยก็คือเรื่องของการเล่น
0: ใช่
2: วันนี้เรามีน้องตุ๊กตาน
0: ี่อยู่สองตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำ
2: ค่ะทีนี้เราจะเล่นยังไงล่ะคะคุณหวานคะ
3: ก็คือจะชวนเขาให้อาบน้ำน้องตุ๊กตาเด็กชอบมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเขาใช่ไหมคะทีนี้ตุ๊กตาของเราน่ารักมากคือตรงที่เขาก็มีสองเพศด้วยเนา
2: ะ
3: อย่างเช่นเนี่ยพอเราถอดเสื้อใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต้องมาตักน้ำอาบเลยมีขันเล็กๆเนี่ยอาบแล้วก็ให้เขาล้างแหนใต้รักแร้ก็ต้องล้างนะลูกใต้ซอกคอผู้ที่เป็นขาหนีบก็ต้องล้างก็สอนให้เขาเอาน้ำล้างทั่วมีลูกข้างหลังล้างหรือยังแล้วที่ก้นล้างหรือยังล
0: ู
3: กนะทุกครั้งตอนอาบน้ำด้วยตอนที่เข้าห้องน้ำด้วยต้องล้างให้สะอาดเราจะได้ไม่มีกลิ่นหรือความไม่สะอาดตัวนะคะเด็กๆก็จะมีร่างกายที่สะอาดไปซะทุกส่วนเลย
2: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงไหมคะสมมติมีลูกชายเพื่อความชัดเจนก
0: ็
2: คือถ้ามีลูกชายก็สอนลูกชายอาจจะให้คุณพ่อเป็นคนสอนให้คุณพ่อสอนลูกชายคุณแม่สอนลูกสาวน่าจะเป็นวิธีการที่ดี
3: แล้วก็เวลาสอนนี่ต้องย้อนกลับที่ตัวเด็กเขาด้วยนะคะว่าโอ้ทำความสะอาดน้องตุ๊กตาแล้วตัวหนูละลูกนะคะหนูก็อย่าลืมนะหนูก็ต้องสะอาดเหมือนน้องตุ๊กตานะคะ
2: ค่ะ
3: นะคะ
2: นะคะนี่เป็นง่ายๆเลยค่ะยุทธวิธีการเล่นที่ทำให้ลูกเราได้เรียนรู้เรื่องของการรักษาสุขอนามัยด้วยยุทธวิธีต่อไปค่ะพี่บอยครับ
0: นั่นก็คือการคุยครับ
2: ค่ะยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะการสอนลูกเรื่องของเพศ
0: ครับมีทั้งประเด็นที่ไม่ควรพูดกับประเด็นที่ควรพูดด้วยครับ
2: มาดู
0: ประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นที่ไม่ควรพูดไม่ใช่เรื่องของเด็กรอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู
2: ้โอ้โหลองถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหม
0: ครับว่าพ่อแม่มีเคยพูดประโยคนี้กันบ้างไหมฮะ
1: เข้าห้องน้ำด้วยกันเขาจะถามว่าแม่ทำไมถึงเลือดออกเนี่ยแม่ไม่สบายหรออะไรเงี้ยก็เลยจะบอกเขาว่าไม่ใช่มันเป็นเมนลูกเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตขึ้นลูกก็รู้ใช่ไหมคือตอนนี้มันลูกยังไม่รู้หรอกยังไม่ถึงวัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตลูกก็จะรู้เองอ่ะจ
0: ้
1: ะ
2: ส่วนใหญ่คือแบบบางทีเราไม่รู้จะอธิบายยังไง
0: เนาะ
2: ครูหันขาประโยคที่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กหรือว่ารอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู้จริงๆแล้วไม่ควรพูดเพราะอะไรคะ
3: โตก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าการอธิบายตอนเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างไม่ซับซ้อนนะคะแต่พอเขาโตขึ้นเราก็จะยิ่งเขินใหญ่มันยิ่งไม่รู้จะพูดกันยังไงใช่ไหมคะตอนเล็กๆเนี่ยเราก็อธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานะคะหรือว่าอย่างคุณแม่ที่พูดเรื่องของการมีรอบเดือนใช่ไหมคะลักษณะนี้คุณแม่ก็อธิบายว่าอธิบายเบื้องต้นเนี่ยดีแล้วค่ะว่าลูกไม่ต้องตกใจไม่ใช่เลือดออกนะลูกผู้หญิงที่โตขึ้นทุกคนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่ารอบเดือนอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่แสดงว่าเราเป็นสาวแล้ว
2: นะคะง่ายๆใช่ไหมคะ
3: ง่ายๆคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คืออย่าให้เขาสึกตกใจว่าแม่เป็นอะไรแล้วเลือดออกแล้วเขาก็ไม่อยากโตแบบแม่มีเลือดออกเป็นเรื่องน่าตกใจคือเป็นเรื่องผ่อนคลายว่าผู้หญิงทุกคนนะลูกเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมแม่ใช้ผ้าอนามัยแล้วก็ไม่มีอะไรลูกเดี๋ยวมันก็หมด
2: นะคะคือทำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องที่อีกหน่อยหนูจะได้เรียนรู้ คืออาจจะใช้ประโยคว่าเดี๋ยวโตก่อนก็รู้แต่ว่ามีคำอธิบาย
0: ต่อท้ายไว้ด้วย
2: นะคะมาดูประเด็นอื่นกันบ้าง
0: ครับคราวนี้มาดูประเด็นต่อไปกันเลยครับ เมื่อหนูโตขึ้นร่างกายของหนูจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
2: ต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะคุณวันจากเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายกัน
3: พอเราอธิบายอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
0: ครับ
3: เด็กจะเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ
0: ่
3: ฉันมีความสุขที่ฉันจะได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาอย่างเบิกบานใจแทนที่จะรู้สึกว่าการพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอับอายนะคะอันนี้มันจะดีต่อจิตใจของเด็กแล้วเขาก็เติบโตอย่างมั่นคง
2: ค่ะ
0: ต่อไปคือสอนให้รู้จักเพศตรงข้ามครับ
3: มันมี2ลักษณะนะคะ
2: ค
3: ืออย่างแรกนี่คือสอนในเรื่องของสรีระกับบุคลิกภาพของความเป็นผู้ชายผู้หญิงอันนี้ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอยู่แล้วนะคะส่วนที่2คือต้องรู้ว่าบทบาททางเพศนะคะว่าพ่อกับแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพศที่ต่างกันนะคะคุณพ่อมีความแข็งแรงกว่าคุณพ่อก็จะทำอะไรที่ใช้แรงคุณแม่นี่เป็นผู้หญิงทำอะไรละเอียดละออก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่แต่หน้าที่ของคุณแม่ก็มีคุณพ่อคอยช่วยหน้าที่ของคุณพ่อก็มีคุณแม่คอยช่วยโดยเฉพาะการเลี้ยงดูหนูเป็นหน้าที่ของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่จะช่วยดูแลหนูด้วยความรักนะคะให้หนูเติบโตอย่างดีแข็งแรงค่ะ
0: มาดูที่ประเด็นต่อไปเลยครับสอนให้รู้จักป้องกันตัวเองครับ
3: เรื่องนี้สำคัญเนา
2: ะ
3: กติกาในเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยต้องสอนให้ลูกอย่างชัดเจนแล้วต้องถามลูกกลับด้วยว่ามันมีกี่ขั้นตอนนะคะเช่นขั้นตอนที่1นะคะต้องบอกว่าเราไม่ชอบใครจะมายุ่งอะไรกับเราหรือเราไปยุ่งกับเรื่องของอวัยวะของคนอื่นขั้นตอนที่2ก็คือว่าจะต้องออกจากตรงนั้นโดยเร็วนะคะขั้นตอนที่3คือขั้นตอนที่จะต้องไปบอกพ่อแม่หรือคุณครูทันที
2: ค
3: ่
2: ะ
0: ครับ
2: อันนี้คือต้องย้ำกับลูก
3: ย้ำต้องย้ำ
0: มาถึงประเด็นสุดท้ายครับสอนเรื่องความสะอาดครับ
3: ค่ะคือต้องสอนให้เขารู้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องรักษาความสะอาดให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องสอนลูกนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างท
0: ั้
3: งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการที่จะปฏิบัติต่อกันนะคะ
0: ค
3: ุณพ่อให้เกียรติคุณแม่คุณแม่ให้เกียรติคุณพ่อเราไม่ใช้กำลังทำร้ายกันเราจะพูดกันดีๆเราจะแสดงความรักต่อกันด้วยการอบกอดกันพูดจาด้วยไพเราะและให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะ
2: ทีนี้มีประเด็นนิดนึงค
0: ่
2: ะเรื่องของการสอนเรื่องความสะอาด
0: เนี่ยเรื่องความสะอาด
2: คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะแบบจะเรียกมันยังไงด
0: ีไม่รู้จะเรียกยังไงดี
2: ตั้งชื
0: ่
2: อต
0: ั
2: ้งชื่อขึ้นมาบางชื่อก็เข้าใจได้โดยทั่วกันบางชื่อประหลาดมากค่ะ
0: เ
2: ป็นส่วนตัวมากอันนี้จริงๆแล้วเราจะเรียกตรงส่วนเอาง่ายๆตรงอวัยวะเพศเนี
0: ่
2: ยยังไง
3: คือเด็กเราตั้งได้นะคะในบ้านเนี่ยบางทีคุณปู่คุณย่าแล้วก็หรือคุณพ่อจะตั้งแบบนี้แต่ว่าลูกต้องรู้ว่านี่มันเป็นชื่อเล่นนะ
0: ไม่ใช่ชื่อจริงๆของมันนะ
3: ใช่มันมีชื่ออีกชื่อนึงที่เป็นชื่อจริงเราพูดไปแล้วใครๆก็จะรู้จักนะลูกเพราะว่าบางทีลูกพูดอย่างเงี้ยพูดแต่ชื่อเล่นก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าต้องกระซิบบอกลูกด้วยว่าเราการพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมาพูดคุยไม่ใช่พูดในที่สาธารณะตะโกนพูดคุยกันไม่ใช่เราจะพูดกันในครอบครัวเราจะพูดกันเบาๆเราจะพูดเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเด็กจะได้รู้ว่ามารยาทที่ดีหรือสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำในที่สาธารณะนะคะ
2: เอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยนะคะเป็นประเด็นที่ควรแล้วก็ไม่ควรพูดกับลูกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีค่ะพ่อบอยคะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายของเราที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ
0: ์ใช่แล้วครับนั่นคือการอ่านครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับเนื้อคืออ่านแล้วเล่นบทบาทสมมุติเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของลูกครับ
3: บางทีเรานึกหาคำตอบให้กับลูกยากหรือว่าเราไม่รู้จะอธิบายเขายังไงนะคะหนังสือนี่มันถูกกลั่นกรองมาแล้วนะคะเรื่องทั้งคำพูดที่ใช้หรือว่ารูปภาพที่นำเสนอค่ะมันก็จะง่ายขึ้นอย่างบางทีคุณพ่อไม่รู้จะสอนลูกยังไงถ้าลูกมาถามเรื่องเต้านมเนี้ย
0: อยากรู้เดี๋ยวน
3: ั้นอย่างเงี้ยตัวอย่างเนี้ยค่ะความลับของเต้านมเนี้ยก็ดีเนาะเนี่ยลูกถามว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ใส่ยกทรงล่ะก็เต้านมของผู้ชายมันไม่โตนะสิเต้านมของผู้หญิงโตกว่านะ
2: ค่ะ
3: เมื่อถึงเวลาเต้านมของหนูที่เป็นผู้หญิงก็จะโตเหมือนกันไง
0: อ
3: ๋
0: อ
3: ใช่ไหมง่ายง่ายมาก
2: ค่ะ
3: แล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบทบาทสมมุติ
0: ใช่ไ
3: หมคะบางทีในหนังสือมันก็จะเล่าถึงเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเง
0: ี้
3: ยเราก็อาจจะซ้อมกันเอาล่ะสมมติพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยากแปลกหน้าแล้วเข้ามาแล้วอยากจะขอจังทำยังไงลูกเมื่อกี้พ่อสอนอะไรไว
0: ้
3: อ้าวเรามาเล่นกันนะมันก็จะทำให้มันแม่นยำขึ้นมันชัดเจนขึ้น
2: นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะยังไง อย่าลืมถ้าเกิดมีปัญหาไม่รู้จะสอนลูกยังไงดีเขินจังเลยคุณพ่อขี้อายคุณแม่ขี้อายหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องของบ่งบอกการเป็นตัวตนของตัวเองการเป็นเพศของตัวเองช่วยได้
0: ใช่แล้วแหละครับ
2: นะ
0: โอ้โหวันนี้คลี่คลายเลยนะครับเรื่องที่เราคิดว่าหนักๆอย่างเรื่องเพศวันนี้เราทำให้เรื่องนี้สว่างได้และทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายกันได้ครับ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณครูหวานมากๆเลยนะคะกระจ่างแจ้งเลยขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครูหวานครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเราทั้ง5ครอบครัวขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะว่าการสอนลูกเรื่องของเพศเนี่ยบางทีฟังดูมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรามองในมุมของลูกเด็กๆมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราสอนแบบตรงไปตรงมาเหมาะสมกับวัยแล้วก็เป็นธาตุเราก็จะทำให้ลูกเข้าใจได้ไม่ยากและที่สำคัญที่สุดนะคะในการดูแลลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
4: ้พ่อแม่สู้สู
2: ้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่รำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมและแขกรับเชิญของ Gen Y ของเราวันนี้นะครับเธอก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงนี่แหละครับที่มีประสบการณ์ชีวิตและได้ขึ้นเวทีมากมายเลยนะครับแต่ตอนนี้เธอก็ยังค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกับวัยรุ่นคนอื่นนี่แหละครับเธอคือน้องกวางอริสาหอมกลุ่นครับผมหรือว่าที่คนเรียกเธอว่าเจ้าหญิงดิสนีย์แห่งวงการโซเชียลครับ

กวางอนิสาหอมกุ่นค่ะอายุ23ปีค่ะก็คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าน้องกวางดิสนีย์เพราะว่าเราประกวด Thailand Got Talent มาแล้วก็ร้องเพลงนี้จนแบบมีกระแสขึ้นมา

0: ค่ะสนุกกับการได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เอนเตอร์เทนผู้คนไม่ว่าจะเป็นสตรีมเกมหรือว่าทำคลิป ASMR เพื่อบำบัดผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เป็นความสุขทางใจของฟังด้วย
1: อ้าวตอนนี้เราก็ถึงบ้านน้องกวางแล้วครับผมแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าบ้านนี้คือใช่บ้านน้องกวางจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองกดกิ่งดูครับว่าจะมีใครออกมาหรือเปล่านะครับกดเอ๊ะกดแล้วใช่ไหมอีกรอบอ้าวมีคนออกมาแล้ว
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ใช่น้องกวางหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะมาถึง
1: เจอแล้วครับผมนี่คือบ้านน้องกวางครับ
0: สวัสดีครับผมสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นน้องๆจากรายการใช่ไหมรายการต่างๆแล้วก็มีโคเวอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่เรามาที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่คือเป็นสตูดิโ
0: อ
1: ของเรานี่คือเป็นสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเข้าไปได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเข้ามา
1: เข้าได้โอเคครับขอบคุณมากเด
0: ี๋
1: ยวเราเข้าข้างในกันขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณค่ะ
0: เชิญเลยครับผม
1: เอาครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูสตูดิโอของน้องกันครับ
0: มาเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับโหนี่คือสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นบ้านของกวางแล้วก็เป็นบ้านของแมวด้วย
1: ไม่แปลกใจครับเพราะว่ากลิ่นนี่คือกลิ่นแมว
0: ใช่ค่ะ
1: และสิ่งที่ผมเห็นอยู่รอบๆตัวนี่คือบ้านแมวคร
0: ับมีแมวอยู
1: ่โอเคนอกจากบ้านแมวแล้วเนี่ยสตูดิโอของเราที่นี่เลยส่วนตัวอย
0: ู่
1: ตรงไหนเอ่ย
0: อยู่ตรงเนี้ยค่ะขวามือนี่เองใกล้ๆ
1: ตรงนี้เลยเหรอในห้องเนี้ยนะ
0: ค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะ
1: เฮ้ยไหนโอ้โหนี่คือในคลิปที่เราเห็นกันทั้งหมดคือเกิดขึ้นที่นี่ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะคลิปเกิดขึ้นที่นี่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสตรีมเกมสตรีม ASMR ทำคลิปร้องเพลง อัดเพลงทุกอย่างคือ
1: ที่นี่หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คือตัดต่ออะไรเองหมดเลย
0: ใช่ค่ะทำเองทุกอย่างไม่ได้จ้างใครเลย
1: โอ้โหสุดยอด
0: ครับผม
1: หลายคนคงจะคุ้นเคยกับภาพแรกให้เรารู้จักน้องกวางนะครับด้วยเสียงร้องที่เป็นพรสวรรค์แต่นั่นก็ไม่ใช่ความสามารถเดียวของเธอเรากลับได้พบว่าเธอเองเนี่ยมีความสนใจหลายต่อหลายเรื่องและนั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่ทำให้เราอยากจะรู้จักตัวตนความคิดและเรื่องราวการค้นหาตัวเองของเธอครับ

0: ตอนวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นแบบมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะตอนนั้นน้องกวางเป็นคนยังไง
1: จริงๆพื้นฐานกวางจริงๆกวางเป็นคนที่อายนะแบบเงียบไม่พูดคือเป็นเด็กแบบจืดอ่ะจืดมากแต่การที่เราไปประกวดเริ่มไปประกวดร้องเพลงเนี่ยมันทำให้เราได้เจอแบบสังคมเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยเอ้ยเริ่มเป็นคนที่แบบพูดขึ้นมาหน่อยจากที่ไม่พูดเลยใช่เริ่มมีความกล้าในตัวเองเพราะเรื่องการไปประกวดนี่แหละค่ะทำให้เราได้เข้าสังคมมากขึ้น
0: พูดถึงการร้องเพลงครับอยากจะทราบว่าเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เลยหรือเปล่าเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งในด้านนี้เลยเหรอ
1: จริงๆกว่าก็ไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบร้องเพลงนะพ่อแม่เห็นว่าเราร้องเพลงได
0: ้อ๋อคือนี่คือทั้งหมดทั้งมวลคือกวางไม่ได้ชอบร้องเพลง
1: เราแค่ชอบร้องในห้องน้ำร้องให้พ่อแม่ฟังแต่เราไม่ได้อยากประกวด
0: ใช่ไม่อยากประกวด
1: ไม่ได้ชอบที่จะแบบต้องอุ๊ยไปร้องบนเวทีแต่ด้วยความที่พ่อแม่เขาเห็นว่าเราเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดณตอนนั้นเพราะความเป็นคนเรียนไม่เก่งเป็นคนแบบหัวตื้อมากเลยแต่เราร้องเพลงดีเขาก็สนับสนุนในด้านนี้เราก็โอเคให้เรียนก็เรียนก็ได้มันกลายเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในชีวิตแล้วเราก็ต้องคีปมันต่อไปแต่ถามว่าใจเราชอบไหมก็ไม่ได้อินมากขนาดนั้น
0: ตอนที่ไปประกวดอะ expect ไหมว่ามันจะผลออกมาจะดีแค่นี
1: ้จริงๆแอบมั่นใจในตัวเองนิดนึง
0: ก่อนที่มันดีแล้วใช
1: ่คือก่อนที่กวางไปประกวดอะก่อนทำคลิปลง YouTube ใช่ไหมแล้วมันเป็นคลิปมันแบบมันไวรัลมากแบบแชร์ในโซเชียลค่อนข้างเยอะมากมันกลายเป็นคลิปไวรัลแบบอุ๊ยเต็มเฟซไปหมดเลยคนมาฟอลโล่แบบโอ้ 500,000 กว่าคนแบบตายมันมาเยอะมากไปในคืน2คืนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีรายการอยากให้เราไปออดิชั่นก็คือ Thailand Got Talent นี่แหละเราก็เลยค่อนข้างจะแบบค่อนข้างตัวเองหน่อยแนวที่เราร้องมันก็แปลกจริงๆมันมีคนร้องไม่มีใครร้องแบบนี้ไม่มีใครเอาไปประกวดแบบนี้ก็น่าจะได้นะ
0: ตอนนั้นเราร้องเพลงอะไรที่ประกวด
1: Happy Working Song เป็นเพลงจากการ์ตูนดิสนีย์

0: พอเราร้องเพลงออกรายการเสร็จแล้วเนี่ยทางทุกคนที่ได้ดูก็ให้ฉายากับเราว่า
1: เจ้าหญิงดิสนีย์
0: เจ้าหญิงดิสนีย์คิดยังไงกับฉายานี้ตอนนั้น
1: แรกๆก็ดีใจนะแล้วก็แบบอุ๊ยเรามีฉายากับเขาแล้วอุ๊ยน้องกวางมุ้งมิ้งน้องกวางเจ้าหญิงดิสนีย์เราก็แฮปปี้ดีนะแต่เราแฮปปี้อยู่ประมาณครึ่งปีได้มั้งครึ่งปีได้มั้งพอพักหลังๆเราเริ่มแบบเราเสพติดยอดไลค์อ่ะไม่ได้เสพติดสิเราเหมือนเป็นคนแบบแพนิคกับยอดไลค์แบบเอ้ยทำไมมันยอดไม่ถึงเหมือนรูปที่แล้วนะทำไมเฮ้ยทำไมไลค์มันน้อยทำไมมันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมยังได้แค่นี้แบบเรากลายเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็จะถ่ายรูปแต่แบบน่ารักแบ๊วแบ๊วใสใสเพื่อแบบให้คนที่เข้ามาที่เขาคิดว่าเราเป็นลูกเจ้าหญิงดิสนีย์ให้เขาแบบเฮ้ยน้องแม่งสดใสอะไรเงี้ยแล้วก็ป้อนสิ่งที่เขาต้องการไปด้วยนั่นแหละนะตอนนั้นด้วยความที่เราอยากได้แบบให้เขาสนใจให้เขารักเราโดยที่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราเป็นตัวเองหรือเปล่า

0: กินเวลานานไปมากกว่านั้นมันเริ่มแบบเราเริ่มแย่กับตัวเองแล้วพอเราเริ่มคิดเรื่องยอดไลค์มากขึ้นเรายิ่งเป็นทุกข์กับตัวเองเว้ยทำไมเรากลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเรากลายเป็นคนที่แบบมานั่งกังวลยอดไลค์ตั้งแต่เมื่อไหร่วะชีวิตเราไม่เคยต้องมานั่งทุกข์กับเรื่องแค่นี้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยไม่ควรจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนเลยนะกับไอ้แค่ยอดไลค์เนี่ยมันเลยทำให้กวางแบบเฟดตัวเองไปดีไหม
1: ก็คือช่วงนั้นคือเป็นมุมหนึ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรไง
0: ถูกไหมคนนอกไม่รู้เลยแต่เพื่อนใกล้ตัวคนข้างตัวคือรู้ว่าเราเป็นไงหรือว่าเราเป็นคนหารู้ว่าเราเป็นคนแบบออกจะดาร์กนิดนึงแชร์อะไรที่แบบมันที่ไม่สมควรกับการเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่คนอื่นก็แบบเขาเชิดชูเลย
1: คือมันเป็นสิ่งที่เราเป็นแต่มันไม่สามารถโชว์หรือออกไปได้แล้วก็คนข้างนอกก็มองเรามาในอีกแบบน
0: ึ
1: ง
0: ใช่แบบเราพูดแค่แบบโทษนะแบบแค่คำว่ากูมึงนิดเดียวว่
1: า
0: เขาก็แบบพูดน้องกว้างไม่พูดแบบนี้มันก็แบบพอเราโดนแบบนั้นบ่อยๆแล้วโอ้โหเราก็ไม่กล้าทำอะไรไง
1: เราเฟดตัวหายไปจากโซเชียลหรือทุกอย่างที่เราเคยทำเลยนานแค่ไหนตอนนั้น
0: ประมาณปีกว่านาน
1: ปีกว่าโอ้ยองจริงเลยเวลา1ปีที่ไม่ยุ่งกับโซเชียลเป็นอะไรที่นานมากๆ
0: มันไม่เชิงไม่ยุ่งเราก็ยังติดตามข่าวสารอะไรทั่วไปอยู่แต่เราไม่ถ่ายรูปลงไม่โคเพลงลงไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยหายไปกับฝุ่นแล้วพอเรารู้สึกดีกับตัวเองสักพักเราก็เอ๊ะโอเคเราโอเคกับตัวเองแล้วเวลานี้แหละที่เราจะเริ่มกลับมาทำอะไรสักอย่างที่แบบมันเป็นตัวเราสักทีเริ่มล้างคำว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ออกไป
1: เราอยากจะหลุดจากคำนั้น
0: ใช่เราอยากจะสลัดมาหลุดออกไปได้แล้วเพราะว่ามันกินเวลากัดกินเรามานานเกินไปแล้ว
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของน้องกวางที่ผ่านมาอีกมาแล้วนะครับเราก็รู้แล้วครับว่าเธอเนี่ยได้เจออะไรบ้างเนาะหลังจากนี้เราก็จะไปดูว่าน้องกวางเนี่ยตอนเนี้ยทำอะไรบ้างมีเยอะมากเลยใช่ไหม
0: มีเยอะแยะเลยค่ะเยอะจริง
1: จริงจริงง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องกวางจะโชว์อะไรให้เราดูบ้างครับครับแล้วตอนนี้ครับแล้วก็อยู่ในสตูดิโอของน้องกวางนะครับผมเนี่ยดูเลยครับมีของอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยอันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็หลังจากที่น้องกวางบอกว่าน้องกวางได้เฟดตัวหายไปเป็นปีเลยแล้วก็ที่ค่อยๆได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าเอ้ยอะเราพร้อมแล้วที่เราจะกลับมาสิ่งแรกที่เราทำตอนนั้นคืออะไรครับ
0: คือช่วงที่เราหายไปอ่ะพอเราไม่ได้อัปเดตการร้องเพลงโคเวอร์ลงโซเชียลอะไรเงี้ยมันทำให้เราเหมือนหมดแพชชั่นนะคะหมดไฟไปกับเรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะทำอะไรดีวะที่แบบมันทำให้เรามีความสุขรู้สึกเป็นตัวเองแล้วแบบไม่ใช่เรื่องร้องเพลงเราไม่อยากให้คนมานั่งติดภาพเราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ร้องเพลงสดใสอะไรเงี้ยคิดไปคิดมาเราก็เลยจำได้ว่าเราเคยวาดรูปนี่เราเคยชอบวาดรูปแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับมันเลยเพราะเราเอาเวลาไปทุ่มให้ร้องเพลงหมดมันเป็นอะไรที่เราชอบมากเลยนะแต่เหมือนอันนั้นพ่อแม่เหมือนไม่ค่อยอยากให้ไปแตะเท่าไหร่เขารู้สึกเฮ้ยศิลปินไส้แห้งอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าแล้วก็ลองวาดรูปก็ได้เราก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนขึ้นมาเกี่ยวกับคู่รัก
1: คือวาดเอง
0: ใช่วาดเองหมดทุกอย่างเลยค่ะพอเราวาดรูปลงไปแล้วเฮ้ยคนชอบคอนเทนต์เราอะ
1: นอกจากที่เราวาดรูปทำเพจอย่างเงี้ยเราได้ค้นหาตัวเองในทางอื่นบ้างไหม
0: คือเราก็ค่อนข้างมีความสุขกันวาดรูปตรงนี้นะแต่มันมีอยู่ช่วงนึงที่เราได้รับโอกาสจากการสตรีมเข้ามา
1: การสตรีม
0: ใช่สตรีมเมอร
1: ์ได้อ๋อแล้วสตรีมเมอร์คือแบบแคสเกมประมาณนี้ป่ะ
0: ใช่เป็นนักแคสเกมคือแบบใช่เลย
1: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอ
0: ได้รับโอกาสนี้มาเราก็เลยเฮ้ยน่าสนใจดีนะก็คิดว่าน่าลองดูเหมือนกันเพราะเราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่กับมันให้เวลากับมันแล้วเรากวางคิดว่ามีอะไรที่แบบเราสามารถทำให้คนมาแบบมาเอนจอยมาเอนเตอร์เทนกับสิ่งที่เราทำได้เยอะกว่านี้หรือเปล่ามันเหมือนเป็นความสุขของเราเองอ่ะคือมันไม่เหมือนตอนที่คนเข้ามาหาเราตอนที่เราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คือเขาเข้ามาด้วยความคาดหวังว่าเราจะต้องแบบเอ้ยสดใสน่ารักใสๆแบ๊วๆอะไรเงี้ยแต่ในสตรีมอ่ะคือทุกอย่างเป็นตัวเราเราแสดงออกอะไรไปก็คือตัวเราจริงๆเราแบบโอ๊ยเกี่ยวกาตะโกนนั่นนี่แต่คนก็ยังเข้ามาแล้วรักเราเรารู้สึกแฮปปี้กับที่เราจะทำให้ทุกคนแบบเข้ามาเรื่อยๆอยากทำให้คนเข้ามารู้จักกันเรื่อยๆ
1: เพราะนี่คือสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีความสุขที่จะทำ
0: ใช่ใช่ค่ะมีความสุขที่จะทำเราเลยแบบไม่กลัวที่จะแบบเฮ้ยหาอะไรทำเพิ่มดีไหมเพิ่มคนขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้คือแบบมันโอเคสำหรับเราแล้ว
1: ผมว่าน้องกวางก็เหมือนวัยรุ่นอีกมากมายครับที่พยายามค้นหาตัวเองแต่การจะรู้ว่าสิ่งไหนใช่หรือไม่ใช่เนี่ยบางครั้งการที่ได้ลงมือทำอาจจะเป็นหนทางเดียวครับที่เราจะได้หาคำตอบนั้นได้แคสเกมก็ทำไปละเพจก็ทำไปแล้วล่าสุดเราทำอะไรอยู่ตอนนี
0: ้ล่าสุดกวางทำเป็นเขาเรียกว่า ASMR ค่ะ

0: ASMR
1: ใช่ถ้าจะให้แปลตรงๆแบบง่ายๆก็คือการบำบัดด้วยเสียงเช่นการแบบแคะหูการเอาสิ่งของมา
0: เรื่อยๆการแคะหูเกี่ยวอะไรกับการนอนหลับครับการแคะหู
1: คือบางคนเขารู้สึกว่าแบบมีคนมาแบบมาแคะหูแล้วมันเพลิดเพลินอ่ะมันนอนตักแม่แล้วแบบมีแม่มาคอยแคะหูอันนี้คือจริงๆนะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่กวางเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการคือเป็นคนนอนหลับยากแล้วต้องหาอะไรฟังก่อนนอนหรือว่าต้องคือไม่มีสมาธิในการคือพอถ้าห้องมันเงียบอ่ะเราจะคิดอย่างอื่นฟุ้งซ่านเราเลยต้องเปิดอย่างอื่นฟังเพื่อให้ที่ให้เราหลับแล้วมันมีโอกาสที่เราได้ไปเปิดเจอสตรีมของต่างประเทศซึ่งเขาทำเป็นแบบไลฟ์สดเลยคือการแบบทำ ASMR บำบัดด้วยเสียงเพื่อการนอนเขาไม่ได้มาทำเก็บกินให้ดูนะเขาแบบมีไมค์ตัวนึงแล้วมันเป็นรูปหูอ่ะเป็นหูคนสองข้างอ่ะแล้วก็แบบเขาก็รูปซ้ายรูปขวาแล้วพอเราฟังเฮ้ยมันเหมือนมีคนมารูปหูเรา
0: จริงไหมเนี่ย
1: ใช่มันเป็นมิติแบบเหมือนคนกำลังทำอยู่เลย
0: พูดตรงผมไม่เคยได้ยินและไม่เคยทำเลยถ้าจะขอให้ทำให้ดูได้ไหม
1: ได้ค่ะยินดีค่ะ
0: จริงเหรอแล้วมันจะหลับสบายเหรออ
1: าจจะง่วงอาจจะอยู่ดีก็ง่วงแบบตัวอ่อนมาเลยก็ได้
0: ติดได้จริงๆแล้วทุกคนผมไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็ไม่เคยทำเลยก็น่าสนใจมาก

0: ตอนแรกที่เริ่มทำเนี่ยมันต้องมีคนที่ไม่เข้าใจแน่นอน
1: ด้วยความที่มันเป็นสิ่งใหม่เป็นอะไรที่มันไม่เคยมีคนทำในประเทศไทยเลยแล้วเราก็เป็นคนแรกที ่ทำมันคอมเมนต์ค่อนข้างจะไปในทางที่แบบเฮ้ยทำอะไรอ่ะเป็นคนบ้าหรอคุยคนเดียวแบบเหมือนเหงาหรอมานั่งรูปอะไรแบบนี้โรคจิตปะเนี่ยแบบว่าเราหนักมากที่แบบเขาไม่ได้จะไปค้นหาเลยว่าที่เราทำอยู่มันคืออะไรเพราะเราก็ค่อนข้างจะจั่วแคปชั่นหน้าสตรีมอยู่แล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือ ASMR คือการบำบัดด้วยเสียงบางทีคนผ่านมาเขาก็ไม่สนอะ
0: ไม่สน
1: อะไรเป็นบ้าหรอบางทีค่อนข้างจะมีคอมเมนต์ที่แบบเป็นแบบ sexual harassment แบบค้างชื่อหน่อยครับแบบโอ้โหอันนี้คือแบบ
0: เพราะว่าเราก็โดนโซเชียลบูลลี่ด้วยเหมือนกัน
1: โดนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: มีวิธีการรับมือกับมันยังไงบ้างไหม
1: จริงๆกวางไม่เคยคิดที่จะตอบโต้ด้วยการแบบด่าเขากลับนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรอ่ะเราแค่คิดว่าถ้าเราจะทำอะไรแบบเพื่อตอบโต้เขาไปสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องเป็นการแบบสะท้อนสังคมด้วยน่าจะดีหรือว่าทำให้ทุกคนตื่นตัวกับเรื่องไซเบอร์บูลล
0: ี่
1: ใช่คิดว่าแต่งเพลงโดยที่การนำคอมเมนต์ที่คนอื่นเคยมาต่อว่าเราอะเอามาเรียงกันเป็นเพลงมันน่าจะเข้าท่านะคือเพลงมันคอร์ดมันสดใสไพเราะดูมีความดิสนีย์สุดๆเลยก็เราก็ค่อนข้างแบบเสียตัวเองด้วยแต่ว่าเนื้อหาเป็นคอมเมนต์ของคนอื่นที่แบบต่อว่าเราทั้งนั้นเลย
0: ก็คือสรุปแล้วคือเราเอาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่โดนบูลลี่เน
1: ี่
0: ยมาทำเป็นเพลง
1: ใช่ค่ะให้เขาได้ฟังให้เขาได้สะท้อนเสียงของเขาเองว่าคุณฟังอะคุณรู้สึกยังไงกับคำพูดแบบเนี้ยสิ้นคิดหน้าไม่ได้

0: ฟีดแบ็กกับเพลงนี้เป็นไงบ้าง
1: โอ้อันนี้เหลืออันนี้เกินคาดมากเลย
0: เกินคาดมาก
1: คือไม่ได้คิดว่าแบบคนจะชอบเพราะรู้สึกเพลงมันมีแต่คำราจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยก็แอบคิดอยู่ว่ามันไม่มีความเพาะทางด้านเนื้อเพลงเลยแต่ถามว่าดนตรีมันเพาะไหมเสียงเราก็น่ารักสดใสแต่เนื้อเพลงมันดาร์กมากไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นแต่สรุปทุกคนเห็นด้วยทุกคนตื่นตัวและทุกคนก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะเรียกว่าอะไรปฏิวัติความคิดใหม่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอยู่ในโลกโซเชียลร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกทุกคนแบบเริ่มเฮ้ยแบบนี้มันไม่ดีเราควรจะเปลี่ยนแปลง
0: อย่างเรารับมือได้แต่พี่เชื่อว่ามันมีคนอีกหลายคนที่รับมือไม่ได้เรามีคำแนะนำอะไรให้เขาไหม
1: คือเอาจริงๆวิธีของกวางอะนอกจากที่กวางจะตอบโต้เขากลับไปแต่กวางรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบโต้หรือมีภูมิคุ้มกันได้แบบกวางสิ่งที่กวางทำจริงๆในชีวิตจริงตั้งแต่ตอนที่กวางเจอเรื่องไซเบอร์บูลลี่คือกวางปิดโซเชียลคอมเมนต์ปิดช่องทางที่เราจะเห็นคอมเมนต์แย่ๆแบบนั้นแล้วใช้ชีวิตอยู่ในความจริงในชีวิตจริงไม่มีใครเดินมาด่าเราไปกินข้าวไปดูหนังไปทำอะไรที่เราแฮปปี้ไม่มีใครเดินมาหาเราแล้วพูดอะไรใส่เราเลยแต่ในเมื่อเราเอาใจไปผูกกับอะไรที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือในคอมเมนต์น่ะมันทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งที่กวางทำได้และอยากจะแนะนำทุกคนก็คือเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นและยิ่งอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเรายิ่งไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปอะไรเลยอ่ะความจริงก็คือความจริงใครพูดเรื่องไม่จริงเขาก็รู้อยู่แก่ใจเราไม่จำเป็นต้องแบบเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องที่มันไม่จริง

หลังจากฟังน้องกวางพูดแล้วนะครับผมว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆและเธอรู้วิธีในการรับมือของคำพูดที่วิจารณ์เธอต่างๆนานาได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่เพื่อเราเข้าใจปัญหาดีได้มากยิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับปัญหาไซเบอร์บูลลี่ครับ

0: และเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลลิ่งครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครับผมโซเชียลบูลลิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับมันมีจำแนกแบ่งออกมาเป็นยังไงได้บ้างไหมครับ
1: ครับจริงๆเรื่องของโซเชียลบูลลิ่งหรือไซเบอร์บูลลิ่งอันนี้นะครับมันก็คือการกลั่นแกล้งรังแกทางสังคมโดยที่เราใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นสื่อในการที่จะกลั่นแกล้งผู้อื่นนะครับเพราะงั้นจริงๆมันก็มีการกลั่นแกล้งกันได้หลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นแบบทั่วไปก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของเวลาเราเจอกันนะครับกลั่นแกล้งทั่วไปเราก็จะอาจจะมีการทั้งทำร้ายร่างกายด่าว่านินทาหรือบางคนก็อาจจะแบนเพื่อนอะไรเงี้ยรังแกทางสังคม
0: มันคือบูลลี่ธรรมดา
1: บูลลี่ธรรมดาใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นเรื่องของไซเบอร์บูลลี่อย่างเงี้ยครับเราคงไม่ได้สามารถจัดทำลายร่างกายกันได้เท่าไหร่เนาะเพราะเราคงไม่มีหมัดโผล่มาทางหน้าจอ
0: ใช่
1: แต่ว่าเราก็อาจจะนินทาโดยการด่าว่าหรือทำให้เขารู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธไม่พอใจหรืออาจจะทำให้นินทาเพื่อให้คนอื่นเขาแบนหรือไม่ชอบหรือไม่ยอมเข้ากลุ่มด้วยอย่างเงี้ยครับก็เป็นการกลั่นแกล้งทางสังคมอันหนึ่งนะครับ
0: แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอว่ามันเป็นเรื่องที่เล่นๆหรือว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสครับ
1: เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับอย่างที่เราเห็นตามสื่อข่าวสังคมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจนทำให้เขาผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งนะครับก็อาจจะซึมเศร้า อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไร้ค่าอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของไม่สามารถที่จะกลับไปเข้าสังคมได้กลับไปเรียนหรือไปทำงานได้แล้วก็สุดท้ายก็ยังเห็นตามข่าวมากมายนะครับว่าจะมีคนที่ถูกกลั่นแกล้งจนเขาทำลายตัวเองหรือฆ่าตัวตายไปจริงนอกจากกลุ่มที่ถูกรังแกที่น่าจะเป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็ต้องช่วยเหลือนะครับจริงเราก็พบว่าคนที่ไปรังแกคอยกันแกล้งคนอื่นเนี่ยเราก็พบว่าเขาก็มักจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันจริงเรามีการศึกษาค่อนข้างมากแล้วเหมือนกัน
0: ว่า
1: คนที่ถูกไปบูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยครับเราก็พบว่ากลุ่มเหล่านี้ก็มักจะถูกบูลลี่มาก่อน
0: อ๋อคือโดนมาก่อนเหมือนกัน
1: เคยโดนมาก่อน
0: ก็เลยไปทำกันต่อ
1: แล้วถึงบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการถูกเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมในครอบครัวอาจจะมีลักษณะครอบครัวที่ไม่อบอุ่นอาจจะมีการทำร้ายร่างกายกันภายในครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะส่งผลนะครับทำให้เขาก็เกิดการเรื่องของเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็นำมาใช้ต่อไปครับเพราะฉะนั้นจริงๆกลุ่มที่ไปรังแกผู้อื่นก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก่อนแล้วก็อาจจะยังขาดคนที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเหมือนกัน
0: พอเราพูดถึงว่าเรามีคนที่โดนบูลลี่แล้วแล้วคนที่บูลลี่เนี่ยแล้วคนที่เขาเป็นผู้ชมนี่เขาไม่ได้ทำอะไร
1: จริงๆคนที่เป็นผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เลือกที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือแย่ลงได
0: ้
1: เพราะจริงๆคนที่เห็นเนี่ยเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่ถูกรังแกได้นะครับจริงๆการช่วยเหลือนี่ทำได้หลายแบบเนาะบางคนก็คิดว่าเราไม่รู้จักเราจะไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงใช่ไหมครับหรือไม่ได้รู้จักกันทำไมจะต้องเข้าไปช่วยหรือแบบเข้าไปช่วยแล้วจะทำไปยุ่งเรื่องเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่หนึ่งเราว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยน่าจะจำเป็นกว่าแล้วก็คนที่ถูกรังแกเนี่ยสามารถช่วยเหลือเขาได้หลายวิธีเน
0: า
1: ะอ
0: ย่างเช่นไงครับ
1: บางเช่นอาจจะเข้าไปห้ามการรังแกที่มันเกิดขึ้นเข้าไปคอยปรามคนที่มารังแกเขาให้หยุดการกระทำนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยไปหยุดโดยตรงเนาะแต่การเข้าไปซัพพอร์ตการเข้าไปให้กำลังใจคนที่ถูกรังแกเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกก็ไม่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบางทีถ้าเขารู้สึกว่าเกินกำลังจริงๆเขาก็สามารถไปบอกกับผู้ใหญ
0: ่
1: หรือผู้ปกครองคุณครูที่เกี่ยวข้องได้ก็เพื่อให้การช่วยเหลือกับเด็กที่ถูกรังแกต่อรวมถึงผู้ที่ไปรังแกผู้อื่นนะครับก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือรวมด้วยเนาะถ้าเกิดว่าได้ไปเรียกผู้ปกครองมาคุยกันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ
0: โอเคแล้วถ้าอย่างเงี้ยวัยรุ่นคนไหนที่เขาโดนบูลลี่หรือไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์หรือแบบการใช้ชีวิตปกติคนมีวิธีป้องกันยังไงบ้างครับมีวิธีแนะนำครับอาจารย์ครับ
1: สำหรับผู้ที่ถูกบูลลี่อยู่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าอาจจะต้องควบคุมระงับสติอารมณ์ก่อนเน
0: า
1: ะ

0: เราบางครั้งเราถูกหลังแกเราเกลียดแกล้งแล้วเราบางทีตอบโต้กลับไปอย่างรุนแรงเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เรื่องราวมันใหญ่โตแล้วไปกันใหญ่แล้วก็อาจจะมีคนที่มาว่าเราหรือบูลลี่เราซ้ำเติมเพิ่มขึ้นอีกจากการตอบโต้ของเราย
1: ิ่งตอบโต้ก็เหมือนยิ่งแบบยิ่งโดนเยอะขึ้นถูกไหมคร
0: ับใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ควบคุมอารมณ์ควบคุมสติก่อนแล้วก็บางครั้งในสิ่งที่เขาว่าเรามาด่าว่ามาทำร้ายมาหรือเป็นเรื่องไม่จริงต่างๆบางทีเราก็อาจจะแคปเก็บไว้
1: เ
0: ป็นหลักฐานก่อน
1: อ๋อแคปเก็บไว้เป็นหลักฐานอะไรอย่างนี้คร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็สิ่งนี้ก็อาจจะไปแจ้งกับคนที่น่าจะช่วยเหลือได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีก็เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนาะเพราะกลุ่มพวกนี้เขาก็น่าจะรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ระงับการแพร่กระจายออกไปนะครับ
1: โอเคครับเรารู้วิธีป้องกันละเรามีวิธีที่เราจะสามารถหยุดมันได้ไหมครับ
0: จริงๆทุกคนก็ช่วยได้ก่อนเลยอันดับแรกก็คือเราก็คงไม่เผยแพร่หรือแชร์กันต่อส่งต่อ
1: หยุดแชร์หยุดไลค
0: ์หยุดแชร์หรือหยุดไลค์โดยที่ไม่ได้เข้าไปทำเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นบางทีเราก็อาจจะมีเจตนาดีว่าเราอยากจะช่วยเหลืออันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าจะ
1: ควรทำ
0: ส่งต่อไปให้กับคนที่น่าจะช่วยเหลือเขาได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจะส่งต่อไปเพื่อดูเหมือนเป็นเรื่องตลกขบขันส่งต่อไปเพื่อทำให้เรื่องมันแย่ลงก็อันนั้นก็ควรจะหยุดอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะว่าเรื่องเล็กๆที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆสำหรับคนบางคนและอาจจะทำให้คนบางคนเนี่ยดาวหรือรู้สึกแย่กับชีวิตไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอเคมากครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับไซเบอร์

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: รบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ไอ้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: ห
0: น
1: ูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

เราจะไม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับสุราที่เกิดขึ้นในเรื่องเลยครับอยากเล่าชีวิตของคนแบบลูเซอร์ที่แบบใช้ชีวิตแบบไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเกิดเป็นหนังเรื่องนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับ

วัสดีครับผมชื่อยอดเมื่อคืนผมคงจัดหนักไปหน่อยผมไม่รู้ว่าผมกลับมาที่บ้านของผมได้อย่างไรผมอยากหาคำตอบนั้นจังแต่ช่างมันเถอะหาไปก็ไม่เจอคำตอบอยู่ดี

พลาดผมพลาดมาเป็นร้อยครั้งแล้วมั้งถ้าผมไม่พลาดชีวิตของผมคงไม่ห่วยแบบนี้ผมอยู่ในสภาพตกงานอย่างสมบูรณ์แบบสภาพของผมในตอนนี้เรียกว่าจนโคตรจนจนมากๆบ้านที่ผมอยู่ตอนนี้ก็เป็นบ้านที่กำลังขายทอดตลาดแต่ที่ผมอยู่ได้นั้นก็เพราะว่าไม่มีใครซื้อแต่ถ้าวันหนึ่งมันขายออกขึ้นมาล่ะผมจะไปอยู่ไหนวะ

0: เสียอย่างเดียวผมนั่นเสพติดความอร่อยจนถอนตัวไม่ขึ้นไปอยู่พรุ่งนี้ดีกว่าเอาไปตั้งสเตตัสดีกว่า
1: สวัสดีค่ะมีคนอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะโทษทีค่ะมีใครอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คือพอดีหนูเพิ่งมาแถวหมู่บ้านเนี้ยครั้งแรกอะค่ะก็เลยอยากจะถามพี่ว่าพี่อยากจะรับนมเปรี้ยวไว้ทานเป็นประจำไหมคะหนูจะเอามาส่งให้งั้นรับกี่ขวดดีคะห้าขวดนะคะห้าขวดขวดละ25 บาทก็เป็น125 บาทค่ะแต่ว่าพี่เนี่ยเป็นลูกค้าหนูคนแรกเลยหนูลดให้เหลือ101นี่ค่ะพี่งั้นเดี๋ยวอีก5 วันหนูเอามาส่งใหม่งั้นเดี๋ยวเจอกันค่ะอย่าลืมทานนะคะหนูทำเองเลยอ่ะมันดีต่อสุขภาพค่ะ
0: ฮะมันเกิดอะไรขึ้นวะขวดละ25 บาท5 ขวด5 วันมา1 ครั้งเก็บเงินสิ้นเดือน31 ขวดขูด25 บาทเท่ากับ775 บาทคือตอนนี้ตกงานทำไมไม่ขอเบอร์วะเอาหน้ามึงไม่ได้อยากจีบแต่ขอเบอร์เผื่อไว้เผื่อจะได้ไปโทรยกเลิกยกเลิกหรือจีบมึงคิดดีๆ

0: นมเหรอวะอ่อนวะไม่ใช่เด็กราชีต้องกินนมบ้าเปล่า
1: โทษทีค่ะมีใครอยู่ไหมเอ่ย
0: อาการแบบนี้เหรอวะการที่หน้าคนที่เราคิดถึงมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ

0: ค่ะใส่อะไรมันโอ้ยขวดเก่าไม่ต้องเอามาให้หนูก็ได้ทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูทิ้งให้กันอันนี้งั้นเดี๋ยวอีก5วันเจอกันนะคะอ๋อหน้ากากพี่น่ารักดีนะเจอกันค่ะ
1: ใจเต้นแรงเป็นจังหวะกองเลยว่ะจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาวะ

Thank you.

เป็นไรพี่รู้ว่าพี่ออกกำลังกายอยู่แต่ที่ปิดปากอยู่ว่าเป็นอะไร

นี่ปิดปากแบบนี้นี่จะกินนมที่หนูเอามาส่งได้ปะเนี่ยที่นี่ก็ประหลาดดีนะหนูก็เหลือลูกค้าอยู่คนเดียวนี่แหละแปลกดีจะเลิกทำแล้วพี่ไม่มีลูกค้าเลยอ่ะก็รอส่งให้พี่ครบตามที่คุยกันไว้แหละคนก็ไม่กินของมีสุขภาพกันหรอไงวะก็ไปเป็นสาวเชียร์ซะเลยรู้แล้วว่าไม่มีนมไม่ต้องอึมๆอะไรเงี้ยหรอพี่กวนขอโทษค่ะคุณลูกค้าขอบคุณพี่มากนะอาทิตย์หน้าก็สุดท้ายแล้วอ่ะหนูไปละเจอกันที่ตอนพี่ตีกองอ่ะอย่าลืมถอดหน้ากากออกนะจะได้เห็นหน้ากับแววตาน่ารักน่ารักของพี่อ่ะแล้วเจอกันพี่

0: มนุษย์เราทุกคนนะฮะถ้ามันมีแรงบันดาลใจสักอย่างหนึ่งเพื่อต้องการที่อยากจะให้ตัวเองอ่ะเลิกเล่าหรือว่าเลิกใช้ชีวิตที่มันแบบซ้ำๆวนๆไร้ค่าไปวันๆเงี้ยมันต้องมีแรงกระตุ้นผมก็เลยคิดว่าเนี่ยมันต้องเลิกด้วยตัวของตัวเองมันถึงจะมีความภาคภูมิใจเงี้ยมันก็เป็นกุศโลบายอย่างนึงที่ถ้าเรา3เดือนเรายังไม่ดื่มได้เลยแล้วถ้าหากว่า12เดือนเราจะไม่ดื่มอ่ะมันเราก็ไม่เห็นเป็นอะไรหนีอะไรเงี้ย
1: เราอยากให้คนที่ดูหนังเรื่องนี้เห็นถึงความน่ากลัวและตระหนักถึงผลเสียของการดื่มสุราเราจึงอยากนำเสนอในรูปแบบหนังผีเพื่อให้เกิดความน่ากลัวและน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นครับผม
2: สวัสดีครับผอครับ
3: อาจารย์ปีชาเหรอนี่ผอนะ
2: ครับผอมีอะไรให้รับใช้ครับ
3: ตอนนี้ว่างอยู่หรือเปล่าขอรบกวนไปอยู่เวรแทนอาจารย์ที่ลาเวรหน่อยสิ
2: ตอนนี้เลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้ไม่มีใครอยู่โรงเรียนขอบใจมากนะยังไงก็ฝากด้วยนะคะอาจารย
2: ์อย่างน้อยแบบนี้นะโอ้

0: 후레네.
1: 아, 자, 안 막아, 왜 이렇게 가?
0: 오이, 봉건니 거 비로 왔나?
2: 아니, 봉, 내가 매대
0: อาจารย์ซื้อยังครับผมคือไม่เคยเห็นหน้าอาจารย์เลยครับ
1: ผมชื่อสมชายเป็นผู้ประจำห้องดนตรีไทยยี่นี่ละ
0: ผมก็หัวใจใหญ่มากท่านในด่วนเนี่ยครับยังบ่รู้จักผู้ใดเลยครับ
1: ครูโรงเรียนของเฮาก็มีหลายบ่ใครได้พ่อหน้าพ่อตากันดอกต่างคนก็ต่างสอน
0: ผมซื้อปีซ่านะครับเอาน้ำจะกึบบ่ครับ
1: ผมเศร้ากินเหล้ามาแต่โดนแล้ว
0: เอาเป็นยังล่ะครับคือเศร้าเฮ้ยไฟคือดับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อครับ
4: เป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนเรียบร้อยดีไหม
3: เรียบร้อยดีครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับอาจารย์สมชายที่ห้องดนตรีไทยเนี่ยครับ
4: ฮะอาจารย์ว่าไงนะ
3: ตอนนี้นั่งอยู่ห้องดนตรีไทยกับอาจารย์สมชายครับ
4: จะอยู่กับอาจารย์สมชายได้ยังไงอาจารย์สมชายแกโดดอาคารเรียนตายไปแล้ว

0: ณสมชายเขามีความเก่งหลายด้านทั้งด้านดนตรีไทยด้านดนตรีพื้นบ้านพาเด็กไปแข่งเพลงพระราชนิพนธ์เขาชนะตลอดแต่เสียดายเขาต้องมาตายเพราะดื่มเหล้าถ้าไม่ดื่มเหล้าก็คงได้ฝึกนักเรียนได้อีกมากมายครูปีชาได้ดื่มเหล้าไหมคะ
1: ผมเลิกแล้วครับ

ูควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนเพราะการเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นมีค่ามากกว่าคำสอนซึ่งการดื่มเหล้าของคุณครูไม่ได้เป็นผลเสียเพียงแค่ตัวครูคนเดียวค่ะแต่ส่งผลเสียต่ออนาคตของชาติเพราะครูคือผู้สร้างอนาคตของชาติค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
1: ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
3: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: ฟังแม่แล้วก
0: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วย
1: เจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
0: แค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับ

0: เอ๊ะมีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
1: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
0: คุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
1: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
0: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
1: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
0: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
2: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
0: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
2: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม่าหน่อมาหน่อนะ
1: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะ
0: มาน
1: ี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
2: เอ๋เป็นอันตราย
1: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
0: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
1: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากเนี้ยก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
2: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
1: เอ๊ใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
0: อ้าวก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
1: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
0: รับผิดชอบเหรอครับ
1: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งคว้างไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
2: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
1: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
2: อย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
0: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
1: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหร
2: อเอ๊ะกึกว่าก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอคะแม่
0: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
1: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
2: นั่นสิคะอ้าแต่ก่อนอื่นก็ขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
1: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

0: หนูกุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า

0: ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ย อย่างนี้ต้องเติม
1: คุณแม่ขาไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
0: โอ้จ้า
2: ตามสบายเลยนะเพื่อน
1: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กไหมนะ
2: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ไหวไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ทานอีกเยอะๆเลยเหรอ
0: ทำไมเหรอ
1: จริงๆฉันก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเธอก็กินก่อนก็ได
3: ้โอ๊ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเถอะ
1: เธอก่อนเถอะกินก่อนเถอะ
3: ฉันนั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละกินก่อนเถอะ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
4: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
5: เอ๊ะทำไมถึงได้แค้มอย่างนี้ล่ะโอ
3: ้ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
5: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะ
0: ไม่ได้แล้ว
5: อย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: เป็นยังไงบ้าง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
0: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะไปได้ยังไงกุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: ีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดล่ะเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้น่ะมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: เกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม่
4: ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
5: ๆจ้า
4: หลังจากนั้นก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมเฮ้ยแล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆ

แป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้สุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมาอื้อหือมีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์คลับกันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยนะรักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝปราริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนถนนบนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน

0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่ชวนท

0: านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยโอ้ยโ
2: ต้แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริงๆ
0: Huh?

คงจะหิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกิน

0: กลับมาแล้วครับพ
1: ่อเย้ยโอ้ยปัดท่อเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ่ออ
1: ๋อแมวเหรออ๋อไหนเจ้าเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะฮะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนั่นเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได้
2: แมว
1: มีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียวอืม

0: เรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
1: มีอะไรเหรอครับพ
0: ่
1: ออ
0: ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงงง
1: น่ารักจัง
2: และเขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
1: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: เย้
1: แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นาจริงด้วยสิฮะลืมไป
4: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
1: ก็ดีเหมือนกันนะ
5: นี่นะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอ่ะ
1: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันเนี้ยพวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมะ
4: ดี
1: เล่นกันลองดูนะโอ้โหลอยได้
6: ลอยได้จริงด้วย
1: ใช่สิฮะ
7: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
5: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
4: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
1: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
4: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ
1: ่โอ้โห
5: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
8: ของฉันขอเป็นเรือใบ
4: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
1: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
9: งงิงงงิงงงิงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: อะของข้อพ่ออะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดอ่ะถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วล่ะสิหนีเร็วหนีเร็วจอนสลัดมา
10: ไปวิ่งวิ่ง
1: หนีหนี
4: ไปไหนแล้วล่ะ
1: ฮะ
8: แย่แล้วเรือใบของเขียวหวานก็หายไปด้วยนะ
1: ฮะ
0: เมื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
11: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองแหละจ้า
3: ลูกชาย
11: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้แมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ละจ้ะ
3: อย่างนี้อย่างนี้เอง
0: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
11: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดี

0: ใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
1: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ธนาเจ้าเหลือง
2: ใช่แล้วใช่แล้วเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

0: ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ
1: บ๊ายบาย

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: แล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่

0: ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
1: ครับพ่ออืม
2: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
1: อยากได้เล่มที่อร่อยนะครับคุณนะ
2: เอ้ยโอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกต่างหากแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกครับผม
2: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
1: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
2: โอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
1: กลับมาแล้วครับพ่อ
0: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
1: ครับผม
0: เอ๋

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันน่ะเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
4: ขอให้โชคดีนะหัวเห็ด
1: ทุกคนในหมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ดีกับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
1: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะนะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: บอกหน่อยเถอะนะนะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะอย่าหนีนะ
1: กลับมาก่อนเขียวหวาน
0: เขียวหวานกลับมา
1: เขียวหวาน
2: เฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะเรา
0: พวกเราคือลูกหมู3ตัวที่เป็นพี่น้องกัน
2: ว้าย

0: ของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะว้ายหมาป่าเฝ้าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะคราวนี้พวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่คอนรองว้ายหมาป่าเฝ้าบ้านของพี่รองปลิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
1: เย่แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมว่ารูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นา
0: จะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
2: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
3: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
2: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
2: เอ้ยคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
4: ฮ่าๆงั้นใช้ด้ามนี้สิ
2: อะขอบใจนะฟักทอง
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
4: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
2: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
4: ใช่แล้วพวกเราอ่ะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
1: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
5: หัวเห็ด
0: หัวเห็ดหัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วเพราะฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
5: เย้
4: เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้ว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านลูกยิ้มหวานๆหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุก

นั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้พี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้ก็ได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะเมฆฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่ง

0: ราชแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
0: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพรึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
1: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
0: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
3: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
0: สามวันต่อมา
3: เม่ปู่บอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
4: ครับ
2: โอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: รู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
5: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
5: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
7: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
5: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
5: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับครู
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหิน

0: หินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
6: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
5: ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
7: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
0: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบนึงนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะ

แล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกับระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมาอื้อหือมีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้ง2คนน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ดีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับเด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างนึงหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงวันนี้อันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ท้องแข็งเป็นพักๆมีหรือยัง
1: มีค่ะ
0: ถี่ไหมทุกกี่นาที
1: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่เดิม
0: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
0: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวัน2วันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภาณีคิดว่าจะยังไงดีคะ
1: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนถ้ามีอาการมากขึ้นก็จะประมาณ
0: ได้ค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกๆ3นาทีคือให้คุณวิภาณีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุก3นาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

ความยาวของนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกดูดปุ๊บ

0: นะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่น่าจะกลัวอยู่เพราะต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูก
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: จะใกล้คลอดแล้วแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
1: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
3: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
1: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: ก้อยเห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ท้องยาด้านท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอเขาเคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกว่ามันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
1: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
1: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าว่าเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
1: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิมมีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
1: 3เซนมา3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เรามั้ยคะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงอย่าง
1: เงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: ค่ะ
1: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้า

0: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
1: ปวดมากแค่ไหนกัน
0: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
0: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะแล้วก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
1: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
0: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนแล้วกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
2: ทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยและก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจรอบสุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
2: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได
2: ้อืมวางค่ะ
1: ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้
2: อง
1: ถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
3: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
2: เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ก็ตัดสินใจเลยค่ะ
2: ว่าจะต้องผ่าค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าค่ะผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยพาปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบอกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
2: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
1: คะแล้วคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
2: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
2: อ๋อเหรอ
1: เห็นจาง
2: ๆ
1: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกอุ้ยจิ๊กพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
2: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะเป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ
2: ่อจับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

ส่วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุจจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: นะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอ

0: กิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเนื่องในสุภมงคลวาระเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการอันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่แผ่นดินและเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาเกื้อหนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งหน้าก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสมดุลด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์นักบินผู้ทรงนำศาสตร์แห่งการบินมาสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติเสริมสร้างความมั่นคงของแผ่นดินและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิจคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห่วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจัตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะลำดับนี้นายกรัฐมนตรีจะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
2: Thank you.

ซึ่งลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติในชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะ

แสดงการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพัทวิสัยชัยมงคลนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

0: หลังจากจบการแสดงเฉลิมพระเกียรตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรก็ได้นำคณะร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาค่ะ
1: สำหรับงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ
0: ลำดับนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในงานสันนิบาตวันนี้ค่ะซึ่งงานสโมสรสันนิบาตนะคะมีการจัดขึ้นเป็นประจำปีละ2ครั้งนะคะก็คืองานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมของทุกปีและก็งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: โดยรูปแบบของการจัดงานสโมสรสันนิบาตจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Grand Reception โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบการจัดงานจะมีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมงานพร้อมทั้งส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำต่อเนื่องได้ในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเดือนกรกฎาคม2569นอกจากนี้เชิญชวนในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ซึ่งสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: Sermons across the kingdom must participate in solemn ceremony and the oath of allegiance, pledging themselves to be good public servants and to strengthen the nation. Before we were in office, they were sure to make the difference, perform their duties with honesty, integrity and devotion for the benefit of the people and the country of the world. In His Majesty's good sense. Next in the evening,The anniversary of the Battle of the King, the representatives of public agencies, judiciary, military, police,
1: นอกจากนี้ภายในงานสโมสรสันนิบาตในปีนี้ได้มีการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
0: และเลขานายกรัฐมนตรีร่วมส่งเสด็จค่ะ

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางช่องทางต่างๆและทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: สำหรับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันนี้นะคะผู้บรรยายภาษาไทยโดยคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์และผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: ได้แล้ว
1: ใช่ถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อย
0: ไม่ตรวจซ้ำ
1: ครับไม่ค่อยคิดถึงว่าจะเป็นหูถอนไก
0: ่
1: ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกมากกว่านะครับนะแต่ว่าสาเหตุของกลิ่นเนี่ยหลากหลายมากนะครับนะบางคนเป็นจากกลิ่นของตัวเองนะครับบางทีมีการสะสมนะครับหมมอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นได้หรือว่าอีกการนึงคือเป็นกลุ่มของเป็นฝีนะหรือว่ามีรูเปิดเป็นฝีขนาดสูงเรื้อรังอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดมีการหมักหมมตรงนั้นได
0: ้
1: นะครับนะถ้ากังวลยังกังวลอยู่นะครับบางคนเนี่ยไม่เจอสาเหตุอะไรเลยก็เป็นได้แต่ว่าถ้าไม่ได้รบกวนชีวิตอะไรเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่อีกวิธีนึงก็อาจจะทำตรวจเป็นตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าดูนะครับนะว่ามีลักษณะของฝีขนาดสูงที่อยู่ข้างในหรือเปล่า
0: อยู่ตรงไหนฝีที่ว่านี
1: ้ฝีนี่ว่าจะอยู่รอบลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือว่ารอบๆทวารนะครับก็จะมีการสะสมเป็นหนองเป็นฝีอะไรอยู่ข้างในได้
0: แล้วต้องมีอาการเจ็บ
1: ส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บ
0: ส่วนใหญ่จะเจ็บ
1: แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีก็คือเป็นตึงๆนิดๆหน่อยๆก็มีได
0: ้
1: นะครับถ้าหาสาเหตุไม่เจอจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจากเรื่องของที่บอกว่ามีการหมักหมมเยอะมีตรงนั้นมันมีต่อมเหงื่อต่อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นตรงนั้นได
0: ้อันนี้คุณวุฒิก็ถ้าเกิดว่ามีความสงสัยอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรเพราะเป็นมานานแล้วเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะจะมีโรคอื่นๆที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจในพวกนี
1: ้ส่วนหูถอนไก่นี่ถ้ากังวลก็ไปคุณหมอเขาตรวจก็เจอก็เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นเพราะมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
2: อาจารย์ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะ
3: มันต้องตรวจด้วยวิธีการไหนคะถึงจะเห็นนะคะต
1: ้อง เป็นหูถอนไก่
2: ใช่ค่ะ
1: จริงคือหูถอนไก่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ข้างนอกอยู่รอบๆรูก้นจะมีบางส่วนที่เข้าไปข้างในแต่ข้างในไม่ลึกเลยยังไม่ถึงจุดที่เป็นริดสีดวงข้างในเลยหรืออยู่บริเวณจุดที่เป็นริดสีดวงนั่นแหละครับนั้นลึกกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่แหละเพราะว่าหูถอนไก่เนี่ยจะอยู่ในเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ในผนังของลำไส้จะเป็นเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของลำไส้ที่จะฝังตัวอยู
2: ่ดังนั้นมันสามารถเห็นได้ง่าย
1: ใช่
2: ถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่ใช่แล้วเน
1: า
2: ะ
0: อาจจะตัดเรื่องหูถอนไก่ออกไปแต่อาจจะมีอย่างอื่นอย่างฝีขนสูตรที่ดันบอกนะคะหรือโรคอื่นๆก็ต้องตรวจเพิ่มเติม
1: ค
2: ่ะมีคำถามคุณอุสนียาโอ้โหแต่ดูแล้วเป็นเรื่องข้อเรื่องกระดูกแล้วถามแบบเฉพาะมากอาจารย์จะลองฟังดูไหม
3: ลองฟังหน่อยลองฟังหน่อยเป็นแบบเฉพาะทางว่าบอกว่ามีอาการเจ็บหลังเท้าเวลาเดินนะคะตัดไปพบแพทย์แล้วตอนนี้กำลังใส่เฟือกอ่อนอยู
0: ่
3: หมอบอกให้ใส่แค่2อาทิตย์แล้วก็นัดอีกทีแต่ไม่ว่างต้องเลื่อนนัดไปก่อนจากการเอ็กซเรย์เนี่ยพบว่ากระดูก2ชิ้นนะคะชื่อทางการมากนะคะกับตัวนี้ค่ะห่างกัน
4: medical cuneiform กับ intermediate cuneiform
3: นะคะเกิดจากการ
4: ที่ลิกาเมนต์ก็คือเส้นเอ็นที่เสียหาย
3: แล้วก็อยากทราบว่าถ้าจะซัพพอร์ตมาใส่ช่วงก่อนกลับไปพบแพทย์ควรใส่ที่เป็น
4: ankle
3: หรือว่าอีกตัวนึงนะคะโอ้เนี่ยเฉพาะทางมาก
2: มันจะเป็นซัพพอร์ตข้อเท้าหรือเป็นซัพพอร์ตอย่างอื่น
3: ซึ่งต้องให้คุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวอันนี้
4: ก็คือซัพพอร์ตข้อเท้าหรือซัพพอร์ตตรง
3: ฝั่งเท้า
4: ฝ่าเท้า
1: น่าจะรอ
3: เฉพาะทางเดี๋ยวรอคุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวจะถามให้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะมีอาจารย์หมอมิวมาเดี๋ยวเราถามอาจารย์หมอมิวให้ดีกว่านะใบที่คุณชุตินัน
0: คุณชุตินันอายุ31ปีน้ำหนัก56ส่วนสูง175ซมค่ะบอกว่ารู้สึกมีอาการผะอืดผะอมคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างและมีวิธีแก้อย่างไรบางคนบอกว่าการอดนอนหรือนอนน้อยก็มีส่วนทำให้เป็นไปได้จริงหรือไม่คะอาจารย์
4: จริงนะคะการอดนอนนอนน้อยก็ทำให้แบบเหมือนคลื่นไส้
0: เวียนหัว
4: ได้ซึ่งถามว่าก็คือจะต้องมาดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเน
0: ี่
4: ยเป็นเฉพาะเวลาคลื่นไส้เวียนหัวที่เป็นเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาที่เหมือนมีนอนน้อยหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยมีความเครียดหรือว่าบางคนรู้สึกว่านอนแล้วนอนแบบตรงเวลาแล้วก็พอแต่จริงๆคือหลับไม่สนิทอันนี้ก็มีส่วนได้แต่ว่าก็จะต้องดูว่ามีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าว่าสมมติถ้าเกิดมีคลื่นไส้แล้วมีอาการเหมือนปวดท
0: ้องเสียมวนท้อง
4: อะไรอย่างเงี้ยถือว่าผิดปกติก็คือจำเป็นจะต้องมาตรวจคือมันไม่น่าใช่จากเรื่องของการ
0: นอน
4: พักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ
0: นอนน้อยจะเกิดอะไรได้บ้างอาจารย
4: ์หลายอย่างเลยก็คืออาจตื่นมามึนงงไม่รู
0: ้ไม่เฟ
4: ช
0: ไม่เฟช
4: ใช่แล้วก็อาจจะเหมือนบางคนเนี่ยก็แล้วแต่บางคนอาจจะยิ่งกินเยอะบางคนรู้สึกไม่อยากกินอันนี้แล้วแต่คนเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ปกติแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นแบบไปรับเชื้อไวรัสปกติถ้าเกิดเราแข็งแรงเราก็อาจจะภูมิเราก
0: ็สู้
4: ได้แต่อันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายไม่สบายได้ง่าย
0: พักผ่อนนี่จำเป็นเหมือนที่อาจารย์ปูบอกเมื่อสักครู่ถ้าคุณอยากจะรับวัคซีนไม่ว่าวัคซีนอะไรก็แล้วแต
4: ่
0: สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือยังไงบ้างอาจารย์
1: จริงก็ เตรียมใจก่อนนะครับ
0: เตรียมใจเตรียมใจ
1: ว่าต้อง
0: โดนจับ
1: แน่นอนต้องโดนฉีดแน่นอนนะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพักผ่อนให้เพียงพอ
0: นอนให้
1: เพียงพอนะครับนะแล้วก็เราต้องไม่มีเรื่องของไข้นะคร
0: ับ
1: ก่อนเนี่ยใช่ก็ต้องรู้ตัวว่าถ้าเป็นไข้เนี่ยก็ไม่ควรฉีด
0: ท้องเสียได้ไหมจ
1: ันจริงๆท้องเสียจริงๆถ้ามันร่างกายยังไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ฉีด
0: เลื่อนไปก่อน
4: เพราะว่าเหมือนอย่างท้องเสียเนี่ยร่างกายเราก็ภูมิในระพยายามมาต่อสู้
0: กับท้องเสียอยู่
4: แล้วแล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันเหมือนเอาแล้วยังมาฉีดวัคซีนให้อีกฉันไม่ทำแล้วฉัน
0: มันก็อาจจะได้ผลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
1: เป็นโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้เช่นเบาหวานน้ำตาลสูงความดันสูงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเลื่อนไปก่อนควบคุมโรคประจำตัวพวกนี้ให้ดีก่อน
0: ค่ะแต่อย่างคนเป็นความดันเบาหวานอย่างเงี้ยหรือไตโควิด
1: ฉีดได้แต่ต้องควบคุม
2: อาจารย์เวลามาฉีดเขากำหนดไหมว่าความดันต้องไม่เกินเท่านี้ถึงฉีดได้
4: มีการกำหนดค่ะ
0: ใช่
4: เพราะมันจะอันตราย
2: เพราะว่าเราจะเห็นอย่างที่รามาจะมีโอ้โหเราได้เห็นกันแบบครบวงจรเลยเข้าไปลงทะเบียนปุ๊บคือสแกนก่อนเลยเข้าไปแล้วก็แบบตัว
0: ละเอียด
2: อย่างละเอียดมากต้องนั่งรอด้วย
4: ใช่ต้องมีสแกนอะไรด้วยใช่ไหมคะ
1: สแกนหมอพร้อมด้วยเพื่อฉีดวัคซีนโควิด
2: ไม่ถือว่าเพื่อที่จะระบุตัวตนว่าได้ฉีดแล
1: ้วก็เกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะได้ตามถูกเขาถ้ามีปัญหาเขาจะให้เข้าไปในหมอให้พิมพ์เข้าไปในหมอพร้อมได้เลย
0: ก็เป็นฐานข้อมูลของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอาจารย์คิดว่าการได้รับวัคซีนตอนนี้ล็อตนี้คือน่าจะเป็นล็อตที่2ใช่ไหมคะคือเหมือนล็อต
4: เข้ามาล็อตที่2
0: ที่2ล็อตแรกแล้วก็จะเข้ามาต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
1: จริงๆมีแนวโน้มจะเข้ามาจนกว่าที่ทางเราจะผลิตได
0: ้สมมติว่าจากบุคลากรการแพทย์บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่มีการระบาด
1: ครับ
0: เฟสต่อไปจะเป็นใครได้บ้างอาจารย
4: ์ผู้สูงวัย
1: ใช่ผู้สูงวัยกลุ่มเสี่ยง
4: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องดูยี่ห้อวัคซีนด้วย
0: ก็คือกับกลุ่มไหน
4: ใช่เพราะว่าจะชอบมีคำถามเรื่องของพอดีหมอดูคนไข้ที่เป็นกินยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นโรคทางพุ่มพวงโรค SLE พวกนี้กลุ่มพวกนี้ก็คือจะต้องดูชนิดวัคซีนก็คืออย่างเช่นถ้าของบริษัทของ AstraZeneca ที่กำลังจะเข้ามา เดือนมิถุนาเนี่ยนะคะ
0: ล็อต2ของเขา
4: ใช่ซึ่งอันนี้ไม่แนะนำให้รับเพราะว่า มันเป็นวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อตาย ถ้าจะรับในกลุ่มคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นของ Sinovac เท่านั้น
0: ที่อาจารย์ปู่รับมาแล้ว
4: ใช่ที่อาจารย์
0: ปู่รับมาแล้วอาจารย์ปู่ก็ยังแข็งแรงดี
4: แข็งแรงค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่มีภูมิคุ้มกันโควิด19
4: ถูกต้องค่ะก็จะได้ไปขนทรายในวัด
1: ได้ไปเล่นน้ำนะครับ
2: คำถามที่แบบคนชอบมาถามกันก่อนหน้านี้บ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะสมมติว่าเราเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรค SLE ควรหรือไม่ที่จะฉีดวัคซีนโควิด19ไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่า Sinovac เนี่ยควรไหมคะจริงๆAstra อาจารย์ตอบแล้วว่าไม่ควรแต
4: ่
2: ถ้าเป็นแบบ Sinovac เนี่ย
4: ก็จริงๆควรฉีดเพราะว่าก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อได้สูงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดของวัคซีนเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันไม่ดีแล้วก็กินยากดภูมิเนี่ยภูมิที่จะสร้างขึ้นมาจากการฉีดกระตุ้นวัคซีนเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนปกติแต่อย่างน้อยเนี่ยมีภูมิบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีภูมิเลย
2: ค่ะอันนี้ฟ้าแล้วคนที่เป็นไทรอยด์อะคะอาจารย
4: ์ไทรอยด์อันนี้ฉีดยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ
0: ฉีดไทรอยด์ก็คือต้องฉีด
4: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะมาที่คำถามต่อไปอ้าวเรื่องฤาษีดวงวันนี้มาแล้วใช่เพราะอาจารย์ปู่เคยมาตอบเรื่องฤาษีดวงฉันน่าจะฝากคำถามเอาไว้ค
2: ่
0: ะ
2: วันนี้ไปที่คำถามจากคุณกวีอายุ28ปีหนัก65สูง169บอกว่าเป็นฤาษีดวงภายนอกน่าจะระยะที่3นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหมอบอกหรือว่าคิดเองเนาะบอกว่าสาเหตุว่าน่าจะเป็นจากท้องผูกนะคะเป็นคนท้องผูกมีครั้งหนึ่งพอทำธุระในห้องน้ำเสร็จถ่ายไม่ออกก็ปรากฏว่ามีเลือดออกหลังทำธุระเสร็จด้วยรู้สึกว่ามีอะไรกลมๆอุดตรงปากรูทวารเอามือไปคลำปรากฏว่าเป็นติ่งเนื้อบวมเต่งเลยพอผ่านไป 2-3 วันติ่งเนื้อเนี่ยเริ่มเล็กลงไม่มีอาการเจ็บแต่มันก็ยังมีติ่งเนื้อย่อยเขาเรียกว่าหย่อนๆออกมานะคะทุกครั้งที่ทำธุระไม่ได้มีเลือดออกเลยรู้สึกเจ็บแต่อย่างใดเพราะว่าพยายามไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกนะคะแต่อยากรู้ว่ามียาตัวไหนไหมหรือวิธีไหนไหมที่จะช่วยรักษากำจัดติ่งที่ออกมาตรงนั้นให้บ้างก่อนอื่นเลยอาจารย์ขาจากที่ฟังมาไอ้ติ่งนี้มันคือ
1: น่าจะเป็นฤาษีดวงข้างนอกครับ
2: มันมีทั้งเจ็บและไม่เจ็บเหรอคะอาจารย์
1: ครับถ้าอยู่ข้างนอกถ้าไม่ได้มีการอักเสบก็จะไม่เจ็บครับแต่ว่าตอนแรกคนไข้อาจจะไม่ได้คลำว่ามันมีติ่งอยู
0: ่
1: พอมันเริ่มอักเสบปุ๊บมันก็คือมีการบวมการอักเสบคือเหมือนมีเลือดมาขังอยู่นะครับนะเป่งๆนั่นคือเลือดขังอยู่ข้างนอกภายในที่สีดวง
4: ตรงไหนนะคะ
2: มีซ้ายกับขวาอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่
4: ข้างนอกคือซ้าย
1: ใช่ข้างนอกคือซ้ายครับอย่างเงี้ยครับเป่งๆอย่างเงี้ย
4: อันนี้
1: ก็คือเลือดมาขังอยู่ พอมาขังปุ๊บเนี่ยมีการตึงขึ้นมาใกล้จะปวดสักพักนึงผ่านไปสัก 2-3 วันเลือดจะค่อยๆดูดซึมกลับไปก็จะนิ่มลงค่อยๆจะไม่ปวดนะแล้วสุดท้ายก็ผ่านไปสัก 3-4 นาทีก็จะยุบเกือบหมดเลยก็เหลือเป็นเนื้อหย่อนๆอย่างที่คนไข้บอกก็คือลิ้นเป็นลิ้นสีดวงข้างนอก
3: แล้วมียาอะไรหรือว่าคือถ้าไม่ต้องผ่านะอาจารย์ปูเพราะว่าหลายคนรู้ว่าการผ่ามันเป็นอะไรที่แบบสยองมากถ้าไม่ผ่าจะมียาอะไรที่ทำให้ติ่งเนื้อมัน
0: หลุดไปไหม
1: ไม่มีครับ
3: ไม่มีต้องผ่า
1: ต้องผ่าอย่างเดียวครับ
0: แต่ผ่ามันง่ายนะคะจันทูใช่ไหม
1: ก็คือมันอยู่ข้างนอกก็คือตัดออกหรือบางคนถ้าไม่ได้ใหญ่มากเขาจี้ทิ้งไปก็ได้ครับ
3: ค่ะแล้วมันจะทิ้งความร้าวรานไว้ให้เราแค่ไหน
1: ก็จะเจ็บหน่อยครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ช่วงอักเสบเยอะๆหรือว่าอักเสบบ่อยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำให้ผ่าเพราะผ่ามันอยู่ๆก็ไปหาเรื่องเจ็บตัวเพราะไม่ได้อันตรายหรือสีดวงข้างนอกก็เหมือนเป็นติ่ง
3: ยืดออกมาเฉยๆว่าแบบโอ้โหปวดไม่ไหวแล้ว
1: ใช่คร
3: ับ ก็ค่อยไปอันสมมติว่าถ้าไม่ปวดนะแล้วติ่งยังอยู่เรามีวิธีการอยู่ร่วมกับติ่งอย่างสมานฉันท์ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ถ้าไม่อยากให้อักเสบนะครับคือเรากลัวมันอักเสบอย่างเดียวก็คืออย่าท้องผูกอะไรก็ตามที่ไปเบ่งเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเพื่อเลื่อนมาขังได้อันที่สองบางคนจะเกิดตามหลังท้องเสียท้องเสียก็จะมีการถ่ายบ่อย
3: ๆ
1: ถ่ายบ่อยๆก็มีการเบ่งบ่อยๆก็เกิดการอักเสบได้อันที่สามบางคนนั่งรถนานๆไกลๆมีการกระแทกเยอะๆนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบ่อยครับประมาณสัก2ปีครั้งบางคนนะที่เห็นก็บางคนก็หายไปเลย 3-4 ปีค่อยอักเสบดังนั้นก็เลยไม่ได้แนะนำให้ผ่าอะไรนะครับ
3: เคยมีเพื่อนไปผ่ามาบอกว่าร้าวรานมาก
1: แต่ลิ้นสีดวงเราผ่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าลิ้นสีดวงข้างใน

0: อกมาในคำถามบอกว่าเมื่อตอนอายุ7ขวบเนี่ยน้ำหนักผมเกินเพื่อนทุกคนเลยผมน้ำหนัก50ตอนอายุ8ขวบหมายถึงว่าเป็นคนรูปร่างค่อนข้างอ้วน
1: เยอะมาก
0: อายุ14ผมหนัก100คือเป็นคนตัวใหญ่มากนะคะผมตัดสินใจลดน้ำหนักซึ่งปรากฏว่าก็ลดได้จริงจากการงดอาหารและออกกำลังตอนนี้อายุ15น้ำหนักลดลงเหลือ74ถึง79ก็น่าจะโอเคไหมอาจารย์แต่ไม่ได้บอกส่วนสูงมานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้น้ำหนักคงที่ไม่ลงมา 4-5 เดือนแล้ว
1: ค
0: ุณทันไทยถามว่าจะเป็นไปได้ไหมอยากไปตัดกระเพาะเพื่อให้น้ำหนักลดลงตัดน่าจะหมายถึงให้มันเล็กลง
2: ครับก็คือจริงๆข้อบ่งชี้ต้องดูตามดัชนีมวลกายนะครับรับการผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิน35ถึงจะการคำนวณก็คือ
0: ดัชนีมวลกาย
2: ครับก็คือเอาน้ำหนักนะครับหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2
0: ค่ะ
2: นะครับนะถ้าไม่ได้เกิน35เนี่ยยังไม่ถึงกับมีข้อบ่งชี้
0: ไม่ใช่เกณฑ
2: ์ใช่
0: ที่จะทำการผ่าตัดนี้ได
2: ้จริงๆ35ต้องมีโรคประจำตัวอื่นด้วย
0: เช่น
2: เป็นเรื่องของความดันเบาหวาน
0: ค่ะ
2: เป็นนอนกรนนะครับนะถ้าไม่มีโรคประจำตัวเอาที่40อันนี้ไทเทียของฝรั่ง
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ถ้าของเมืองไทยเนี่ยอาจจะเอาที่32กับ38
0: เราตัวเล็กกว่าเขา
2: ใช่เราตัวเล็กกว่าเขา
0: แต่ต้องมีข้อบ่งชี้อื่นๆไม่อยู่ดีเดินไปหมอตัดกระเพาะ
2: ใช่ครับ
0: ต
2: ั
0: ดเจ็บไม่ได้นะ
2: อันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่มันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ที่จะทำ
0: วิธีการทำยังไงอาจารย์ปู
2: ่จริงๆมีหลากหลายวิธีมากนะครับเบื้องต้นง่ายๆสุดเลยก็คือการใส่เขาเรียกบอลลูนลงไปในกระเพาะอาหาร
0: ไม่ถือว่าใส่ให้มันไปแน่นอยู่ในกระเพาะ
2: ใช่เป็นการส่องกล้องนะครับแล้วก็คล้ายๆใส่ลูกโป่งเข้าไปเราจะตอนแรกเรายังไม่ได้อัดน้ำอัดอะไรเข้าไปก็ใส่ลูกโป่งเข้าไปแล้วก็ไปให้มันพองอยู่ในกระเพาะอาหารพอเรากินอาหารเข้าไปเนี่ย
0: น้อย
2: เราก็รู้สึกว่าโอ้โหกระเพาะเต็มแล้วก็จะอิ่มนะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะค่อนข้างง่ายเอาออกง่ายเป็นการส่องกล้องทางปากเข้าไป
0: คือสามารถเอาเข้าเอาออกได
2: ้
0: ตามแต่ที่เราลดแล้วเอาออกดีกว่าก็ได้
1: เหมือนทิ้งลูกโป่งเข้าไปใน
2: โ
1: อ้ให้มันลดพื้นที่
2: แต่บางคนก็จะมีอาการแบบมันกระเพื่อมนะบางทีก็จุกๆมั่งนะครับบางคนก็เป็นแผลในกระเพาะ
3: อันนี้คือจะเป็นเอฟเฟกต์ของการใส่บอลลูนเข้าไป
2: ใช่ครับวิธีที่สองคือเป็นการรัดกระเพาะนะครับก็คือผ่าตัดแบบส่องกล้องโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะส่องกล้องนะครับนะเอาเป็นยางเนี่ยไปรัดกระเพาะนะครับกระเพาะเป็นกลมๆแล้วเอายางไปรัดนะครับ
0: ให้พื้นที่มันน้อยลง
2: ให้มันแคบลงพอเรากินเข้าไปมันก็อิ่มแหละ
3: อาจารย์เรายางนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าต้องมีเปลี่ยน
2: ต้องมีการเอาออกครับต้องมีการออกพอน้ำหนักลงก็
0: อ
2: ัน
0: นี้คือไม่ใช่ถาวรเป็นการรักษาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จริง
2: ๆ
0: เขาขาดที่จะเป็นโรคต่างๆ
2: ใช่ครับอันนี้ก็คือสามารถเอาออกได้แล้วก็ทั้งสองอย่างแต่วิธีต่อไปคือเป็นวิธีการผ่าตัดออกแหละนะครับเราอันนี้คือตัดกระเพาะให้เป็นท่อกระเพาะเรานี่จะใหญ่ๆงั้นเราก็ตัดให้เป็นท่อเล็กๆเลยนะครับนะตอนนี้ต้องส่องกล้องตัดแล้วก็เอากระเพาะส่วนที่เราตัดเนี่ยออกมานะครับ
0: ออกมาทิ้ง
2: ไม่ใช่
0: เราทิ้ง
2: นะครับก็คือตอนนี้จะเป็นแบบถาวรแหละคนไข้ก็จะกินได้น้อยก็คือเหมือนเป็นลักษณะเป็นกระเพาะเล็กลงเป็นท่ออย่างเดียวกินผ่านท่อกินผ่านกระเพาะเล็กๆไปอย่างเดียว
0: อันนี้เป็นอันนี้เคสไหนที่ต้องทำแบบนี้คะ
2: จริงๆก็อย่างที่บอกคือข้อบ่งชี้นี่แหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องให้คุยกับคนไข้นะครับนะว่าจะเลือกวิธีไหนเพราะว่าอย่างวิธีของการใส่บอลลูนนะครับหรือว่าใส่รัดกระเพาะเนี่ยพอน้ำหนักลงบางทีเอาบอลลูนหรือกระเพาะเอาที่รัดออก
0: มันก็
2: จะเกิดขึ้นมาได้อีกน้ำหนักก็จะขึ้นได้อีกนะครับ
3: แต่ว่าวิธีการใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้ที่มีคนกำลังพูดถึงคือเหมือนฉีดยาแล้วอันนี้คือหมายถึงว่
0: าอะไรอ่ะอาจารย์อ
3: ันนี้คือต้องมีข้อบ่งชี้ว่าเราป่วยเราอะไรอย่างนี้ถึงไปทำได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างกรณีที่คุณแทนไทยนี่ดูเหมือนจะหนักตัวเกินเยอะ
0: ดัชนีมวลกายเกินหมอจะพิจารณาเอง
2: ใช่ครับใช่การฉีดยาก็เหมือนกันครับต้องมีลักษณะของดัชนีมวลกายที่เกินถ้าจะฉีดยาไม่ได้มีข้อบ่งชี้จริงๆยาตัวนี้เป็นยาควบคุมน้ำตาลนะครับเป็นยาเบาหวานนะครับแต่ว่ามีผลข้างเคียงคือทำให้น้ำหนักลงแล้วก็ไม่ทำให้น้ำตาลต่ำ
0: นะครับคนเอาไปฉีดเองด้วยที
2: ่
0: ฉีดตรง
2: ฉีดพุงครับฉีดพุง
0: จริงมีคนเอาไปฉีดเองแล้วบอกว่าเนี่ยดูสิฉันฉีดแล้วไม่หิวทั้งวันเลยฉันก็ผอมลงแต่มันเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ถูกไหมอาจารย์
2: ก็คือจริงๆก็คือมีการแอปพรูฟว่าสามารถเอายาตัวนี
0: ้
2: ไปลดน้ำหนักได้แต่ว่าจริงๆก็ควรจะขึ้นอยู่กับแพทย์ที่เป็นคนพิจารณาน
0: ะ
2: ครับที่เราให้นักโภชนาการเป็นคนช่วยดูอาจารย์ทางโภชนาการถ้าน้ำหนักเกินเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ฉีดยาตัวนี้ครับ
0: ต้องเกินเยอะ
2: ครับก็คือเข้า
0: แต่ไม่ใช่อาจารย์หนูอยาก L 23จังเลยขอฉีดอันนี้อาจารย์ก็ไม่ใช่ข้อบ่งชี้
2: ใช่ครับ
3: นะคะก็มีหลากหลายวิธีลองศึกษาดูได้ถ้าสมมติคุณแทนไทยอยากจะปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณจะต้องไปที่ไหนยังไงคะ
2: จริงๆตอนนี้มีคลินิกโรคอ้วน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะที่เนี่ยที่รามาธิบดีภาควิชาศัลยกรรมนะครับจะมีทั้งทีมหมอผ่าตัดลดน้ำหนัก

0: เงี้ยครับก็คือ
1: ค
0: ผ่
1: ่
0: า
1: ะ
0: ตัดกระเพาะให้เป็นท่อหรือการตัดกระเพาะให้เล็กลงเอาลำไส้มาต่อเงี้ยก็คือ
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: วิธีอีกการแล้วก็จะมีนักโภชนาการ
1: ค่ะ
0: นะครับที่อยู่ในคลินิกนี้จะช่วยแนะนําเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆครับ
1: คือเริ่มแรกควรจะเริ่มจากเบาไปหาหนักถูกไหมอาจารย
0: ์
1: เริ่มจากโภชนาการเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
0: ใช่ครับ
1: จากนั้นไม่ใช่อยู่ดีมาถึงก็คือ
2: ตัดขอตัดกระเพาะ
1: อาจจะลองออกกําลังกายหรืออะไรก่อน
2: ใช่
1: แหละอาหารเบื้องต้นเนี่ยแหละทําไม่ค่อยได้นะคะค่ะไปที่คําถามจากคุณปานใจโอ้ค
2: ุ
1: ณปานใจนี่เป็นโรคฮอตฮิตมากเพราะว่าช่วงนี้แหละคนเป็นภูมิแพ้นะคะคุณปานใจอายุ45ปีบอกว่าตอนนี้เป็นภูมิแพ้ค่ะแพ้หลายอย่างรอบๆตัวอยากทราบว่าการเหล่านี้มันเกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นไหมคะหรือมันมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนเราควรทํายังไงดีคะบางคนบอกไม่เคยแพ้เลยแต่พออายุเริ่มเพิ่มขึ้น
2: แพ้
1: นู่นแพ้นี่แพ้นั่น
2: ค่ะก็คือจริงๆไม่เกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเกี่ยวกับการสัมผัสสารกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ซึ่งในปัจจุบันจากเดิมที่สัก10ปีที่แล้วเรายังไม่เคยได้ยิน PM 2.5
1: คือพอลูชั่นยังไม่เยอะเท่านี
2: ้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ยินมากขึ้นมาถี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสารแบบอย่าง PM 2.5 เนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้ในปัจจุบันเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้จํานวนเยอะขึ้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กดังนั้นเนี่ยก็คือพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอาการภูมิแพ้เวลาทําอะไรสมมุติถ้าเกิดรู้สึกว่าอยู่นอกบ้านหรือว่าเปิดมือถือแล้วเจอว่า PM เกินแล้วก็มีอาการภูมิแพ้ทุกทีเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกลางแจ้งหรือว่ามีการป้องกันตัวเองใส่หน้ากากในบ้านต้องใช้เครื่องกรองอากาศที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเกิดเราสมมติเราสังเกตตัวเองและไม่รู้จริงๆว่าแพ้อะไรเนี่ยเราก็มีการตรวจอย่างเช่นการทำเทสที่ผิวหนัง
1: ค่ะ
2: เพื่อดูว่าแพ้อะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเทสสัก10ตัวที
1: ่
2: พบบ่อยในประเทศไทยอย่างเช่นไรฝุ่นเชื้อราแมลงสาบ
1: เกสรดอกไม
2: ้เกสรดอกไม้หรือว่าแบบเป็นเหมือนขนสัตว
1: ์ขน
2: แมวสุนัขอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถเทสได้ว่าแพ้อะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเทสสำหรับ PM 2.5 นะคะก็คือจะเป็นอันที่
1: สังเกตอาการ
2: ใช่ค่ะ
1: พูดถึง PM 2.5 มีหลายคนบอกชอบห้อยคอมันสามารถป้องกันได้จริง
2: ไหมอาจารย์ประจุ
1: อันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างของผู้ใส่อยู
2: ่ใส่ด้วยไม่ได้ใส่เพราะว่าคือตอนแรกอะมีคนซื้อมาให้ลูกแต่ลูกก็ไม่ใส่เราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันใช้ได้
1: ใช้ได้ไหม
2: ใช้ได้ไหมคะ
1: คือพี่ดาวเป็นคนแพ้ฝุ่นอยู่แล้วค่ะก็เอาลองมาใส่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะตอบได้ว่าน
2: ี่อ้ําอึ้งอยู่ว่าม
1: ันไม่ได้มีผลชัดเจนแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็เลยอยากทราบถามอาจารย์เพราะว่าโดยหลักการที่เขาอธิบายมันก็เหมือนกับว่าเอาประจุลบไปจับ
2: แล้วให้มันตก
1: ลงมาแอเรียที่อยู่บริเวณตรงจมูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ซึ่งถามว่าโดยทฤษฎีเนี่ยมันน่าจะใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในอากาศที่มันควบคุมได้ยากหรือมีลม
1: โอเป็นแอร์
2: โดยเฉพาะถ้ามีลมอย่างเงี้ยอันนี้จะใช้ไม่ได้ผลอย่างมากแต่ว่ายกไว้ว่าอากาศนิ่งๆมัน
1: จะเล็กๆ
2: ใช่
1: เพราะว่าเขาทดสอบเหมือนเอาควันใส่เข้าไปในกล่องที่เป็นกล่องใสแล้วเขาก็เอาอันนี้ใส
2: ่
1: มันก็คือพอได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นปัจจัยที่คือกล่องสเปซค่อนข้างเล็กไม่ได้มีปัจจัยภายนอกอื่นๆ
2: ใช่เขาต้องเทสในแบบ
1: ที่ปิด
2: พ
1: ื้นที่ปิด
2: ต้อง
1: นะคือถ้าที่โล่งแจ้งอย่างกรุงเทพมหานครทั้งเมืองที่โอ้โหบางวันก็มองไม่เห็นอะไรเลย
2: หรือว่าคนแบบเดินไป BTS ไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าห้อยอันนี้ก็จะไม่ได้
1: ห
2: ้
1: อยพระได้ไหม
2: ไม่ได้อันนี้หาจับปูได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะโยมใส่แมส
2: ที่แบบสบายใจ
0: สบายใจได้ความสบายใจ
1: ได้ความสบายใจ
2: ค
1: ่ะนะคะไปที่คำถามจากคุณชัดเจนคุณชัดเจนชื่อเท่มากเลยนะคะ คุณชัดเจนมีคำถามที่อยากจะได้ความชัดเจนจากอาจารย์นี่แหละบอกว่าเวลาสั่งน้ำมูกหรือเหมือนกับสั่งจมูกคืออะไรอาจารย
2: ์น่าจะเป็นสั่งที่มูกแหละ
1: สั่งน้ำมูกแหละ
2: รู้
1: ส
2: ึ
1: กเหมือนมีลมออกจากตรงหัวตานะคะนานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งวันนี้เราบอกว่าวันนี้คุณชัดเจนก็ดื่มน้ํารู้สึกเหมือนตาหัวตาขยับเหมือนน้ําจะออกมาจากตรงนั้นปกติไหมอาจารย์เกิดขึ้นได้ไหมรู้สึกกลัวอันตรายไหมคะ
0: จริงๆแต่หัวตาเนี่ยมันมีท่อนะครับต่อลงมาที่จมูก
1: มันเชื่อมกัน
0: ใช่บางคนที่ร้องไห้ก็จะมีเหมือนกับน้ำมูกไหลออกมาอันนี้เชื่อมกันถ้าสั่งน้ำมูกเยอะๆเนี่ยความดีจริงๆความดันถ้ามันสูงมาก
1: ๆย้อนกลับ
0: เข้าไปได้อันนี้เป็นได้นะคร
1: ับเป็นไปได้ไม่อันตราย
0: ไม่อันตราย
1: แต่การสั่งน้ำมูกแรงๆก็ไม่แนะนำ
0: ไม่ควรครับ
2: ใช่แล้วก็ไม่ควรแบบ ปิดจมูกข้างใดข้างหนึ่งแล้วสั่งว่าบางทีเราจะเห็นเด็กแบบปิดแล้วพยายามจะสั่งให้ข้าง
3: เด
2: ีย
3: ว
2: ไงยังไม่ได้อันนี้คือจะยิ่งเพิ่มความดันทำให้อันตรายได
1: ้ค่ะไปที่คำถามจากคุณลินานะคะคุณลินาอายุ23หนัก50สูง156บอกว่าทายเสร็จกำลังทำความสะอาดโอ้ยพอไปแตะค่ะปรากฏว่ามีเลือดติดมาด้วยลองแตะข้างหน้านึกว่าเป็นประจำเดือนนะคะแต่ไม่มีพอแตะอีกรอบตรงด้านหลังก็ยังมีอยู่ไม่มีอาการเจ็บที่บริเวณก้นนะคะก้มมองที่ชักโครกมีเลือดไหลลงไปนิดหน่อยแค่เหมือนหยด2หยดค่ะแถมเดือนที่แล้วประจำเดือนไม่มาเดือนนี้ก็ยังไม่มาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วที่ประจำเดือนไม่มามันเกี่ยวกันไหมโอ้โหอันนี้ถามยากมาก
3: อายุ23เอง
1: ชายยังเด็กอยู
0: ่อันนี้ต้องดู
2: น่าจะแบ่งเป็น2อันก่อนอันแรกคือถ่ายแล้วก่อน
0: ถ่ายแล้วมีเลือดออกนะครับอันนี้ต้องดูว่าออกมาจากทางทวารจริงหรือเปล่าครับใช่ถ้าออกมาจากทางทวารนี่โอ้โหสาเหตุอายุน้อยๆขนาดนี้ก็เป็นได้ตั้งแต่แผลปากทวารนะครับหรือว่าเป็นจากลิสีดวงทวารเองก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการลำไส้อักเสบ
1: ค่ะ
0: เป็นได้หมดแต่ว่าคิดถึงโรคที่ร้ายแรงเช่นมะเร็งเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะอายุน้อย
1: อาจารย์ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับลิสีดวงหรืออะไรเนี่ยถ้าออกมาจากทางบริเวณก้นมันจะเจ็บไหมถ้ามีเลือดเนี่ยนะคะ
0: จริงๆลิสีดวงอาจจะไม่เจ็บแต่ปากแผลปากทวารเนี่ยบางคนเจ็บได
1: ้
0: นะถ้าแผลลึกๆแต่ถ้าแผลไม่ลึกจริงเนี่ยก็อาจจะมีแค่เคืองๆเฉย
1: ๆ
0: นะครับก็ทำให้เช็ดเวลากระดาษที่ชู่เช็ดอย่างเงี้ยก็จะมีเลือดติดๆออกมาได้
1: อันนี้บอกว่าไม่มีอาการเจ็บที่ก้นก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับประจำเดือนไหมประจำเดือนไม่มา
3: เขาบอกลองแตะด้านหน้าน่าจะหมายถึงตรงช่องคลอด
1: ใช่ก็ไม่มี
3: ไม่มีน่าจะออกมาจากทวารใช่ไหมอาจารย
0: ์จริงๆสาเหตุจริงๆก็คือท้องผูกนั่นแหละครับที่มีเลือดออกนะครับถ้าเป็นจากลิสีดวงทวารหรือแผลปากทวารเบื้องต้นถ้ายังไม่อยากมาพบแพทย์ก็พยายามในท้องผูกนะครับกินกากใยเยอะๆนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องมาพบแพทย์ให้แพทย์ตรวจดูว่ามันเป็นลิสีดวงที่เลือดมันยังซึมอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแผลที่มันลึกหรือเปล่า
1: ะ
0: นะครับนะถ้ายังไม่ได้เจอสาเหตุตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเช็คเข้าไปในลำไส้
1: ะ
0: นะครับเช่นการส่องกล้องนะครับดูว่าข้างในลำไส้เนี่ยมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเช่นติ่งเนื้อในลำไส้หรือลำไส้อักเสบเยอะๆหรือเปล่าทำให้เลือดออกได
3: ้ค่ะต้องดูสาเหตุแต่อาจารย์ไม่ค่อยสงสัยเรื่องของมะเร็งเพราะอายุยังน้อย
0: ค่ะ
3: ถ้าเกิดมะเร็งเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่40 50
0: 50
3: ไปแล้วกล้อง50อัพ2กล้องตรวจลำไส้นะคะอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามที่ยาวมากพอสมควรนึกว่าเป็นเรื่องสั้นแต่ละเอียดดีมากใช้เวลาอ่านให้อาจารย์ฟังหน่อยยาวจริงๆคุณดินแดนอายุ45ค่ะน้ำหนัก77ส่วนสูง165ซมบอกว่าเป็นคนทานค่อนข้างเยอะในแต่ละมื้อพอมีวันนึงเริ่มจะมีอาการจุกเสียดบริเวณกระเพาะลิ้นปี่นอนไม่ได้จะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนนะคะใช้วิธีทานยาลดกรดแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแถวบ้าน ER ฉุกเฉินเลยหมอให้ยาลดกรดมาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการกินกลับบ้านมายังปวดท้องจนถึงเวลาตีห้าอยู่ดีๆก็หายไปเองอันนี้อาจารย์สงสัยน่าจะกรดไหลย้อนไหม
2: คะ
3: อาการเหมือนใช่ไหม
2: คะ
3: เมื่อเริ่มหายก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้หลังจากนั้นเรื่อยๆก็กลับมาเป็นอีกโดยมักจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้ามืดก็หายไปอีกอย่างนึงที่เป็นคือท้องร้องครกๆในตอนเช้าจนต้องตัดสินใจไปพบหมอเฉพาะทางแผนกทางเดินอาหารแล้วก็ส่องกล้องจึงทราบว่าเป็นอะไรคะอาจารย์
0: อ๋อ H. pylori ครับเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
3: กระเพาะติดเชื้อแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อผลก็ไม่ได้เป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาตลอด2อาทิตย์ไม่มีอาการแต่หลังจากยาหมดก็เริ่มมีอาการกลับมาเป็นใหม่อีกบางครั้งแต่ไม่ถี่เหมือนแต่ก่อนนะคะผลต่อมาคือปรับวิธีการกิน
0: ครับ
3: ตอนนี้น้ำหนักผมจึงลดลงเหลือราวๆ77บวกกับออกกำลังกายเป็นบางครั้งหมอก็หยุดนัดติดตามอาการไปแล้วแต่พอไม่ได้พบหมอปวดขึ้นมาอีกอาจารย์ปวดท้องปวดร้าวไปถึงหลังในช่วงกลางคืนทุกคืนหากในวันนั้นกินจนรู้สึกอิ่มมากเกินไปก็คือรู้สึกกวนรบกวนชีวิตประจำวันคำถามมาถึง4ข้อด้วยกันอาจารย
1: ์เอาเริ่มจากข้อแรก
3: อันนี้เหมือนการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ค่ะผู้เข้าประกวดเตรียมตอบนะคะ1โรค
0: HPylori
3: ยังไม่หายหรือเปล่าครับอาจารย์หรือสามารถหายแล้วกลับมาเป็นอีก
1: อาจารย์ปูขอความรู้ก่อนไอ้โรคเนี้ยมันคือโรคอะไร
0: มันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบเพราะว่าที่มีกรดเยอะๆนะครับเช่น คนที่เป็นกระเพาะเสพพวกอะไรนี้ก็จะมีกรดเยอะ
3: ๆ
0: นะครับนะพวกนี้เนี่ยทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยที่กระเพาะเสพหรือแผลในกระเพาะนี่ค่อนข้างรักษายากนะครับต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อตัวนี้ก่อนแล้วก็เชื่อว่าระยะยาวอาจจะมีริสของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ครับตัวเอชไพโรไล
3: คำถามคือเอชไพโรไลยังไม่หายหรือเปล่าหรือหายแล้วกลับมาเป็นอีก
0: คือจริงๆถ้ากินยาครบคอร์สเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคร
3: ับ
0: 90% จะหายแต่มีบาง 10% ที่มีการดื้อยาขับทานแล้วก็กินก็ยังไม่หายก็อาจจะต้องมาเช็
3: ค
0: นะปัจจุบันนี้อาจจะถ้าเคยตรวจเจอแล้วเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องมาส่องกล้องใหม่อาจจะมีการเป่าหรือมีการดูลมหายใจเขาจะเช็คได้ว่ายังมีการติดเชื้อเฮชไพโรไลอยู่หรือเปล่า
3: หรือไม่อันนี้ตอบคำถามแรกคำถามต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข2หากผมปวดท้องตอนกลางคืนมีวิธีบรรเทาการปวดท้องได้ยังไง
2: จริงๆก็คือต้องคือนอกจากการรักษาตัวการติดเชื้อเฮชไพโรไลเนี่ยคิดว่าคนไข้เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารที่ทำให้กระตุ้นที่มีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วยเพราะไม่ใช่หมายความว่าเป็นเฮชไพโรไลแล้วไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนเพราะมันอาจจะเจอคู่กันก็ได้ดังนั้นเนี่ยหมอคิดว่าพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารก็คือให้กินมื้อน้อยๆแล้วก็อย่ากินอาหารรสจัดคาเฟอีนแล้วก็อย่ากิน
3: แอลกอฮอล
2: ์ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็อย่ากินใกล้กับมื้อเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยอย่าใกล้กับมื้อนอน
3: 2-3ชั่วโมงค่อยนอน
2: ใช่
3: หลังมื้ออาหาร
2: ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดปวดมากลางดึกถามว่าจะมีอะไรพอจะช่วยได้บ้างก็คือมียาลดกรดหรือว่าถ้าเกิดมีเหมือนมีอาการขึ้นไส้อาเจียนก็อาจจะกินยาที่ช่วยเพิ่มการดีดตัวของลำไส้ด้วยก็ได
3: ้อันนี้คืออาการแก้ไขหรือบรรเทาอาการปวดท้องในช่วงกลางคืนที่เป็นบ่อย
2: ๆ
3: ยังไม่หมดเพียงแค่นี
2: ้ค่ะข้อถัดไป
3: หมายเลขหนึ่งข้อประกวดอาการข้างต้นค่ะมีส่วนเกี่ยวกับความเครียดไหมอาจารย
0: ์โอ้มีแน่นอนครับก็คือสาเหตุก็กรดหลั่งเยอะมีกรดหลั่งในกระเพาะเยอะซึ่งสาเหตุกรดหลั่งเยอะก็มีความเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับนะกินอาหารรสจัดมากๆนะครับพวกชากาแฟหรือเหล้าเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ได
3: ้ความเครียดมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารคำถามข้อสุดท้ายก่อนที่มงจะลงที่ใครคนใดคนหนึ่งการทานอิ่มเกินไปในแต่ละมื้อใกล้เคียงกับที่อาจารย์มิวบอกไปแล้วหรืออาหารที่ย่อยยากมีส่วนทำให้ปวดท้องไหมครับ
2: มีส่วนแน่นอนนะคะก็คือการทานอย่างเช่นมื้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้กระตุ้นการหลั่งกรดมากขึ้น
3: เพราะว่าเรากินเยอะกรดก็ต้องบอกว่าออกไปย่อยออกไปย่อย
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยแนะนำว่าพยายามกินมื้อเล็กๆ
3: ค่ะ
2: แล้วอาหารย่อยยากอย่างเช่นพวกกลุ่มเนื้อสัตว์บางคนเนี่ยไปกินแบบ
3: สเต็ก
2: เฟ่
3: หมูกระทะ
2: แล้วก็โอ๊ยมีอาการเพราะฉะนั้นก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากช่วงแรกๆเนี่ยก็คือกินเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลา
3: ค่ะ
2: อย่างเงี้ยก็จะย่อยง่ายหรือว่ากินพวกผักเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยการขับถ่ายแล้วก็ลดอาการปวดท้องได้ด้วย
3: ค่ะครบถ้วนนะคะกับคำถามถึง4ข้อ
2: 2คน
3: เป็นการครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างจันทร์ภูมิค่ะ
2: แต่นี่แบบว่าคำถามเหมือนตรวจข้อสอบเด็กเลย
3: เหมือนกับให้สตอรี่มาก่อน
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วมีคำถามย่อยเหมือนเวลาเราออกข้อสอบของนักศึกษาแพทย
2: ์
3: จะเป็นแบบ
2: นี้เลยค่ะ
3: โอ้โห
2: ปรากฏนักศึกษาแพทย์แอบมาถาม
3: ค่ะแต่คำถามนี้นะคะมงจะลงที่ใครไม่ได้ต้องลงที่อาจารย์มะเหมียวเท่านั้นเพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับเด็กนะคะคุณสัสิธรถามเรื่องลูกสาวเนาะอายุ4ขวบเท่านั้นเองคุณสัสิธรบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาดุลูกชอบกระทืบเท้าใส่ค่ะอยากทราบว่าควรทำยังไงดีเดี๋ยวนี้เอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยคุณคุยกับลูกยังไงคะไม่ให้ลูกทำแบบนี้อาจจะดูตามเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: เด็กวัยเนี้ยจะเรียนแบบพฤติกรรมก็คือต้องบอกก่อนว่าการกระทืบเท้าเนี้ยก็อาจจะเรียนแบบมาจากผู้ใหญ่หรือโทรทัศน์ที่บางทีแบบเขาอาจจะมองผ่านปุ๊บเดียวแบบสมมติถ้าเราไม่ได้ให้เขาดูซึ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงให้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดเขามองผ่านปุ๊บเดียวเขาก็จะจดจำเอามาหรือว่าเจอไปเล่นกับเพื่อน
3: ที่โรงเรียน
2: เจอเพื่อนที่ค่ะที่โรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนแบบแต่ว่าวัยเนี้ยต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเป็นวัยแห่งการอดทน
3: คือไม่ถือว่าคุณแม่ต้องอดทน
2: คุณแม่ไม่ใช่ลูกค่ะก็คือทุกพ่อแม่ทุกคนจะคิดว่าวัยอายุ2ขวบเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า terrible 2เนี่ย
3: ค่ะ
2: terrible แล้วแต่ว่า
3: คือหมดแล้วหมดเลยยัง
2: ไม่มีค่ะไม่มีการหมดค่ะ
3: ยังไม่หมด
2: ใช่ค่ะก็คือก็จะเข ขาเรียกว่าอะไร handle ยากไปจนถึงอายุ4ขวบจนก่อนจะเข้าอนุบาลซึ่งปกติเนี่ย4ขวบก็จะเป็นวัยที่เหมือนคล้ายๆเขาจะรู้สึกว่าเขาครองโลกนี
3: ้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล
2: ถูกต้องเขารู้สึกว่าทุกคนจะต้องเอาใจเขาทั้งหมดและนอกจากนี้ก็คือตอนนี้พัฒนาการทั้ง4ด้านของเขาก็คือด้านภาษาด้านทางกายไม่ว่าจะกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กคือแทบจะพร้อม 100% แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความคิดไปไกลมีความต้องการอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นจินตนาการเยอะมากขึ้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเริ่มตามไม่ทันจากเดิมที่แบบเป็นเหมือนคนคอยเสนอให้ตลอดอันเนี้ยเป็นตัวเด็กเองที่จะบอกความต้องการ
3: เขาอยากจะเลือกของเขาเอง
1: บอกให้ซ้ายไปขวาตลอดเลย
2: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเหมือนถ้าเกิดเขาหงุดหงิดอยู่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าต้องบอกให้เขาเด็กวัยนี้ก็คือเขาอยากแสดงแต่อารมณ์โดยที่เขาอ่ะไม่รู้ว่า
3: ไม่มีเหตุผล
2: ใช่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนว่าสมมติเด็กโกรธขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าแม่เนี่ยเข้าใจและว่าลูกโกรธแต่สาเหตุที่ลูกโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรไหนต้องค่อยๆ คุยกันบอกแม่
3: เล่าสิ
2: ใช่เพราะว่าเด็กก็จะแบบกีดการกีดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าแม่หนูโกรธใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ๋อแม่รู้ด้วยว่าเราโกรธแล้วเขาก็เริ่มจะอยากเล่าว่าโอเคตอนนี้หนูหิว
3: หิวเพราะอะไร
2: หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแต่ว่าหลีกเลี่ยงการตีการคือแต่ว่ามันก็จะยากเหมือนกันเพราะบางทีเราก็จะบอกว่าอย่าเสียงดังตอบกลับกับลูก
3: มันยากอาจารย
1: ์คนเป็นแม่
3: ไหนที่แวดเลยเดินไปเด็ดกิ่งในยม
2: อย่างเงี้ยไม่ได้เขาก็จะแบบเหมือนเขาจะรู้สึกว่
3: า
2: แม่ทำต่อเขาก็จะทำต่อแรงขึ้น
3: ไม่จริงเขาก็เคยชินกับพฤติกรรมรุนแรง
2: ใช่ค่ะมันก็จะเหมือนแรงกันไปแรงกันมาก็จะไม่หยุดเพราะฉะนั้นแม่จะต้องแบบ
3: นิ่ง
2: เข้าโหมดใส่เสื้อขาวแบบเรา
3: เข้าโหมดหูดับชั่วขณะแม่รู้แล้วว่าลูกโกรธอะไรใช่ไหมโดยเฉพาะกับเด็กต
2: ้
3: องมีจิตวิทยาสูงมากพอสมควรแล้วถ้าทำไปแบบนี้มันต้องอดทนนานแค่ไหนคะ
2: ขึ้นอยู่กับคนในบ้านถ้าในบ้านเนี่ยทำแบบนี้ทุกคนจะเป็นไปได้เร็วเดือน2 เดือน 3 เดือนจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในบ้านคุณแม่ทำคุณพ่อทำ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์และเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมัติธรรมจำนวน5รูปแต่วันก่อนรวม80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัฒหารแด่เสด็จพระราชาคณะปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ80รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวชิรชินโนภาสสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลเทศกถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระจบแล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์กราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระราบไปกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญไปปล่อยณท่าราชบรดิษฐ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวชิรชิโนภาสทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปจากนั้นทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 18:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลโดยวงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการแสดงนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในชุดพันธพิสัยชัยมงคลท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นประธานในการ
การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันเดียวกันด้วยเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราวันนี้เวลา 14:24 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังห้องจัดนิทรรศการ Next Hall ศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งนำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานของมูลนิธิในการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของแนวปะการังทะเลหายากและระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โอกาสนี้พระราชทานโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองแนวปะการังตลอดจนทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอย่างต่อเนื่องรวม17หน่วยงานแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น8โซนหลักประกอบด้วย Main Entrance Zone เป็นพื้นที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นและการแนะนำเส้นทางการเข้าชมกิจกรรมภายในงานและระบบสะสมการเข้าร่วมกิจกรรม Welcome Zone จัดภายใต้แนวคิดทะเลคือโลกที่น่าอัศจรรย์จะแสดงภาพลักษณ์และบรรยากาศที่สะท้อนถึงความสวยงามความอุดมสมบูรณ์และคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล Underworld Zone จะแสดงความงดงามความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของโลกใต้ทะเลผ่านการจัดแสดง Giant Jellyfish หรือประติมากรรมแมงกระพุนขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงด้วยโทนสีน้ำเงินและสีม่วงร่วมกับแสงสีเสียงและสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเสมือนได้เดินทางเข้าสู่โลกใต้ทะเลSurrounded Screen Zone จะแสดงภาพและเรื่องราวที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างความงดงามของธรรมชาติกับภัยคุกคามที่ท้องทะเลกำลังเผชิญเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและแรงผลักดันจากภายในโซนสายใยแห่งทะเลจะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ถูกถักทอสายใยแห่งการอนุรักษ์และสืบสานพระราชปณิธานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา Exhibition Zone จัดแสดงองค์ความรู้ผลการดำเนินงานและภารกิจด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของหน่วยงานต่างๆที่สนองโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริพาร์ทเนอร์บูธโซนจะแสดงนิทรรศการของผู้สนับสนุนมูลนิธิหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายรวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและคอมมูนิตี้มาร์เก็ตโซนจะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาบรรยายการแสดงและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้และความตระหนักให้เป็นลงมือปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่12 สิงหาคม 2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช569ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบและถวายความเคารพพระราชอาทเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับเทียนชนวนจากพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีทรงจุดเทียนในโคมไฟฟ้าและประทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนพรรษาตามพระอารามหลวงต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศไว้ต่อจากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระประเรียนธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงเที่ยวแรกจำนวน20รูปและโปรดให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ323รูปทั้งนี้การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณโดยการสำคัญของพระราชพิธีอย่างหนึ่งคือการถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะเป็นการทรงแสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยพระผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถาน

0: พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังดังนี้ณหอพระคันธรราชทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระคันธรราชณหอพระราชกรมานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย1องค์กรุงศรีอยุธยา33องค์และกรุงธนบุรี1องค์ณหอพระราชพงศานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์8พระองค์ณพระศรีรัตนเจดีย์ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุในพระศรีรัตนเจดีย์ณหอพระมนเทียนธรรมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระพุทธบาทจำลองณหอสัตราคมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปริตรต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสิหิงท่านี้การถวายเทียนพรรษาจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเพื่อให้จุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา3เดือนตลอดช่วงระยะเวลาการจำพรรษาแม้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าถวายถ่านไฟฉายแทนแต่ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569
1: ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทัยวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจัลลงจิตใจของคนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

0: ธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปลเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอ เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพพลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระศรีสักยทศพลยานพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานพุทธมณฑลการเวียนเทียนนั้นเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวารวดีพระระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งจะกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาโดยจะเดินเวียนประทักษิณรอบปูชนียสถานสำคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปจำนวน3รอบและใช้ธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาท่านี้ขณะเดินเวียนรอบปูชนียสถานควรตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณซึ่งในปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:23 น.ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกรันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน46คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างแน่วแน่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นและส่งผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

ปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา8นาฬิกากองพลที่1รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเทวราชกุญชรวัดประดู่ชิมพลีวัดทองนพคุณวัดโมลีโลกยารามวัชนะสงครามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดลาดประเขาและวัดบางหลวงจบปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทสีสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านงงจังหวัดประจีนบุรีวัดธาตุทองวัดหัวคูกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดคลองมะนาววัดคลองใหญ่จังหวัดตราดวัดโกรกพระใต้วัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 16:00 น.ครอบครัวกุลฉัตรทองครอบครัวอภัยวงศ์หมู่มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยและบริษัทโรแยลพลัสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระคลังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะเมฆฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี้
2: ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
1: สามวันต่อมาเมฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: นี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
1: รอด้วยสิแม
2: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี้

0: นะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดหาไม่เจอแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เองอยู่นี่เองจับได้แล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาวาดรูปแล้วแล้วแล้วแล้วมาเร็วมาเร็วมาลงนี้มาลงนี้มาลงนี้ก่อนมานี่ค่ะอ้าวทุกคนอ้าวสวัสดีสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองเด็กๆอนุบาลเหล่านี้นะครับมีความน่ารักมากกว่าที่เราคิดอีกนะครับเพราะว่าเขามีความคิดและจินตนาการอีกมากมายและนี่คือรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดมาต่อเติมเส้นสายจากลวดลายที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาประจำวันก็คือเป็นแบบนี้ครับ
1: แบบนี้
0: มีเส้นแนวนอน2เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งมาเชื่อมต่ออีก1เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ให้ผู้ปกครองช่วยลากเป็นโจทย์ให้น้องๆก่อนนะครับให้เวลา1 2 3หมดเวลานะครับเอาละตอนนี้น้องๆทางบ้านต้องใช้ความคิดให้เยอะนะครับจะพลิกซ้ายพลิกขวายังไงก็ได้นะครับแล้วเด็กๆที่นี่ล่ะพร้อมทุกคนไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเราไปวาดรูปกัน

0: ตอนนี้นะครับน้องสาอินทำของตัวเองเสร็จแล้วกระโดดข้ามมาช่วยเพื่อนทำอีกนะน่ารักมากจริงๆเลยตอนนี้ครับเด็กๆครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับพี่เซฟจะขอนับถอยหลังจาก5วินาทีสุดท้ายนะเด็กๆช่วยกันนับหน่อยครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆเลยน้องๆทางบ้านถ้ายังไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับและช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าเขาวาดและคิดอะไรลงไปในภาพเริ่มจากคนแรกเลยน้องต้นกล้านะครับภาพนี้น้องต้นกล้าตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: รางรถไฟครับ
0: รางรถไฟนะครับตรงไหนเป็นรางตรงไหนเป็นรถไฟล่ะครับ
1: อันนี้เป็นรางอันนี้เป็นรถไฟ
0: อ๋อนี่เป็นราง
1: อันนี้เป็นพ
0: ่
1: ออ
0: ๋อมีพ่อด้วยมีพ่อไปคนเดียวเหรอรถไฟขบวนนี้
1: ใช่
0: พ่อกับแม่นะครับพ่ออยู่นี่แล้วแม่อยู่ไหนล่ะครับ
1: แม่อยู่ในรถนี่
0: อ๋ออยู่ตรงไหนสักที่นึงนะครับจากเส้นตั้งต้นนะครับที่เห็นอยู่น้องต้นกล้าจินตนาการเป็นรางรถไฟแล้วก็ยังให้อีกรางนึงด้วยนะให้มีรถอีกขบวนนึงวิ่งมาด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือความคิดของเด็กน้อยคนนี้ครับปรบมือให้หน่อยครับ

0: ปรบมือเอามาถึงคนที่2ของเราเลยพูดเก่งมากเลยน้องลูกแก้วนะครับนี่ผลงานของน้องลูกแก้วน้องลูกแก้วเฉลยหน่อยครับ
1: บอกแล้วชั้นหนังสือค่ะ
0: คงจะต้องให้น้องลูกแก้วอธิบายหน่อยแล้วว่ามองยังไงเนี่ยให้เป็นชั้นหนังสือ
1: ก็ว่าตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ว่าตรงนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี
0: ้อ้าวไหนอ่ะนี่เห็นชั้นละไหนหนังสือ
1: นี่คือหนังสือค่ะนี่ก็เล่มใหญ
0: ่อ๋อหนังสือเล่มใหญ่นะครับแล้วการที่เรามีหนังสือเยอะๆดียังไงครับ
1: มันจะฉลาดขึ้นค่ะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ความเก่งความโกหกความสามัคคี
0: ความสามัคคีด้วย
1: ความไม่มีน้ำใจ
0: ความไม่มีน้ำใจด้วยเหรอ คนไหนอ่านหนังสือบ่อยมาก
1: หนูเป็นคนที่รักหนังสือ
0: ครับ
2: หนูมีหนังสือแต่ไม่ได้อ่านเลย
0: เดี๋ยวมีหนังสือเยอะไหมมีหนังสือเยอะไหม
2: เยอะไม่ได้อ่านเลย
0: ไม่ได้อ่านเลยแล้วมีไว้ทำไมอ่ะ
2: คุณพ่อคุณแม่อ่านให้อ๋อ
0: เข้าใจแล้วเด็กๆควรจะเล่นเกมหรืออ่านหนังสือมากกว่ากัน
1: อ่านหนังสือ
0: เก่งมากเลยนะครับ
2: หนูเล่นเกมทุกวันเลย
0: นี่ครับจากเส้นนะครับที่เรามีให้น้องลูกแก้ววาดต่อเติมจนกลายเป็นชั้นหนังสือซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับเด็กๆเลยนะครับปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยจากผลงานชั้นหนังสือนะครับมาถึงผลงานชิ้นต่อไปเป็นผลงานของน้องซาอินนะครับชื่อน่ารักมากเลยน้องซาอินครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าน
3: างฟ้าแสนสวยค่ะ
0: นางฟ้าแสนสวยนะครับเห็นแล้วนะครับคงจะเดาออกว่านางฟ้าอยู่ตรงไหนเนาะเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
3: นี่คือตู้เย็น
0: ตู้เย็นของ
3: นางฟ้าน
0: างฟ้าเอาเล่าต่อลูก
3: อันนี้นางฟ้าจะไปเปิดตู้เย็นเพราะว่านางฟ้าจะกินน้ำค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อนางฟ้าจะกินน้ำมาเปิดตู้เย็นนะครับ
3: แล้วก็นี่คือหลังคาของบ้านนางฟ้า
0: ครับข้างล่างนี่คืออะไรครับ
3: ก้อนเมฆมันรองอยู่ค่ะ
0: นี่คือบ้านของนางฟ้าเหรอ
3: ค่ะ
0: นางฟ้ามีพื้นบ้านเป็นก้อนเมฆเหรอครับ
3: แต่จริงๆนางฟ้าอยู่บนดาวสวรรค์แล้วแต่จะได้จินตนาการของซาอินเองค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเหรอครับน่ารักมากเลยนางฟ้าจะไปกินน้ำด้วยนะครับปรบมือให้น้องซาอินหน่อยเก่งมากเอาละมาถึงสุดหล่อของเราอีกคนหนึ่งนะครับน้องภูมินะครับภูมิใจเสนอภาพนี้นี่นะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ทะเลครับ
0: ทะเลนะครับภาพนี้เป็นภาพทะเลน้องภูมิต้องเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับว่าทะเลยังไงเดี๋ยวชี้ดูหน่อย
4: ทะเลเป็นเส้นบะหมี่
0: ทะเลเป็นเส้น
4: อันนี้ไม่ใส่ลง
0: ตรงนี้เป็นทะเลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น
4: ใส่ลง
0: แล้วมีอะไรอีกครับ
4: มีประตูสีเขียวอยู่ตรงนี
0: ้เฮ้ยประตูสีเขียว
4: ไปที่กินข้าว
0: ไปที่กินข้าวอ่ะครับ
5: แล้วเรือจอดไว้ที่ไหน
0: เรือจอดไว้ไหนล่ะครับ
4: ตรงนี้
0: อ๋อเรือจอดตรงนี้
4: อ้าว
0: นี่นะครับคือผลงานทะเลปรบมือหน่อยนะครับเยี่ยมมากเลยคนต่อมาคนสุดท้ายสาวน้อยน้องผักบุ้งนะครับน้องผักบุ้งตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
6: กำแพงเมืองค่ะตำรวจนะคะเห็นกระดูกหายไปตำรวจก็เลยจับหมาค่ะ
0: ตำรวจเห็นกระดูกหายไปก็เลยมาจับหมาแล้วแสดงว่าเส้นที่เห็นตอนแรกเลยคือเส้นแถวๆนี้นะครับเป็นเส้นตรงนี้น้องผักบุ้งมองเห็นเป็นรูปอะไรครับ
6: มองเห็นเป็นรูปคล้ายกำแพงหน
0: ู
6: ก็ต่อเส
0: ้
6: น
0: อ๋อน้องผักบุ้งต่อเส้นจากที่มีให้เป็นรูปกำแพงนะครับแล้วบนนี้คืออะไรครับ
6: เสาไฟ
0: เสาไฟนะครับเราจะมีไฟแสงสว่างตามกำแพงไว้ทำไมครับ
6: พอมืดรถจะได้เห็นว่านี่คือกำแพง
0: โอ้รถจะได้เห็นจะได้ไม่ชนกำแพงใช่ไหมครับนี่แหละครับคือผลงานจากความคิดของน้องผักบุ้งนะครับต่อเส้นให้กลายเป็นรูปกำแพงนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเด็กๆแล้วก็จินตนาการของเด็กๆอนุบาล นะครับที่เขาสามารถวาดต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้ออกไปอย่างหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับนี่แหละครับจินตนาการของเด็กไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับเด็กๆครับคราวหน้าเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอพบกับเราในรายการ
7: อนุบาล
0: ชาญเสมอ

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: สอนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดสดร้อนร้อนเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นมั้ยครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะ

0: พิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาล่ะครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบนะครับมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟปนดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: โอ้ยนี่คือหนังสือจากโนแลนจริงๆเหรอเนี่ย
1: เฮ้ hey, ทุกคนทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะตื่นสิตื่นสิ
2: ตื่นเถอะเอาแต่นอนแบบนี้นะมันไม่ดีนะครับตื่นเร็ว
3: ยังมีอารมณ์อบรมนิสัยอีกเหรอเนี่ย
2: เปล่านอนแบบนี้ทำกระผมใจไม่ดีต่างหากครับหลับลึกจนขนลุกนะครับปั๊มหัวใจหน่อยอึ๊งแอ๊ะ1 2 1 2ทำอะไรน่ะทำให้พวกเขาฟื้นไงล่ะ1 2
4: พอเธอทุกคนมันไม่มีประโยชน์หนังสือพวกนี้พกพลังบางอย่างสะกดเอาไว้ทำอย่างไรก็คงไม่ฟื้นหรอก
0: ฝีมือของปราดแห่งเงาแน่ๆ
5: ใครว่าล่ะ
3: ฮะ
5: นี่เป็นพลังของผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ตั้งหาก
6: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: พลังของเราหนังสือแบบนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ
3: งั้นเดี๋ยวก็คงจะใหญ่กว่านี้นะสิ
4: อยู่ในนี้อันตรายรีบหนีออกไปข้างนอกเร็ว
0: เอาเร็วเร็วเร็ว
5: ทักทายเพื่อนใหม่เฮ้ยเพื่อนเก่าของพวกเจ้าซะสิ
3: ฮะ
0: ดี
3: ตัวอะไรเนี่ย
5: นี่คือพลังรวมร่างของพวกเราเหล่าหนังสือของดินแดนแห่งปัญญายังไงเล่าเจ๋งมาก
3: ดูเหมือนนี่จะไม่ใช่เวลามาภูมิใจนะ
7: จะเย็นๆพวกเราตัวมันใหญ่ก็จริงแต่ถ้าเราแยกย้ายกันออกไปมันก็คงทำอะไรลำบากเหมือนกัน
3: ไอเดียเจ๋งงั้นเอาตามนี้แยกกันออกไปให้มันงงเลยไป
8: เราจะไปทางไหนดีเนี่ย
3: อย่างที่เธอคิดเลยดาวมันเริ่มตามเราไม่ทันแล้ว
0: แล้วทีนี้จะทำยังไงถึงจะหยุดพวกหนังสือได้ล่ะครับท่านผู้เฒ่า
4: ขอคิดเดี๋ยวนะ

0: ้ยนี่ไม่พ้นหรอก
1: เอ๊ะหยุดแล้วอ่ะหรือว่ามันจะเหนื่อยแล้วนี่พวกหนังสือแห่งดินแดนโนแลนรวมพลังกันแล้วน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็เจ๋งประมาณนี้แหละแต่

0: ไอ้พลังสายฟ้าเนี่ยไม่เคยทำกันแฮะ
1: ว้าย
2: เฮ้ยท่านผู้เฒ่าครับไอ้พลังสีดำนี่มัน
3: ใช่รัฐแห่งเงา
2: ชักจะแย่แล้วล่ะแบบนี้ไม่รู้จะหลบยังไงแล้วว
4: ิธีป้องกันหากเกิดฟ้าผ่าต้องระวังอย่ายืนในที่โล่งนะการหลบใต้ต้นไม้ก็ไม่ช่วยให้ปลอดภัยเพราะต้นไม้ก็เป็นตัวล่อฟ้าเหมือนกัน
2: อ้าวเฮ้ยเฮ้ยไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วตกลงหลบยังไงเนี่ย
4: หลบอยู่ในบ้านปลอดภัยที่สุดแต่อย่าลืมปิดโทรทัศน์และงดการใช้โทรศัพท์มือถือด้วย
2: อย่างนี้นี่เองอะทีวีกับมือถือเหรอไม่มีโอเคแต่จะหาบ้านที่ไหนเล่าตอนนี้ฮะยาที่พวกเราเองนะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เละหรอกรีบจัดการเจ้าปีศาจนี่กันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ศัตรูนะพวกเขาคือเพื่อนต่างหากหนังสือพวกนี้คือเพื่อนของฉันของโนแลนของแมปปี้และของท่านผู้เฒ่าดูให้ดีสิหนังสือพวกนี้ไม่ใช่หนังสือที่โนแลนอีกแล้วนะมันกลายเป็นปีศาจไปแล้วพวกเขาไม่ใช่ปีศาจแต่แค่ถูกครอบงำด้วยพลังแห่งความชั่วร้ายไว้เท่านั้นน่ะ
5: เหมือนที่พลังพวกนั้นเคยครอบงำเราใช่ไหม
2: เราต้องทำลายพลังแห่งความชั่วร้ายนั้นไปไม่ใช่ทำร้ายเพื่อนของเรา
5: ผู้กล้าทั้งสี่ช่วยเพื่อนเราด้วยเถอะ
2: ได้วิ่งหนีกันทั้งคืนแน่เลยยุ้ยหอยุ้ย
3: อย่าตามมา
2: ท่านผู้เฒ่า
3: หนีอยู่อย่างนี้ก็เหนื่อยเปล่าสุดก็คงต้องแพ้
2: แต่ถ้าไม่สู้แล้วก็ไม่หนีแล้วต้องใช้วิธีไหนล่ะครับ
3: ช่างกล้า
2: ท่านผู้เฒ่าจะทำอะไรนะครับ
3: จะทำอะไร
6: หนังสือพวกนี้คือเพื่อนของเราดังนั้นต้องใช้วิธีแบบที่เพื่อนช่วยเพื่อนยังไงล่ะ
7: ท่านผู้เฒ่า
6: เข้มแข็งไว้เหล่าหนังสือทั้งหลายอย่ายอมให้อำนาจแห่งเงามามีอำนาจเหนือพวกเจ้าได
3: ้ต่อยนี่นะ
2: หยุดนะ
6: อย่ายอมให้ความชั่วร้ายมาใช้พลังของพวกเจ้าในทางที่ผิดพลังแห่งความรู้ของเรามีไว้เพื่อสร้างประโยชน์แสดงให้ความชั่วร้ายได้เห็นสิว่าเราจะไม่พ่ายแพ้ให้กับพวกมันเราจะกลับไปดินแดนโนแลนด์ด้วยกัน
3: เฮ้ยอย่าอยู่เลย
2: โอ๊ยทนไม่ไหวแล้วฮะ
6: เอ้ยอย่าเข้ามา
3: เฮ้ย

0: พวกเราเป็นเพื่อนกันนะท่านผู้เฒ่าที่เธอกำลังทำร้ายอยู่ก็เป็นเพื่อนของเธอนะท่านผู้เฒ่ายอมเจ็บตัวแบบนี้ก็เพื่อปกป้องเพื่อนอย่างพวกเธอให้พ้นจากการทำผิดแต่ทำไมถึงยอมให้พลังความชั่วร้ายมาทำลายมิตรภาพของเราได้ล่ะ
1: ทำอะไรนะทุกคนแมตตี้พาทุกคนออกไปซะ
2: ไม่ครับท่านผู้เฒ่าพวกเราจะไม่ทิ้งกัน

0: ไ
1: หมฮะฮะหนังสือทุกเล่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเย
2: ้ด้วยพลังแห่งมิตรภาพที่จริงใจย่อมเอาชนะความชั่วร้ายได้แน่นอน
3: เย้
4: ไม่ได้เรื่องพวกหนังสือกิ๊กก๊อกอ่อนแอซะจริงมาเจอกับพลังที่แท้จริงหน่อยเป็นยังไงพวกนายก็ไม่เลวเลยนะมาถึงนี่ได้แต่หมดเวลาเล่นสนุกของพวกนายแล้วล่ะ
2: ผู้กล้าแห่งลอสแลงั้นเหรอ
4: และเป็นผู้กล้าแห่งเงาคนสุดท้ายที่ทรงอำนาจที่สุดด้วย

0: ทีนี้จะสู้พวกเรายังไงล่ะผู้กล้าแห่งลอสแลน
1: ด์ใช่

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันวันนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่โตมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมามีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นมีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวัน

นี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนั้นน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่ข้าตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
2: ระดาษสี
0: กาว
2: ใช้ไม้ตีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะ

ที่การ์ตูนจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะคะ

0: แผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วโอเคประมาณหยิบหลอดให้พี่ข้าวตูนหน่อยค่ะ
1: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
1: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดเดี๋ยวให้พิมพ์บนตัดสีเขียวอันนึงโอเคตะวันตัดสีชมพู
2: ตัดตรงนี้ใช
0: ่ได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
3: กาว
0: กาว
3: เลยอ่ะ
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้าวตูก่อนพี่ข้าวตูโตสุดพี่ข้าวตูจะติดก่อน
3: และหนูก็ตาม
0: โอเคแล้ว
3: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
2: ตอนเดียวห้าเอง
0: เดียวห้าขวบเองเหรอพี่ข้าวตูแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
3: 5 6 7 8 10
0: เร็วไปนิดแต่ประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุดสตาร์ทกันแล้วก็มาวาดจุดฟินิชกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกตจากกล่องรองเท้าเกมของวงกตพร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
3: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
1: ถ้าโยนแบบนี้
0: ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างงี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างงี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
1: ใครแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
1: ครับ
3: เริ่มแล้วก
0: ็วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะ1สองสามอ้าวหนึ่งค่อยๆกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถึงยังครับพี่บุญ
1: ถึงแล้ว
0: อ้าวของป้าวันถึงแล้วของพี่บุญถึงยังจะใกล้จะถึงแล้วเข้ามาสิเข้ามาสิถึงแล้วเก่งมากคู่เลยเดี๋ยวให้
1: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
1: อยาก
0: เราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลย yeah. และเราก็ได้เขาวงกตอันขนาดนี้เลย oh. ใหญ่ปะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
3: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหนโกอยู่ตรงนี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามไปไ
1: ปจะไปทางไหน
0: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไงหลังจากที่เราลองให้น้องพิมบุญกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่บุญนับนะคะ1 2

0: หยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: ค่
0: ะ
1: พ
0: ี่โอ้โหโอ้โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมขาวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: อืมโอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
0: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระตุกกระตากไม่ได้
1: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเน
0: ี้
1: ย
0: EQ ของเขา
1: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
0: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยการวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเป็นเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
1: ใช่
0: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
0: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
1: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได
0: ้ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
1: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
0: มีปัญหาหนึ่งค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
1: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
0: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่แล้วเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
0: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
1: ลองทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
0: ต้องเซฟโซนนิดนึง
1: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไม้สครีมกรรไกรกาว
0: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์จ
0: ริงๆแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
0: สีเมจิก

0: ครีมเกลียวลูกตาปลอมเริ่มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
1: ไม้ครีมค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ไอศครีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหมอ
1: ยาก
0: มาข้าตุ้มหยิบกาวให
1: ้ตรงกลางใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับอ่ะหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี
1: ้ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
0: นี่เอามาติด
1: แบบน
0: ี้
1: ใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
1: โดนเทเลยนะครับ
0: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
1: แล้วก็มีตรง
0: นี้นะคะแล้วก
1: ็เราก็ต้องติดกาวตรงนี
0: ้โอเคมาเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จับให้มันสวยงามอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
1: เป็นแบบนี้ครับ
0: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
1: เอาสีนี้น้ำเงินกับสีฟ้า
0: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าวตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ข้าวตูจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น
1: 1 2 3 4 5
0: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
1: ก็หมุน
0: แล้วก็พัน
1: 1 2

0: ข้อสิทธิ์นั้นก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกันหลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วเราก็จะไขว้กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานนะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่เข้าตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่เข้าตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่เข้าตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่าเต่ามีสี่ขา
2: ของประวันสิครับแต่เด้

0: ากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนๆน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำได้แน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไอศกรีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี
0: ้เดี๋ยวเราไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ๊

0: สิคะไหนดูสิตะวันได้กี่ดวงเนี่ย
1: ได้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตะวัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี้ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กเพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะ
0: มันจะดีกว่านี้
2: มันจะสนุกมากกว่านี
0: ้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่านี
2: ้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
0: ค่ะ
2: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนา
0: ะ
2: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
0: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวันพร้อมเล่นยังคะ
2: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
0: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
2: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
0: กี่วิคะคุณหมอ
2: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
0: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
3: อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
0: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
3: ก็วิ่งไปเก็บแล้วก็โยนใหม
2: ่
0: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
3: แบบนี้เหรอ
0: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
2: 1 2 3
0: ไม่ได้
2: ประวัน
3: ระวัง
0: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
2: อีกทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดี
0: ๆพี่ตุ๊กต้องชนะแน่เลยแหละประวัน
2: ไม่ได้
0: 30แล้ว
2: ทีนึงอีกทีนึงครับ
3: ทีนึงใช่ไหม
0: ตั้งอยู่เลย
2: หมดเวลาแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี้
2: ประวานได้40
0: พี่เขาตู
2: ได้30
0: รอบนี้ใครชนะครับปาวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
0: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องปาวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย

0: กิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสีของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิลซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิลซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับประวั
1: ติมหิดลแชทเดอร์ตรงนี้ครับ
0: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
1: แล้วก็ทัชเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
0: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
1: ต้องกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นี่
0: มีรายการของประวันเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องๆสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชม ดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: ฟังแม่แล้วก
0: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วย
1: เจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
0: เออแค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๊มีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
2: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
0: คุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
2: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
0: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
2: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
0: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
1: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
0: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
1: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม่ามาม่ามาม่า
2: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะ
0: มาน
2: ี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
1: เอ๋เป็นอันตราย
2: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
0: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
2: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากเนี้ยก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
1: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
2: เอ๊ะใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
0: เอ้าก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
2: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
0: รับผิดชอบ
2: ช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว้างๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
1: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
2: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
3: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
2: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหรอ
1: เอ๊ะกว่าก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอกคะแม
3: ่แก๊ปก็เหมือนกันครับ
2: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
1: นั่นสิคะแต่ก่อนอื่นก็ขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
2: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

0: กุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า

0: อ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้ต้องเติมคุณแม่คะไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะโอ้จ้าจ้าจ้า
1: ตามสบายเลยนะเพื่อน
2: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กไหมนะ
1: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ดเลยเป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ทานอีกเยอะๆเลยเหรอ
0: ทำไมหรอ
3: จริงๆฉันก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเธอก็กินก่อนก็ได
1: ้โอ๊ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเธอ
3: กินก่อนเธอ
1: เธอนั่นแหละ
3: เธอนั่นแหละกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะทั้งหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
4: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
5: เออทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะ
1: ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
5: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะ
0: ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ็นยังไงมั่ง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
0: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะไปได้ยังไงกุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี่อย่างนี้ล่ะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: เอ๊มีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดละเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: ฮะเกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม
4: ่ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
5: ๆจ้า
4: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมแล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

ภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อนศิลป
1: ์แน่แน่สวยงามปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับเรามาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาล่ะก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างถึงใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

0: ละครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่ทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็จะต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับงั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไม้พรมมาแล้วก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณหนึ่งนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วเราก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook สวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็น

ณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะเออนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทําจากไม้ไอศกรีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาละคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริง
1: ๆจ้าจ้าเย็นแล้วจ้าจ้า
2: อ
1: ้
2: า
3: ฮะ

แม่คงจะหิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกิน

0: กลับมาแล้วครับพ
1: ่
0: อ
1: เย้ยปัดท่อเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
1: ่ออ๋อแมวเหรออ๋อไหนเจ้าเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนะเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได้
2: หืม
1: มีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียวหืม
2: เหมียวเหม
1: ีย
2: วเหม
1: ีย
2: วเหม
1: ีย
2: ว
1: เรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงง
3: แล้วเขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อย
4: เย้ย
5: แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิแฮะลืมไป
6: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
7: นี่นะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันนี้พวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมะ
8: ดี
0: ฮ่าเล่นกันลองดูนะ
3: โอ้โหลอยได้
9: ลอยได้จริง
3: ด้วย
0: ใช่สิฮะ
3: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
7: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
6: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
6: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ่
0: โอ้โห
7: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
3: ของฉันขอเป็นเรือใบ
6: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
3: งูงี้งูงี้งูงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี
0: ้อ่ะของข้าวโพดอ่ะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วล่ะสิหนีแล้วหนีแล้วจอนสลัดมา
3: ไปวิ่งไป
0: หนีหนี
6: ไปไหนแล้วล่ะ
0: ฮะ
3: แย่แล้วเรือใบของเขียวหวานก็หายไปด้วยล่ะ
0: ฮะ
7: ทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายมากเลยนะ
6: ใช่แล้วเดี๋ยวก็ตกลงไปใน

0: มื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
1: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองล่ะจ้า
2: ลูกชาย
1: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆที่มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ละจ้ะ
2: อย่างนี้
3: อย่างนี้เอง
0: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
1: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
4: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เถอะนะเจ้าเหลือง
5: ใช่แล้วใช่แล้วต้องเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยา
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: แล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ
3: ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยอร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยโอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกสนุกต่างหากแล้ว
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกสนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: จะโอ้ยโอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
4: ขอให้โชคดีนะหัวเห็ด
1: ทุกคนในหมู่บ้านเวจี้เวจี้ดีกับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
1: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะนะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: บอกหน่อยเถอะนะนะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะยันนี้นะ
1: กลับมาก่อนเขียวหวาน
0: เขียวหวานกลับมา
1: เขียวหวาน
2: เฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะเรา
0: พวกเราคือลูกหมู3ตัวที่เป็นพี่น้องกัน
2: ว้ายหมาป่ามา
0: พวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะคราวนี้พวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่คนรองว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
3: เย่ yeah, แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมว่ารูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
4: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
4: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
2: เอ้ยคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ฮ่าถ้างั้นใช้ด้ามนี้สิ
4: อะขอบใจนะฟักทอง
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
2: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอ่ะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
5: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
0: หัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วพ่อฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
1: เย้เย้เย้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: ดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: าเริ่มอายุเยอะขึ้นถูกไหมใต้ตาเนี่ยก็จะแบบเป็นเหมือนถุงแบบบวมๆออกมา
1: ถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากไขมันในเบ้าตานะฮะที่มันย้อยออกมาโดยทั่วไปก็เกิดจากที่ว่าผิวหนังเราบางลงคอลลาเจนเราน้อยลง
2: ดูแบบอย่าไปช้อปปิ้งตลอดเวลา
0: เพราะว่าอะไรฮะ
2: มีถุงใต้ตา
0: อยากจะไปซื้อเลยเดียว
1: สาเหตุเนี่ยที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาเนี่ยมันหย่อนแล้วก็เกิดทำให้อ่อนแรงเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ว่าไปบาดเจ็บเวลาการผ่าตัด
2: หนูเคยเป็นนะคะคุณหมอกล
1: ้
2: ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นช่วงประมาณตีห้าหกโมงพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ขึ้นอ่ะค
1: ุ
2: ณหมอ
1: โอเคอันนั้นอาจจะง่วง
0: มากกว่า
2: ง่วงมากกว่าสวยหล่อขอเจอสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อซาร่าจะพาไปเปิดเผยความจริงนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมแขกรับเชิญของเราที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันค่ะและประเด็นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมตา2ชั้นและถุงใต้ตาค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและน่าสนใจกันบ้างการศัลยกรรมตา2ชั้นอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้จริงหรือไม่ตา2ชั้นทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัดทำได้ด้วยวิธีไหนบ้างถ้าทำศัลยกรรมตา2ชั้นแล้วตีนกาจะหายไปด้วยใช่หรือไม่การศัลยกรรมถุงใต้ตาต้องใช้การผ่าตัดเท่านั้นหรือมีวิธีการอย่างอื่นโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ถ้าผ่าตัดศัลยกรรมถุงใต้ตาแล้วถุงใต้ตามีโอกาสที่จะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหแต่ละประเด็นนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ

0: คะมีหลากหลายกรรมวิธีเลยที่จะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยกลับมาเป๊ะปังอลังเวอร์ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามและประเด็นที่น่าสนใจกันค่ะสวยหล่อสวยหล่อขอเสิร์ฟในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีค่ะกับคดีที่ว่าศัลยกรรมตา2ชั้นและเก็บถุงใต้ตานี่ซึ่งแน่นอนนะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใครๆก็อยากที่จะมีดวงตาที่สวยสดงดงามแล้วก็สดใสอยู่เสมอและวันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทวิชาศัลยศาสตร์แห่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ณภัทรค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: คุณหมอ
2: ส
1: วัสดีค่ะเป็นยังไงคะคุณพัทมีปัญหาเกี่ยวกับตา2ชั้นหรือว่าถุงใต้ตาไหมคะ
2: วันนี้จะมาถามคุณหมอมีหลายคำถามมากที่อยากรู้แล้วก็พอรู้ว่าจะมาถามเทปนี้ก็มีคุณแม่คุณพ่อคุณน้าเนี่ยฝากถามมาเยอะมากเพราะว่าก็มีปัญหาถุงใต้ตากันนี้เลยจะมาถามคุณหมอต้องมาปรึกษากันอย่างแน่นอนเพราะว่าพอเรามีถุงใต้ตาเนี่ยมันดูมีอายุขึ้น
1: ดูโซ
2: ใหญ่ขึ้น
0: ดูแบบอยากไปช้อปปิ้งตลอดเวลา
2: เพราะว่าอะไรฮะ
0: มีถุงใต้ตาอย
2: ากจะไปซื้อเลยทีเดียว
0: ถามคุณหมอดีกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมนะคะในเรื่องของตาเพราะว่าตาเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บอบบางมากแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับตาจะรู้สึกเสียวตลอดเวลาเลยมีประเด็นนึงที่เขาถามมาว่าการศัลยกรรมตา2ชั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยเป็นไปได้มั้ยคะคุณหมอ
3: ถ้าทำตา2ชั้นเราก็พูดหมายถึงการผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนนะครับการผ่าตัดหนังตกแต่งหนังตาบนเนี่ยก็มีสาเหตุที่คนไข้มาได้หลายอย่างนะฮ
0: ะ
3: อย่างเช่นว่ามีตาชั้นเดียวต้องการทำตา2ชั้นนะครับหรือว่ามีลักษณะหนังตาหย่อนและเกินนะฮะสาเหตุเนี่ยที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาเนี่ยมันหย่อนแล้วก็เก
0: ิ
3: ดทำให้อ่อนแรงเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ว่าไปบาดเจ็บเวลาการผ่าตัดถ้าไปบาดเจ็บเพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันเล็กก็อาจจะทำให้การเกิดการบาดเจ็บโดยเฉพาะในคนผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้จะบางอยู่แล้วและอาจจะมีไขมันแทรกเพราะนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บปัญหาที่ตามมาก็คือคนไข้ก็จะเหมือนลืมตาไม่สุดหนังตาอ่อนแรงนะครับการป้องกันก็คือ1การตรวจร่างกายนี่สำคัญเราต้องตรวจว่ามีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ก่อนหรือเปล่าถ้ามีภาวะนี้ก่อนเนี่ยเราจะได้วางแผนแก้ไขแล้วก็หาสาเหตุนะฮะแต่ถ้าไม่มีและเราไปผ่าตัดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้ออันนี
0: ้ถามเพิ่มเติมหน่อยค่ะคุณหมอสำหรับในกรณีที่มีการผ่าตัดแล้วเกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงขึ้นมาเนี่ยมีวิธีแก้ไขไหมคะ
3: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ย เราจะประเมินนะครับหลังผ่าตัดเนี่ย ประมาณ1สัปดาห์เราให้คนไข้มาดูแลถ้ามันอ่อนแรงเราก็มักจะต้องรอก่อนนะฮะโดยทั่วไปจะรอประมาณสัก8สัปดาห์แล้วก็เข้าไปผ่าตัดแก้ไขเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ว่ามันช้ำนะฮะมันบวมมันมีเลือดออกนะฮะแต่พอโปรเซสต่างๆเหล่านี้มันหายไปแล้ว
0: ค
3: นไข้ก็สามารถลืมตาได้ปกติ
0: อ๋อก็คือเหมือนให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเอง
3: เพราะโดยทั่วไปเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยโดยเฉพาะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโอกาสที่จะไปตัดมันขาดเลยเนี่ยน้อยมาก
2: แล้วแบบนี้คุณหมอถ้าเกิดเราเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันอาจจะเกิดขึ้นเองก็ได้โดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมันเลย
3: คืออันนี้เราต้องตรวจร่างกายก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหากล้ามเนื้อยกหนังตาเนี่ยอ่อนแรงหรือว่าผิดปกติอยู่ก่อนหรือเปล่านะฮะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มีหลายอย่างจะอาจจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อเองจากเส้นประสาทนะฮะพอเรารู้ว่าเกิดจากอะไรเราก็แก้ไขไปตามนั้นยกตัวอย่างถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งเกิดจากกล้ามเนื้อที่มันหย่อนนะฮะมีไขมันเข้าไปแทรกอะไรเงี้ยนะฮะคนไข้ก็จะลืมตาได้ไม่สุดบางคนอาจจะลืมตาได้ไม่สุดข้างเดียวหรือบางคนเป็น2ข้างนะฮะอันนี้พอเราเข้าไปแก้ไขก็คือเราต้องเย็บซ่อมกล้ามเนื้อยกหนังตาอันนั้นนะครับแต่ในรายที่เป็นเด็กบางครั้งเนี่ยเข้ามาด้วยหนังตาตกลืมได้ไม่สุดอันนี้มักจะเป็นจากการที่เส้นประสาทที่ใช้ในการยกหนังตาเนี่ยผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอากล้ามเนื้อมัดอื่นมาแทนอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตาเนี่ยผิดปกติฝ่อไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วเราก็เอากล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการยกคิ้วเนี่ยเข้ามาแทนที่อันนั้นเป็น เป็นการแก้ไขนะอันนั้นเป็นแก้ไขไม่ใช่เกิดจากการผ่าตัดนะฮะอันนั้นเป็นการแก้ไข
2: คือใครเป็นอยู่แล้วก็สามารถมาแก้แบบนี้ได
3: ้ครับผม
0: หนูเคยเป็นนะคะคุณหมอกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นช่วงประมาณตีห้าหกโมงพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ขึ้นอ่ะค
3: ุ
0: ณหมอ
3: โอเคอันนั้นอาจจะ
2: ง่วงมากกว่า
0: อ๋อง่วงมากกว่าขอโทษค่ะค
3: ุ
0: ณหมอออ
3: กซิเจนในสมองอาจจะน้อยช่วงนั้น
0: ไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
3: ไม่ได้เกี่ยว
2: สั่งกาแฟแก้วนึง
0: นี่คุณ
2: ยังไงฮะ
0: มีเพื่อนไหมคะที่แบบมีปัญหาเรื่องตาชั้นเดียวแล้วอยากทำตาสองชั้น
2: เคยมีหลายคนที่แบบมีโอกาสถามเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าฉันเบื่อจะแปะสติกเกอร์แล้วจะมาทำยังไงดีแต่ก็มันก็เป็นส่วนที่แบบมันเซนซิทีฟก็ไม่อยากจะไปลงมีดไม่อยากจะไปกรีดอะไรแบบ
0: กลัวเห็นรอยด้วยบางคน
2: ใช่คือแบบบางคนกรีดปูแล้วมันชัดอ่ะมันแบบเหมือนมันก้อนอยู่ตรงเนี้ยคุณหมอมีวิธีการแนะนำอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดอยากจะได้ตาสองชั้นกับเขาบ้าง
3: เป็นตาชั้นเดียวหรือว่าทางภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรียกว่า oriental eyelid นะฮะก็คือทางตะวันออกอะไรเงี้ยหรือว่า asian eyelid นะฮะพวกนี้ก็เป็นตาชั้นเดียวเราก็มีวิธีการทำตาสองชั้นโดยไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่ก็คือไม่ได้กรีดนะฮะก็คือเป็นการเย็บ3จุดแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือหนังตาคนไข้ต้องไม่เกินก็คือหนังตาไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็คืออายุยังน้อยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะอันที่2ก็คือไขมันไม่เยอะเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาไขมันออกเราก็ใช้วิธีนี้ได้ฉีดยาชาแล้วก็เจาะ3จุดแล้วก็เย็บแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหลุดได้เหมือนกัน
2: แล้วก็เหมือนเย็บให้มันตึงขึ้นไปอย่างงี้อ๋อก
3: ็คือให้เป็นชั้นตาเย็บให้เป็นชั้นตา
0: เข้าไปจ
3: ิ๊กครับผม
2: สมได
3: ้มีโอกาสแล้วก็อีกอันนึงก็คือการในบางทีก็ถึงตาซึ่งจะเกิดการได้นะครับอีกวิธีนึงก็เป็นวิธีกรีดเล็กๆยาวประมาณสักเซนนึงตรงบริเวณชั้นตาที่เราจะเข้าไปทำแล้วเราก็ทำชั้นตาให้ข้อดีของวิธีนี้ก็คือแผลเนี่ยก็สั้นนะฮะแล้วก็สามารถเอาไขมันออกได้แล้วก็เรามองเห็นชัดเจนว่าการทำชั้นตาเนี่ยอยู่ระดับไหนโอกาสที่จะหลุดหรือโอกาสที่จะทะลุไปเยื่อบุของหนังตาก็น้อยลงนะครับหรือว่าถ้าคนอายุเยอะๆเลยมีทั้งไขมันด้วยมีทั้งหนังตาเกินด้วยอันนั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้วิธีผ่าตัดแบบตัดผิวหนังส่วนเกินออก
2: อย่างนั้นเราก็แบ่งได้เนาะเป็น2อย่างหลักๆแล้ว
3: ครับผม
2: ผ่าตัดนี่คือทั่วไปที่เราคุ้นกันอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็เย็บ
0: จิกเจาะ
3: เขาเรียก
0: อาจจะไม่ได้โหดมาก
2: เหมือนพุ่งพับอ่ะ
0: เหมือนพุ่งพับจับให้มันพับเหรอ
2: ดังนั้น
3: ใช่ครับ
0: ไม่ทำเป็นมุมซิกแพคไปเลยอย่างเง
2: ี้
0: ยนะ
2: ก็ได้เลยก็แบบประมาณแบบคล้ายๆให้มันพับลงมานี่คือการเย็บ3จุด
0: อันนั้นไม่ต้องเย็บคุณอันนั้นอ้วนเลยพับลงมานะเป็นชา
2: เลีย
0: น
2: ดี
0: แสดงว่าในกรณีของคนที่มาศัลยกรรมกับคุณหมอก็จะมีแบบคนที่ต้องการความสวยงามเป็นเด็กๆแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวก
3: ับ
0: ตาที่ตกแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยชัดนั่นเอง
2: มันไม่ใช่แค่แบบทำให้เรามองเห็นชัดขึ้นแต่มันเป็นเรื่องของทั้ง
0: ความสวยงาม
2: ด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้งานจริงๆด้วย
3: ก็คือต้องมีการประเมินอย่างเช่นว่าโอเคไขมันเยอะห้อยออกมาจริงเห็นชัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องประเมินโดยการเอาไขมันออกโดยที่ให้เหมาะสมไม่มากเกินไปแต่บางคนที่มีลักษณะตาโบ๋นะฮะแล้วก็หนังเกินอะไรเงี้ยอาจจะผอมหรือว่าอะไรเงี้ยบางครั้งก็อาจจะต้องเติมไขมันเข้าไปพร้อมกับทำการตัดหนังส่วนเกินทำชั้นตาให้ใหม
2: ่
3: ครับผม
0: ถ้าอย่างนั้นเราเข้าประเด็นต่อไปกันดีกว่าในกรณีของการถ้าเกิดว่าทำตาสองชั้นแล้วตีนกาจะหายไปด้วยหรือไม่คะคุณหมอ
3: ครับตีนกาเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตีนกาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่หนังเกินอย่างเดียวมันเป็นจากกล้ามเนื้อของเราด้วยกล้ามเนื้อในการหลับตาพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยผิวหนังคอลลาเจนเราน้อยลงไขมันอะไรต่างๆอาจจะบางลงเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมีหนังที่ห้อยลงมามากขึ้นเพราะนั้นเวลาเราขยับหลับตาปี๋หรือว่ายิ้มยิงฟันเนี่ยก็จะเห็นรอยตีนกาขึ้นมันไม่ใช่จากเกินอย่างเดียวมันจากกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ตัวผิวหนังที่มันบางลงด้วยการทำหนังตาเนี่ยเราตัดเฉพาะส่วนที่อยู่บริเวณรอบดวงตาหรือว่าส่วนของหนังตาแต่บางครั้งเนี่ยในคนที่สูงอายุเนี่ยเราจะพบว่าหนังตาส่วนใหญ่ก็คือด้านข้างจะตกเยอะกว่าด้านในเพราะนั้นเราจะต้องตัดยาวมาถึงด้านข้างด้วยพอตัดยาวมาถึงด้านข้างเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้หนังตาด้านข้างที่มันเกิดมาที่จะเกิดตีนกาเนี่ยมันลดลงแต่ว่าไม่ใช่การรักษาตีนกาทั้งหมด เพราะสาเหตุจากกล้ามเนื้อมันยังมีอยู
0: ่
3: เพราะนั้นบางคนก็ดูดีขึ้นแต่บางคนถ้ายังตัดหนังน้อยอยู่

0: ดูมากขึ้นกว่าเดิมก็ได
1: ้คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อแล้วก็การใช้งานสายตาของเรา
0: ใช่ครับ
1: ยิ้มเยอะยิ้มน้อย
0: ใช่ครับ
1: บทละกันช่วยด้วย
0: อันนั้นใช่เพราะทำให้กล้ามเนื้อลด
2: การขยับของกล้ามเน
0: ื้
2: อ
0: ใช่อ่อนแรงลงเพราะนั้นติ่งกากก็จะลดลงครับผม
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณหมอบอกว่าการศัลยกรรมตาสองชั้นอาจจะไม่ได้ช่วยให้ติ่งกาหายนะแต่อย่างน้อยคุณได้ตาสองชั้นแล้วก็ได้
2: เหมือนดวงตาเหมือนผลพลอยได้มากกว่านะผมว่า
0: ก็คือเราตัดหนังส่วนที่เกินออกบางส่วนเพราะมันจะคือผลพลอยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมด
2: ไม่ใช่เป็นเพอร์เพสของ
0: ซึ่งไม่ใช่เป็นจุดประสงค
1: ์
0: ถ้าจุดประสงค์ที่จะแก้ติ่งกาเนี่ยก็อย่างที่บอกอาจจะใช้โบช่วยหรือว่าการผ่าตัดวิธีที่ไปดึงหน้าผากดึงคิ้วแล้วก็ไปตัดกล้ามเนื้อส่วนนี้บางส่วน
1: ข้อควรระวังหรือว่าการดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะมี
0: ก่อนผ่าตัดเนี่ยสำคัญก็คือที่เรากลัวก็คือยาละลายลิ่มเลือดนะฮะหรือว่าพวกอาหารเสริมบางอย่างที่มีผลต่อทำให้เลือดหยุดยากเช่นพวกน้ำมันปาล์มวิตามินอีนมผึ้งอะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะต้องให้หยุดก่อนประมาณ1สัปดาห
2: ์นะ
0: คร
2: ับ
0: ใช่อีกเรื่องนึงก็เป็นปัญหาคือเรื่องที่ความดันสูงเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้โดยเฉพาะคนไข้สูงอายุมักจะมีเรื่องความดันโลหิตสูงเราก็จะต้องแนะนําเลยบอกว่ากินยาความดันคุมความดันให้ดีประมาณสัก3วันก่อนผ่าตัดเนี่ยควรพักผ่อนให้เพียงพองดพวกชากาแฟอะไรพวกนี้นะ
2: ก็เหมือนการผ่าตัดทั่วๆไปที่เราควรต้องงดออกมา
0: ใช่ครับผม
1: เอาละค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะคะในการศัลยกรรมชั้นตา2ชั้นนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะสวยก็มีวิธีทำให้ตาของคุณน่ะมี2ชั้นแล้วก็สวยขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การปรึกษาของคุณหมอแล้วก็ได้รับคำแนะนำกับคุณหมออย่างถูกต้องด้วยนะคะก่อนที่จะทำแน่นอนที่สุดว่าต้องมีการดูแลตัวเองก่อนด้วยแน่นอนนะคะเราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของการศัลยกรรมตา2ชั้นไปแล้วนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของถุงใต้ตากันบ้างดีกว่าหลายๆคนที่เป็นปัญหาห้ามพลาดค่ะสวยหล่อกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของสวยหล่อขอสืบกันนะคะในช่วงนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของถุงใต้ตากันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาถุงใต้ตายังไงคะ
2: คือแบบพอเขาเริ่มอายุเยอะขึ้นถูกไหมใต้ตาเนี่ยก็จะแบบเป็นเหมือนถุงแบบบวมๆออกมาอย่างเงี้ยคือถุงใต้ตาแหละแล้วเขาก
0: ็
2: กลัวว่าม
1: ันมาได้ยังไงดีกว่าคุณหมอ
2: มันเกิดจากอะไรแล้วมันต้องแก้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนที่เราไปเสิร์ชเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ผ่าตัดว่าก็กลัวไงว่าเป็นผู้ใหญ่อายุ60กว่าแล้วก็แบบกล้าผ่าแล้วคุณหมอมีวิธีการแนะนำอะไรไหมครับ
0: ก็อย่างที่ทราบหรือว่าเราเคยไปค้นมาก็คือว่าถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากไขมันในเบ้าตาเนี่ยฮะที่มันย้อยออกมาโดยทั่วไปก็เกิดจากที่ว่าผิวหนังเราบางลงคอลลาเจนเราน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้มีไขมันออกมาใต้ตาแล้วก็เห็นร่องน้ำตาชัดแล้วก็ดูลักษณะว่าโทรมแล้วก็อายุเยอะ
2: ร่องน้ำตาคือตรงไหนนะครับ
0: ร่องน้ำตาก็เราจะเห็นว่าตรงบริเวณเนี้ย
2: นะฮะ
0: ใช่ที่พอมันห้อยลงมาแล้วก็กลายเป็นร่องนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาก็หนึ่งคนไข้เนี่ยก็จะดูลักษณะโท
2: ร
0: มอายุเยอะแล้วก็ดูเหมือนไม่แข็งแรงนะฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นมากเนี่ยการมองลงต่ำๆเนี่ยไอตัวไขมันเนี่ยก็จะขวางการมองได
1: ้ปกติเขามีเส้นผมบางภูเขาที่ถึงใต้ตาบาง
2: ทุกที่เจอแต่พุงเนี่ยบางไม่กล้ามอง
0: แล้วคนในอายุเยอะบางคนก็อาจจะทำให้เกิดรู้สึกว่าเวลามองลงเนี่ยหนังตามันจะดุห้อยลงนะฮะเหมือนกับเห็นตาขาวเนื่องอันนั้นจะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องหนังตาที่มันหย่อนด้วยนะครับส่วนถามว่าไม่ต้องผ่าตัดได้ไหม
2: แบบ
0: ม
2: ี
0: ว
2: ิธีอื่นได้ไหม
0: ในกรณีที่อายุน้อยๆนะฮะหรือเกิดจากผิวหนังเนี่ยตัวผิวหนังยังตึงยังอะไรอยู่เนี่ยอาจจะใช้วิธีการปฏิบัติตัวช่วย อย่างเช่นถ้าเกิดจากสาเหตุว่านอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะให้พักผ่อนให้มากขึ้นนอนให้มากขึ้นโอกาสที่เป็นอย่างนี้ก็น้อยลงแต่ว่าในกรณีที่เจาะก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ในกรณีที่ผิวหนังยังตึงอยู่แต่ก็วิธีการเนี้ยส่วนใหญ่ทำน้อยก็มักจะลงเอยด้วยการผ่าตัด
2: ก็คือส่วนหน้าที่เราอยู่กับพี่ซาร่ามาหลาย EP เหมือนกันส่วนมากปัญหาหลักเลยคือเครียดแล้วก็นอนไม่พอคือพอนอนพอเนี่ยปัญหาหลายอย่างมันก็ค่อนข้างจะหายไปเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: แล้วเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าการ
1: เจาะ
2: แล้วก็ดูดมันออกมาเนี่ยก็คือ
0: มันก็มีนะครับเจาะข้างนอกแต่ว่าก็อันที่หนึ่งก็กรีด

0: ใต้ตาหนึ่งก็คือเห็นชัดกว่าและที่สำคัญแผลเป็นที่มันอยู่ใต้ขนตาเนี่ยจะเห็นน้อยกว่า
1: เพราะขนตาเราน้อยๆแค่นี้นะ
0: ใช่ครับเพราะว่าแผลเป็นที่อยู่ใต้ขนตาเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าในกรณีที่เห็นไขมันชัดเจนนะฮะเราก็มักแนะนำว่าให้ผ่าตัดโดยการที่ลงแผลอยู่ใต้ขนตา
1: แล้วถ้าเกิด
0: แผลเป็นก็จะดีกว่า
1: ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยครับมันมีบ้างหรือไม่มีบ้างมันปวดขึ้นมาเป็นตุ่มนึงนะฮะแบบบางวันตื่นมาก็ไม่มีบางวันตื่นมาก็มีอย่างเงี้ยครับ
0: อันนั้นถ้าเป็นลักษณะ
1: คันเลย
0: น้อยๆว่าเป็นบางครั้งเป็นบางคราวแล้วคนไข้มักจะอายุน้อยๆเราจะแนะนำให้การปฏิบัติตัวหรือว่าอะไรแต่ถ้าเป็นตลอดเวลาหรือว่าส่วนใหญ่พวกนี้ถ้ามันออกมาเนี่ยตรงบริเวณใต้ตาเนี่ยเขาจะมีอยู่3จุดนะฮะ3คอมพาร์ทเมนต์ถ้าออกมาเยอะเห็นชัดประเมินแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นหายๆก็แนะนำว่าต้องผ่าตัด
1: เพราะคุณยังอายุไม่เยอะแล้วคุณอาจจะเป็นบ้างหรือไม่เป็นบ้างพักผ่อน
0: ใช่ครับอย่างเดียวเลยครับผม
2: แต่ว่าหนูเคยได้ยินมานะคะคุณหมอเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาบอกว่าลองประคบด้วยถุงน้ำชาจะช่วยให้ถุงใต้ตายุบลงได้ไหม
0: ก็สมัยก่อนที่มีเอาแตงกวาม
2: ีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี
0: ก็ในกรณีพวกนี้มันเป็นลักษณะการบำรุงผิวมากกว่านะฮะถ้าการบำรุงผิวอะไรพวกนี้บางทีก็ใช้พวกเลเซอร์พวกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผิวหนังหรือว่าคอลลาเจนเนี่ยแข็งแรงขึ้นถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะหายไปได้แต่ในกรณีถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ช่วยครับผม
2: ถ้าอย่างนั้นแล้วสมมติว่าคนที่ผ่าตัดถุงใต้ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะคุณหมอ
0: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสาเหตุสำคัญก็คือตัวของไขมันอันที่หนึ่งที่มันย้อยออกมานะฮะอันที่สองเนี่ยความแข็งแรงของคอลลาเจนที่อยู่ในผิวหนังหรือว่าชั้นใต้ผิวหนังพวกนี้ก็คือว่าเวลาเราผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเอาไขมันออกนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็แก้ร่องน้ำตาและดึงผิวหนังให้มันกระชับขึ้นโอกาสที่เกิดเป็นซ้ำเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่า1ไขมันมันน้อยลงแล้วอันที่2เนี่ยที่เป็นแผลเป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหนังกับชั้นใต้ผิวหนังบริเวณเนี้ยแข็งแรงขึ้นโอกาสเป็นซ้ำก็น้อยลงแต่ถามว่าเป็นซ้ำได้มั้ยก็มีโอกาส
2: ก็มีโอกาส
0: สักประมาณ5ปี10ปีก็อาจจะมีบ้างได
2: ้ตามอายุไข
0: ใช่ครับผมว่าคอลลาเจนพวกนี้มันก็จะบางลงน้อยลงนะฮะ
2: ไขมันก็จะเข้ามาแทนที่ยังไงวันใดวันหนึ่งก็ต้องกลับมาเป็นอยู่ดี
1: เราคุยกันมาหลาย EP สุดท้ายแล้วก็หนีอายุไม่พ้นอยู่ด
2: ี
1: ถึงจะเติมคอลลาเจนแล้วถึงจะน้อยให้เพียงพอแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมแล้วกันแล้วแบบนี้ครับคุณหมออายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มมีถุงใต้ตาหรือมันไม่จำเป็นว่าคุณอาจจะเด็ก
0: เฉลี่ยถ้าเฉลี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะประมาณสัก50ปีขึ้นไปแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเขาจะมีทางด้านกรรมพันธุ์หรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะรู้เลยประมาณสัก30กว่าก็มาแล้วว่าเขาเริ่มมีแล้ว
2: ส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคะที่มาศัลยกรรม
0: ผู้ชายส่วนใหญ่จะมาเมื่ออายุเยอะผู้ชายเนี่ยอายุเยอะจะมีถุงใต้ตาเยอะแต่ผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมาอายุน้อยกว่าผู้ชายเนี่ยบางทีใกล้ๆ60มีปัญหาชัดแต่ผู้หญิงเนี่ยพอเห็นปัญหานิดๆพอสัก50ก็มาแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
2: ต้องเห็นผลแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยถ้าเกิดมาชัดๆแล้วก็ดูดถูกดูดไปแล้วก็กลับมาเป็นหนุ่มได้อีกครั้งนึงนะ
1: เพราะมันลดอายุได้แบบโอ้โหเป็น10ปีเลยนะ
0: ก็อย่างที่บอกฮะเราไม่เพียงแต่ว่าแค่เอาไขมันออก
1: ครับ
0: เราอาจจะต้องแก้เรื่องลงน้ำตาล่าจะดึงแก้มบางส่วนขึ้นไปเพื่อทำให้มันเรียบหรือว่าอาจจะย้ายไขมันมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นร่องน้ำตา
1: แล้ว
0: ครับมีหลายอย่างคือการทำตกแต่งหนังตาล่างไม่ใช่เอาแค่ไขมันออก
2: จุดประสงค์ของคนที่มาศัลยกรรมในเรื่องของตาสองชั้นก็ตามหรือว่าถุงใต้ตาก็อยากที่จะมีหน้าตาที่ดูสดใสขึ้นเพราะว่าทุกคนก็ต้องมองตาคุณเป็นอย่างแรกนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ใครหลายๆคนมาปรึกษากับคุณหมอแต่คุณหมอก็ต้องดูแล้วก็ประเมินก่อนที่จะทำให
0: ้
2: แต่ละเคสใช่
0: ไหมใช่ครับเพราะว่าเราต้องประเมินเลยต้องคุยกับคนไข้เลยว่าคุณมีปัญหาอะไรบ้างตอนแรกเขาก็จะมาคุยกับเราว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่ามีแค่ไขมันบางคนบอกว่าเห็นร่องน้ำตาชัดบางคนบอกแก้มตกแต่เราก็ต้องประเมินให้หมดอย่างเช่นว่าโอไขมันเนี่ยเป็นยังไงเยอะแค่ไหนนะฮะมีกี่จุดนะฮะมีร่องน้ำตาชัดไหมแก้มห้อยเยอะไหมนะครับหนังตาเนี่ยแหกไหมนะครับ

0: ก็ความยืดหยุ่นของผิวหนังเป็นยังไงนะครับเราต้องประเมินให้หมดแล้วก็อธิบายว่าเราจะทำอะไร
1: ผมว่าจะละเอียดมากเหมือนกันนะ
2: ละเอียดมากเลย
1: นึกอะไรไม่ออกเดินไปถามคุณหมอแล้วกันค
2: ุ
1: ณหมอครับผมมีปัญหานี้คุณหมอช่วยจัดการให้ผมหน่อยจะผ่าจะจี้จะดูดจะทำอะไรก็ได้แบบนี
2: ้วันนี้เราได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะคะพัดคะมีความรู้สึกไงบ้างคะเกี่ยวกับสายตาของเราในวันนี
1: ้วันนี้นะอยากจะบอกว่าสายตามันหลอกกันก็ได้ไม่จะบอกว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลไปเยอะมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาก็น่าจะมีข้อมูลเนี่ยไปตอบท่านเหมือนกันเพราะว่าหลายคนแหละพออายุเริ่มเยอะขึ้นก็กังวลว่าฉันจะดูไม่ดีไหมมันจะเหี่ยวย้อยลงมาอะไรแบบนี้ไหมวันนี้น่าจะได้คำตอบไปหลายๆคนอย่างแน่นอนครับ
2: นะคะแน่นอนที่สุดค่ะถุงใต้ตาก็อาจจะเหมือนกับความรักถ้าไม่ดูแลหรือจัดการมันอาจจะบังค่ะเอ้ยพอได้ไหมคะคุณหมอนี่ค่ะโหได้ข้อมูลดูเยอะมากเลยกับการศัลยกรรมนะคะตาสองชั้นรวมถึงนี้เดี๋ยวให้คุณหมอกับใครที่มีปัญหาอาจจะมาศัลยกรรม
0: ว่าต้องรู้ก่อนมีปัญหานะครับแล้วก็พอเรามีปัญหาการที่เราหรือว่าการพบแพทย์เนี่ยก็ควรพิจารณาว่าแพทย์ที่เขารักษาทางด้านนี้โดยตรงนะฮะซึ่งถ้าระบบของประเทศไทยก็คือต้องมีการเทรนนะฮะได้วุฒิบัตรนะฮะแล้วก็เลือกโรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการที่มีมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องความสะอาดนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราควรพิจารณาและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเจอหมอคนเดียวเราก็สามารถหา second opinion ได
2: ้โอ้โหวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทค่ะชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ maxillofacial ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เยอะแยะมากเลยขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณพัดด้วยนะคะ
1: คุณหมอด้วยนะคะ
3: สวัสดีครับ
2: สำหรับครั้งหน้านะคะสวยหล่อขอสืบก็จะพาไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อแบบไหนต้องห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2แบบคำบรรยายและ

0: สามมือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

หรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรคโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น

0: นี้นะคะ
1: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
1: ผมโอเคครับอาบันโอเคยังครับ
0: เฮ้ก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
1: okay, รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
1: okay.
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอบอกอบันว่าอย่างแรกอบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อบันเพิ่งใช
1: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
1: okay.
0: คุณหมออธิบายให้อบันหายงงสักทีค่ะ
1: ได้ครับอบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
1: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมากเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าไอ้ที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า1ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนี่นะคะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
1: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำไอ้สิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
0: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
1: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
0: ์
1: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได
0: ้
1: นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมาก

0: ากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
1: เงินเดือนเวลาไปช้อปปิ้ง
0: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
1: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
0: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก
1: ็
0: จะใช้เงินเยอะ
1: โอ้
0: นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
1: ไปหมดเลยที่ต้องทำ
0: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในควบคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
1: มาเต็มเลย
0: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เน
1: ี
0: ่ยแล้วพออาการควบคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่าน
0: ะครับแต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งนะครับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที่น
1: ะ
0: พอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป็นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มันทำยังไงอะมันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลง ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้น ยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วง แต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข้
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะบอกหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าแต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกัน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
0: แน่นอน
1: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกินนี่นะ
0: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีรักการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
1: พอได้รับการรักษาหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบอุ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
0: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจคนไข้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยาก นะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่าล่ะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
1: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่านอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะคร
1: ับ
0: หรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนใกล้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี้มันก็หายไป แต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับหมอมาจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
1: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอาบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันนะเวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆนะมันจะดีขึ้น
1: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรค
1: ค่ะ
0: ที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
1: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
0: ค
1: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อที่หมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่อาบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิฐสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เอ่ยแต่ยาซะแล้ว
1: ดีอย่างเดียวนะน่ารักแถมเซ็กซี่ด้วย อิงหมายถึงลูกชุบนะคะ
2: อ
1: ้
2: าว
1: แต่ว่าคุณป้าก็น่ารักนะคะ
2: อุ๊ยไม่อยากจะคุยสาวๆสวยกันนี่อีกหนุ่มๆมาบ้านกันทุกวันเลย
1: มาจีบคุณป้าเหรอคะ
2: มาทวงหนี้ล้อเล่นนะ
1: น่ารักคุณป้ามูเกินจริงเฮ้ยแต่ว่าอิงขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะที่สอนอิงทำลูกชุบนะคะ
2: ไม่เป็นไรนี่อย่าว่าแต่ลูกชุบเลยพ่อชุบแม่ชุบป้าสอนได้หมดเลยแต่ว่าหนูอิงน่ารักเนอะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หารายได้นี่มาเป็นลูกสะใภ้ป้าดีกว่าน
3: ั่งนะครับแม่ครับมีอะไรกินบ้างอุ๊ยโหยมีลูกชุบด้วยชิมเลยชิมเลยขอด้วยฝีมือแม่อร่อยเหมือนเดิมเลย
2: แม่ไม่ได้ทำ
3: ว่าแล้วอร่อยผิดปกติงี้ขโมยมาชัวใช่ไหม
2: บ้าหรือไงนี่หนูอิงทนทำจ้ะ
1: พอแล้วโอ๊ยมองอะไรกันนักขนาดเนี้ย
3: ก็โอ้โหดูแล้วแบบว่าผมว่าคุณอิงไม่น่าจะปั้นลูกชุบได้นะน่าจะปั้นลูกปืนมากกว่า
1: ครับ
3: อันเนี้ยไม่ได
1: ้คิดว่าฉันทำลูกชุบไม่ได้หรอ
3: ใช
1: ่โอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่านอกจากที่ฉันทำลูกชุบเป็นแล้วเนี่ยยังมีอีกขนมนึงนะที่ฉันทำเป็น
3: อะไรเหรอครับ
1: ขนม

0: อุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพอแล้วครับยอมแล้วผมยอมรับก็ได้นะว่าคุณเนี่ยทำอาหารพอใช้ได้แต่ว่าก็ยังห่างชั้นกับผมมากเลยนะผมได้ช่วยแม่ทำอาหารตั้งแต่ตัวยังเท่านี้เด็กๆเลย
1: เท่านี้หรอ
0: ใช่คนละชั้น
1: คนละช
0: ั้นพอแล้ว
2: อะไร
0: มองอะไรผมนักหนาเรา
2: ไม่เชื่อคุณโม
0: ถ้าคุณไม่เชื่อผมนี่นะเอางี้เรามาแข่งกันทำขนมไหมแต่ว่าถ้าเผื่อคุณแพ้เนี่ยนะคุณต้องเลี้ยงข้าวผมโอเคไหม
1: ท้าเหรอ
0: ใช่
1: คุณท้าฉันเหรอ
0: ใช่กลัวดิน่า
1: ไม่กลัวยังไงฉันก็ชนะคุณ
0: กลัวชัวร์ๆ
1: ฉันชนะคุณ
0: ผมชนะแน่
1: ๆฉันชนะคุณ
0: ใช่
1: ฉันชนะคุณ
0: แค่มองก็รู้แล้วผมชนะชนะแน
3: ่ๆสวัสดีครับผมไตรพัฒน์ลิมประภพ
4: สวัสดีครับผมกิโตและนี่คือรายการครัวหอยตุ๋น
3: โอ้โหคุณหมอเป็นด้วยกับปลาด้วยเหรอคะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเลือกถูกคนมากครับคุณป้าที่ให้ผมเนี่ยมาชิมอาหารฝีมือของเชฟอิงและเชฟโป้งเพราะผมเนี่ยเคยได้รางวัลมิชลินมาก่อนครับ
3: รางวัลทำอาหารยอดเยี่ยม
4: ปะยางยอดเยี่ยมครับ
3: พาปะพาพาสุดยอดเลยค่ะแหมชงอะไรไปไม่มีเสีย
5: แหมคุณหมออารมณ์ดีจังเลยนะคะ
4: ไม่หรอกครับคุณป้าอยู่ที่โรงพยาบาลผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับคนไข้ก็จะได้ไม่เครียด
5: โอ้อย่างนั้นป้าที่นิดบ่อยๆนะคะป้าจะได้ไม่เครียด
4: ยินดีครับ
5: ว่าถ้าอย่างนั้นชิมฝีมืออิงกับป้องได้เลยค่ะ
6: เย้
0: มาแล้วครับ
7: ว้าวโอ้โหนี่
0: ครับ
7: ขนมชั้น
0: คุณหมอครับขนมชั้นครับ
1: ไม่ใช่ขนมชั้น
7: ไม่ใช่อะขนมชั้น
0: ขนมชั้นครับ
1: ขนมชั้น
7: ก็บอกว่าขนมชั
3: ้
7: น
3: โอ้ยโทษนะคะฉันอยากกินขนมชั้นแล้วค่ะ
1: โอเคค
3: ่
1: ะ
3: โอ้เล่นตลกไปจนนั่นแหละ
1: ชิมเลยนะคะอี้อยากรู้แล้วว่าใครจะทำอร่อยกว่า
4: เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรา3คนมาช่วยกันชิมนะครับและลงคะแนนกันแล้วมาดูว่าใครที่ได้คะแนนจากเรา2ใน3คนนั้นก็เป็นผู้ชนะดีมั้ยครับคุณป้า
3: ดีค่ะ
5: ชิม
3: ถ้าอย่างนั้น
4: ชิมให้ก่อน
3: เริ่มจากของโป้งก่อนดีกว่า
4: ได้เลยครับเชิญครับคุณป้าครับ
3: แม่เอาก่อนเลยค่ะคําใหญ่ๆสิครับคุณแม่
4: เชิญครับ
3: นะคะชิ้นนี้เลยนะคะ
4: ฮะ
0: อร่อยยังครับเป็นไงครับ
3: 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
0: โอ้ยโป๊ะแท้บอกแล้วไงคือฝีมือมันคนละชั้นกันนะคุณถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณเองก็ต้องเลี้ยงข้าวผมแน่นอนชนะชัวร์ๆอร่อยไหมครับคุณหมอ
4: ปวดฟันมากนี่ไม่ใช่ขนมชั้นธรรมดาธรรมดานะเป็นขนมชั้นวางหนังสือแน่ๆแข็งมาก
0: แม่ยกนิ้วโป้งแบบนี้ชัวอร่อยชัว
5: ๆฝีมือตกไปมากเลยนะโป้งนะ
0: โทษนะครับ
3: ได้นะแม
0: ่แต่ยังไงผมก็มั่นใจว่าของผมเนี่ยชนะคุณแน่นอนเชิญเชิญชิมของคุณอิงดีกว่า
3: ถ้าอย่างนั้นของอิงนะ
4: ได้เลยครับขออนุญาตครับคุณป้า
1: คะทั้งคำเลยก็ได้นะคะ
0: เป็นไงพี่ป้าคือไม่ถึง10คะแนนแน่นอนใช่ไหม
3: ใช่
0: เห็นไหมบอกแล้วชนะชัวร
3: ์เพราะว่าเขาได้20คะแนนเต็ม20คะแนนเต็ม20คะแนนเต็มอร่อยมากเลยอ่ะ
0: เป็นไงครับคุณหมอ
3: เป็นไง
0: แข็งกว่าของผมใช่ไหมครับ
4: นี่ไม่ใช่ขนมชั้นธรรมดาแล้วเนี่ยแต่มันเป็นขนมฉันรักเธอสุดยอดมากน้องพี่ love you เอาไปเลย
0: เอ้ยแม่ให้นิ้วโป้งแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องลงแบบนี
5: ้ยอดเยี่ยมไปเลย
0: สองนิ้วเลย
1: ขอบค
3: ุ
1: ณค
3: ่
1: ะ
3: นี่อิง
0: ผมว่าแม่ต้องเป็นนิ้วล็อกแล้วแหละยกอย่างนี้นานอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปตามนักกายภาพก่อนนะครับหมอครับไปก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะฮะแพ้จะต้องเลี้ยงข้าวฉันใช่ไหมทุกคนคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวอิงจะซื้อเผื่อทุกคนนะคะ
3: อุ้ยดีจ้ะดี

0: อิงจ๋าพี่ว่านะฝีมือดีขนาดนี้ขายดีแน่นอนเลย
1: ก็จริงเหมือนกันนะงั้นเอางี้ดีกว่าพี่สั่งขอจองไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปเลี้ยงให้น้องๆที่โรงพยาบาล
2: ได้ค่ะ
1: นะครับคุณป้าครับถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับ
2: ครับค่ะ
0: คุณหมอจะไปแล้วเหรอคะ
1: ครับ
0: มาบ่อยๆนะคะนี่ค่ะกุญแจห้องแต่ว่าไม่ต้องเอากุญแจก็ได้เพราะว่าคืนนี้นอนที่นี่ก็ได้นะคะ
1: เอาไปสิครับ
0: เอาได้เหรอคะคุณหมอคุณแม่อยู่ค่ะ
1: ลาแล้วครับคุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เจอกันนะครับ
2: มาเที่ยวบ่อยๆนะคะ
1: แน่นอนครับคุณป้าครับ
0: ไม่เอาหรอ
1: ครับไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าครับพี่ไปละ
3: ครับ
1: เจอกันพงครับ
3: ขนมชั้น
1: ครับผมของชั้นครับ
2: ของชั้น
3: อ๋อขนม
2: ชั้น
3: ครับ
0: พอแล้วกินกันไหม
2: เพิ่มค่อนข้างงั้นเดี๋ยวอิงขอเตรียมตัวไปซื้อของมาทำขนมก่อนนะคะพอตัวก่อนนะคะ
4: หนูอิง
2: ค่ะ
4: มือหนูเป็นอะไรอ่ะป้าเห็นหนูนวดตั้งแต่ทำลูกชุบแล้ว
2: ปวดมือค่ะคุณป้า
4: อย่างนั้นป้องไปช่วยหนูอิงถือของนะลูกนะ
2: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูถือไว้ค
5: ่
2: ะ
5: ไม่เป็นไรก็คือแบบว่าถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษเสริมด้วยสำหรับคนแพ้ก็เดี๋ยวผมมาช่วยคุณถือก็ได้โอเคคุณหยวน
2: ใคร
6: กันไปบ้านนะคะ
2: จ้าเฮ้ยประตูเปิด
5: สวัสดีครับพอดี
4: แม่ว่าคู่นี้เขาเหมาะสมกันดีนะถ้าแม่ได้หนูอิงมาเป็นลูกสะใภ้นะอุ้ยแม่คงจะนอนตาหลับเลย
0: แม่ถ้าหนูได้คุณหมอแม่จะนอนตายตาเหลือกเลยนะเขินนะแม่เขินนะคุณหมออ่ะ
4: ดูลามาชาแนลดีกว่า
7: แม่ป้องได้พันกล้วยมาแล้ว
4: โอ้เอามาทั้งต้นเลยเหรอ
7: แน่นอนครับผมก็ขายทั้งต้นเนี่ยมันได้ราคาดีกว่าไงแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ต้นไม้ด่างกำลังฮิตด้วยป้องก็เลยกะจะเอามาขายเพื่อหารายได้เสริม
4: โอ้ช่วงนี้มีแต่คนขยันหารายได้พิเศษดีเอ๊ะนี่มันกล้วยตาลีนี่นะไม่ใช่ไม้ด่าง
7: แม่ไม่ได้อยู่วงการกล้วยแม่ไม่รู้หรอก
4: โอ้ยถึงฉันไม่ได้อยู่ในวงการนี้แต่ฉันก็ดูออกนี่มันกล้วยตาลีชัดๆไม่เห็นมีใบด่างสักกระใบนึงเลย
7: เรื่องด่างเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยแม่ไม่เกินชั่วโมงด่างแน่นอน
4: ทำไงวะ
7: นี่ไงสเปรย์สีขาวแม่อยากด่างตรงไหนเนี่ยบอกป้องได้เลยนะเดี๋ยวป้องจัดให้แล้วนี่นะขนาดป้องโพสต์ขายไปแบบยังไม่ได้ลงรูปนะแม่คนยังสนใจแล้วเลย
4: นี่แกจะหลอกลวงเขาไม่ได้นะเว้ยแกไปลบโพสต์ที่ขายของออกเลยและอีกอย่างแกรู้ไหมคนโบราณเขาถือว่าต้นกล้วยตานีนี่มีผีตานีสิงอยู่แกจะมั่วๆไม่ได้นะเว้ย
7: โอ้ยป้องไม่เชื่อหรอกป้องไม่ใช่คนหัวโบราณ
4: พูดกับแกแล้วปวดหมองเว้ยไปนอนดีกว่าเล็ก
7: เอาแล้วไม่ไปทางเนี้ยเว้ยด่างตรงไหนดีวะเนี่ยให้ดูดิตรงไหนดีนะเฮ้ยอะไรแบบวะขี้ตาปะวะไม่มีนี่วะตาฝาดด่างตรงไหนดีนะไม่ใช่ละอะไรวะเนี่ยตาไม่น่าฝาดช่างมันฮะเฮ้ยสามรอบไม่ใช่แล้วไม่จริงหรอกมั้งที่แม่พูดอ่ะไหนวะแม่ไหนบอกไปนอนไงเดี๋ยวค่อยกวนป้องน่ะแม่ป ้องใช้สมาธิอยู่แม่

0: gitu Pak. ชัดเลยผีตาเหล่หรือผีตานีวะเนี่ยเอ้ยผีตานี
1: ฉันเป็นผู้หญิงต้องเรียกว่าผียายนี
0: เอ้ยผมขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรครับผมแค่จะทำลายต้นไม้
1: แหมขโมยต้นกล้วยฉันอย่าอยู่เลย
0: ผมขอโทษ
1: ไม่ต้องขอโทษแหมเจอดีนะ
2: โถสมน้ำหน้าไอ้ป้องเอ้ยไอ้ตัวแสบขโมยต้นกล้วยฉันมาได
3: ้โอ้ยโชคดีนะลูกเกือบด่างไปแล้วไหมล่ะโอ้ยไม่ต้องด่างแม่ด่างคนเดียวนะลูกนะ
4: พี่ก้านะพี่ก้าหลอกกันได้ลงคอ
2: เออช่วยไม่ได้ก็แกไปแอบตัดต้นกล้วยฉันมาทำไมอ่ะ
4: ก็กล่าวว่าถ้าขายได้เนี่ยก็จะแบ่งเงินให้ซะหน่อยนี่ผมอุตส่าห์ต่อยอดผลผลิตให้เลยนะเนี่ยมองทำไมอ่ะไม่เชื่อป้องเหรอ
5: ใช
6: ่โอ้นี่คุณเองยังปวดมืออยู่คุณยังปวดมืออยู่เหรอครับ
4: ทำไหมครับช่วงนี้ป้องกำลังหารายได้พิเศษอยู่พอดีแล้วก็ขนมลายด่างกำลังมาด้วยน่าสนใจนะ
1: ขนมลายด่าง
4: ใช่นะ
1: ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ
6: มีด้วยว่าขนมลายด่าง
4: ก็เหมือนต้นกล้วยไง
6: อะไรด่างๆที่ขายดีหมด
4: แน่นอน
6: งั้นปากซอยมีหมาไอ้ด่าง
4: ไม่เอา
7: ไม่ใช่พี่ก้า
4: เฮ้ยอะไรอ
2: ่
4: ะ
2: ไอ้ป้องกระโดดเข้ามาได้ขาแทบหัก
4: ป้องตกใจอ่ะตะกี้พี่ก้ายังทำป้องขวัญเสียไม่หายเลย
2: โอ้โหน่ากลัวตรงไหนวะ
4: นี่ไงทั้งหน้าเนี่ยเออแล้วได้ยินเสียงอะไรเนี่ย
2: เสียงคนเคาะแล้วคนเคาะแล้วมันอยู่ทางไหนวะ
7: อยู่นี
4: ่
7: โอ
4: ้
7: ยโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: อ้าวโจ
4: พี่โจสวัสดีครับ
1: เป็นไงบ้างไงเนี่ย
2: โจอยู่แล้วเหรอ
7: มันด่างที่โพสต์ไว้ไม่รู้ใครโพสต์ไว้เหมือนกันนะครับ
4: ป้องเองครับแต่ว่ามันไม่ด่างแล้วนะครับพี
2: ่ยังอีก
4: ยังไม่ด่างเหรอ
2: ยังไม่เลิกพูดอีก
1: โจ
7: คร
1: ับ
7: ผม
1: มาก็ดีเลยเหมือนรู้ใจจริงๆเลยนะเนี่ยคือข้อมือฉันอ่ะมันเหมือนมันติดอ่ะแล้วก็มือชาขยับไม่ค่อยได้เลยอ่ะ
7: ไปทำอะไรมาครับเนี่ย
1: ไปทำอะไรมาหรอทำขนมทำขนม
7: ใช่ครับทำขนมทำเยอะเลยสิถึงมีขนาดนี
1: ้ทำเยอะมาก
7: เนี่ยเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อได้นะโดยการบริหารข้อมือใช้อุปกรณ์แค่เล็กน้อยนิดเดียวเองแต่จะสอนยืดเหยียดก่อนนะลองกำมือดูอย่างนี้ชิมชี้มากำแล้วทีนี้ดันข้อมือลงถ้ารู้สึกให้ผ่อนลงนิดนึงแล้วค้างไว้แค่นั้นแหละแล้วลองทำอีกข้างนึงนิ้วโป้งกล้ามดัน
4: พี่ก้าอย่าผ่อนพี่อย่าผ่อน
6: สิครับผม
1: ใ
7: ช่โอเค
1: อย่างนี้ได้หรอ
7: ใช
1: ่ทำทุกวัน
7: ค้างไว้10ถึง15วินาทีแล้วก็พักแล้วก็ทำ3
1: ก็ดีขึ้นนะขอบคุณมากนะโอ้โห
2: เยอะเลยไหนตัวลงกำแบบกี้สองมือแล้วก็กำนี้ดิเฮ้ยเหมือนโดเรมอนเลยเว้ย
7: เอาของวิเศษ
1: ดีขึ้นมากอ่ะโจคือเมื่อกี้ยังชาอยู่เลยแต่ว่ามันเหมือนช่วยได้เนาะ
7: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะ
7: มีอีกท่านึงท่ายืดลองแบมือขึ้นมาดันมือเข้าหาตัวเองดันปลายนิ้วเข้าหาตัวเองรู้สึกตึงบริเวณนี้ไหมใช่หรือรู้สึกถ้ารู้สึกว่าปวดตรงนี้ด้วยดัดนิ้วเดียวก็ได
4: ้ต้องดัดจนมาถึงแขนเลยไหมครับ
2: โอ้โห
7: ทำได้กายกรรมเหรอครับ
2: ทำได้ไหมเฮ้ยอยากดู
4: ป้องทำไม่ได
7: ้ค้างไว้10ถึง15วิเหมือนกันทั้งสองข้างเราทำอีกข้างนึงดันมือเข้าหาตัว
6: ตึงตรงแขน
7: ลำสักหน่อยไหมพี่
2: ต้นโอ้ยไม่ใช่ตรงนี
7: ้โอเคถ้าต่อไปนะครับเป็นการบริหารใช้อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างแรกเลยจะมีลูกบอลจะนิ่มหรือจะแข็งก็ได้นะครับลูกสนุกก็ได้นะเอามากั้มแล้วก็แบ
1: ะบอลนี่บ้าน
6: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
2: เอาอันนี้ไปก็ได้มันกลมๆเหมือนกัน
4: นี่ลูกบอลนี
6: ่เอาให้หมดเลย
1: เอาอัน
6: อ๋อเหร
4: ออ่ะนี่ก
7: ็อ่ะวางไว้ที่มือแม่มืออ่ะลองกำค่อยๆบีบลงไปค้างไว้1 2 3ค่อยๆผ่อน
2: กำแน่นไหมกำแน่น
7: กำแน่นเลยแล้วก็ค่อยๆผ่อนลองเปลี่ยนข้างอีกข้างนึงกำมืออ
2: ย่างนี้ต้องทำกี่ครั้งคร
7: ับ ค่อยๆผ่อนสัก10ถึง15ครั้งครับทำเป็นเซต3เซตก็ได
2: ้
7: ครับเช้าเย็นได้เลย
2: หนึ่งอย่างนี้
7: ใช่กล้าม
2: แล้วก็ปล่อย
7: แล้วก็ผ่อนเหยียดออกมาเลยเหยียดออกมาเลยใช่แล้ว
6: ไม่เป็นไรครับเล็กลูกครับ
7: โอเคถ้าสุดท้ายเหมือนเราซักผ้าเลยใช้อุปกรณ์แค่เป็นผ้าคุณหนูที่บ้านก็น่าจะมีหรือจะบิดเสื้อตัวเองก็ได้นะจับอย่างนี้นะครับบิดตรงกันข้าม1ที่2ที่สามที
2: ่ก็ได้นี่พี่เรา
7: ได้ครับ
2: ได้ใช่ไหม
7: สี่ที่ได้ครับห้าที
2: ่จะได
7: ้หกที
2: ่โอ้ยจะบิดไปถึงไหนนี่ไหลจะหลุดแล้ว
7: เจ็ดที่แปดที่สิบที่ทีนี้สลับข้างบิดในตรงกันข้ามกันบ้างหนึ่งสองสาม
1: ยังไม่ได้มีไพ่หนักด้วย
7: หก
1: ท่าทิศเอง
2: ก็คือได้กล้ามเนื้อตรงนี
7: ้ใช่แล้วครับ
1: ได้หรือเปล่าคะเนี่ยอาจารย์จะทำให้ฉันสองคน
6: นี่คุณเองเป็นง่อยป่ะครับเนี่ย
2: จับนี่ดิจับกลมๆเหมือนอย่างนี้ก็ได้เน
1: ี่ยอ๋ออย่างนี้เหรออ๋ออย่างนี้ไม่ได้เหรอคะ
2: ไม่ได้นี่จับกลมๆเหมือนว่าเขาเรียกอะไรนะผ้าทิพย์ผ้าทิพย์อะไร
7: ผ้าทิพย
2: ์ใช
7: ่ไหมใช่แล้ว
1: สวยหน่อยใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหม
4: แต่ถือว่าดีมากเลยนะครับมีแค่ผ้านี่ก็กายภาพบำบัดได้แล้ว
7: ใช่ครับแต่บิดแค่ผ้านะครับหน้าไม่ต้องบิดไปด้วยนะคร
1: ับ อ๋อเหรอฉันหน้าบิดเหรอ
4: ฟิลมันมาน
7: ี่ก็เป็นสี่ท่าง่ายๆเห็นไหมท่ายืดท่ายืดแล้วก็ลูกบอลแล้วก็ท่าบิด
1: มันง่ายมากเลยนะโจ
7: ้ใช่ครับ
1: แค่ท่านี่เฮ้ยมันมีประโยชน์มากเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปบอกเพื่อนทั้งบ้านทั้งหมดให้ทำตามท่านี้ดีกว่า
7: ใช่ครับทั้งบ้านได้มาทำขนมด้วยเลย
1: ดีดีดีขอบคุณนะ
7: ครับ
2: อ้าวโอเคเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะจะได้เอาต้นกล้วยกลับทันทีไปก่อนไปป้องตกใจอะไรโจ้ตกใจใคร
7: ตกใจพี่นะครับ
2: ไม่รู้เหรอเนี่ยคนไหนตกใจจับทำผัวหมดนะไปก่อนนะ
1: บ๊ายบาย
2: เดี๋ยวไปขโมยต้นกล้วยอีกนะ
4: จ้าจะเป็นกล้าด่างไหม
1: ดีดีดีกลับบ้านไปก็ทำท่านี้ตลอดเนาะให้ลองทำซิ
7: เอาผ้าเอาผ้าเอาผ
1: ้
7: า
1: เออทำ
4: ไม่เอาเดี๋ยวจะเป็นผ้าด่าง
1: ป้องห่อผ้ามา
6: เล่นได้เลยนะครับผม
1: ลองทำ
4: ลอง
1: ร้องสิ
6: ครับผม
1: คุณจะร้อง
6: ครับผมก็ติดเต้นครับ
7: สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเป็นการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเดี๋ยวผมขอถามพี่ๆก่อนเลยว่ากรณีกล้ามเนื้อเล็กพี่ๆรู้จักไหมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
5: นี่แหละครับที่ผมอยากจะรู้ก็เลยสงสัยเนี่ยอยากจะถามโจ้ดูว่ามันเป็นส่วนไหน
7: ใช่ครับกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเราขยับมือ
5: ขยับมือ
7: ใช่เราหยิบจับเกาะเกี่ยวดี
5: อ๋อเรียกว่าก้อนอะไรนะ
7: กล้ามเนื้อมัดเล็กครับ
5: อ๋อพี่เข้าใจผิดนึกว่าแหนมมาเป็นก้อนเนื้อเล็กๆมัดนึง
6: ไอ้นั่นมันแหนมตุ้ม
5: เลยจ้ะอ๋อไม่ใช่มัดเนื้ออย่างนั้นใช่ไหม
7: ไม่ใช่พี่เหมือนมันหิวนะพี่
5: เพี้ยปาก
7: กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับทำหน้าที่ในการเกาะหยิบจับเกาะดีด
5: แบบนี้เหรอ
7: ใช่ครับพวกนี้เลยทำให้เราเกี่ยวเกาะ
5: กล้ามเนื้อมัดเล็ก
7: ใช่ครับโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยมีการฝึกกันเพราะว่ามันไม่ได
5: ้ละเลยมันไป
7: ใช่ครับอย่างเราวันนี้เราก็แค่ยืนหรือว่าแค่ถือของแค่อะไรอย่างนี้เราไม่ได้สนใจในการฝึกที่ว่ามันต้องตั้งใจฝึกเลย
5: ใช
7: ่ใช่ครับซึ่งมันสำคัญยังไงในการเราหิ้วของหรือเวลาเราจะล้มเราเกี่ยวอะไรไว้สักอย่างนึงทำให้ร่างกายสามารถอยู่ได้ไม่ล้มหัวกระแทกลงไปอ๋ออ
5: ันนี้คือประโยชน์ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
7: ใช่แล้วครับ
5: ถ้าล้มปั๊บเอ้ย
7: ฟาดใช่แล้ว
5: มาอยู่อย่างนี้
7: ใช่แล้วครับอันนี
5: ้เก่งไหม
7: สุดยอดพี่อีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดคือเวลาเราไปช้อปปิ้งกับสีภรรยา
5: ไปช้อปปิ้งแบบอะไร ช้อปปิ้งก็หมายถึงว่าพอดีมันมีจานร้อนๆแล้วเราก็ปิ้งไป
8: โอ้ยนึกว่าอาศัยได้คุยพี่โจ้ดีกว่าต่อเลยพี่โจ
7: ้เวลาเราช้อปปิ้งให้ภรรยานะครับเราก็ถือของและถือได้นานๆช็อปกันเต็มเลย
8: ยิ่งจีบกันใหม่ๆถือ3 4ถุงไม่ยุ่งเด้งเดี๋ยวนี้พอถุงเดียวถือเองสิ
5: ความในใจแบกของเข้าบ้านอยู่ทุกวันอยู่เนี่ย
7: โอเคเป็นประโยชน์ของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับป
8: ้
7: องกันการบาดเจ็บแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันโอเคเราจะมีแค่ท่าง่ายๆเลยนะครับสมมติเรามีโต๊ะหรือว่าเราอาจจะยืนทำนี้ก็ได้เราแค่อย่างนี้สมมติเราโต๊ะเราเอาแขนไว้บนโต๊ะใช่ไหมครับกำมือนะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นมาแค่นี้เราค้างไว้กระดกข้อมือขึ้นมาก
8: ระดก
7: ข้อมือแค่ข้อมือนะครับกระดกข้อมือเราค้างไว้หรือถ้าเกิดเรามีดัมเบลหรือขวดน้ำเราใช้ได้เหมือนกันกระดกขึ้นมา
8: ครับแค่นี้ก็มีผลแล้วเหรอ
7: ใช่ครับแค่นี้เองหรือว่าถ้าเกิดเราอยากทำจริงๆในข้างนอกครับเราก็แค่วางไว้ข้างลำตัว
8: ข้างลำตัว
7: ทีนี้กระดกข้อมือขึ้นทำได้ไหมนั่นแหละครับกระดกข้อมือขึ้น
8: แค่นี้
7: ใช่ครับแขนไม่ต้องโกงนะไม่ต้องยกขึ้นมาเลยแค่กระดกข้อมือขึ้นมา
8: อ๋อแค่นี้ก็เป็นการดูแลกล้ามเนื้อเล็กๆ
7: ใช่ครับกระดกข้อมือขึ้นแค่นี้เองเข้าหาตัว
5: มันเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆที่เราละเลยมันนะ
7: ใช่ใช่ครับใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝึกกันเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้อะไร
5: จริงๆว่าเรายังมีส่วนเนี้ยที่เรายังต้องดูแลมันอยู่
7: ใช่แล้ว
8: พี่โจ้แล้วกรณีเราไม่มีการฝึกอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะครับ
7: คือมันไม่มีข้อเสียอะไรครับแต่ถ้าเกิดเรามีเราก็จะมีข้อได้เปรียบหรือข้อดีมากกว่าใช่แล้วอย่างที่ผมบอกว่ามีความสามารถในการหยิบจับเกาะอะไรได้ดีกว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้ฝึกกันใช่ครับ
8: เหมือนกับเราฝึกให้ออกกำลังกายครับผม
7: ใช่ครับเพื่อที่จะให้ออกกำลังกายทั้งตัวแข็งแรงทั้งตัว
8: ครับ
7: ครับ
5: แล้วอีกท่านึงส่วนที่ท่าที่จะได้นี่เราต้องทำประมาณเท่าไหร
7: ่เอาลืมเลยครับทำสัก10ครั้งนะครับหรือถ้าเกิดมีน้ำหนักอาจจะทำน้อยกว่านั้นก็ได้เรามือจินตนาการจับดัมเบลไว้ก็ได้
5: ใช่
7: แล้วครับประ
5: มาณนั้นใช่ไหมครับ
7: เบื้องต้นก็10ครั้งนะครับ3เซตนะครับอย่าลืมพักระหว่างเซตด้วยอีกท่านึงเราแค่คว่ำมือลง
5: คว่ำ
7: มือลงสมมติว่าเราวางไว้บนโต๊ะหรือว่าเราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะกระดกมือขึ้นค่อยๆปล่อยลง
8: ปล่อย
7: กระดกมือขึ้นค่อยๆปล่อยลงกระดกมือขึ้นค่อยๆปล่อยลงสมมติว่าถ้าเกิดเราถือขวดน้ำหรือเราถือดัมเบลมันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่านี
8: ้อ๋ออย่างนี้ถ้ากรณีเราไม่มีขวดน้ำไม่มีดัมเบลเราขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมเขาบิดมือขึ้นบิดมือลง
7: ค่อยๆบิดได้เดี๋ยวความเร็วเกิน
5: ได้ประโยชน์ด้วยครับสามารถบิดกลับชลบุรีได้เลยครับ
8: ยังไม่กลับกรุงเทพก่อน
7: ก็ได้เหมือนกันครับได้อย่างนั้นผมแต่ที่ผมบอกว่าอันนี้ก็คือการฝึกเพื่อที่จะบิดมอเตอร์ไซค์ด้วยก็ได้พี
8: ่อ้าวพี่โจเคิร์ฟใหม่เลยคน
7: ขับรถไกลๆต้องบิดค้างไว้เลยนะพี
8: ่ครับและท่าต่อไป
7: อย่าลืมทำ10ครั้งเหมือนเดิม
8: 10ครั้งเหมือนเดิม
7: ใช่แล้ว
5: มีทั้งหงายและคว่ำนะ
7: ใช่แล้วครับอันนี้ผมขอมีอุปกรณ์นิดนึงนะครับผมแจกให้พวกพี่ไปแล้วก็คือลูกบอลนะครับจะเป็นบอลแข็งๆหรือบอลนิ่มๆก็ได้นะครับหรือว่าใครที่
8: อันนี้เป็นลูกอะไรครับลูกนิมิต
7: วัดไหน
8: ผมนิมิตผมฝันว่าเจอลูกหินเนี่ยอันนี้เนี่ยใช่ไหมฮะ
7: ใช่ใช่แล้ว
8: เอามาทำอะไรพี
7: ่อ๋อเอามาใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเหมือนกัน
8: พูดไปเล่นมันก้อนนี่นะแข็งแข็งนี่นะ
7: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะให้พี่บีบให้แตกเดี๋ยวผมจะให้พี่บีบให้แตกเลย
8: ไม่ใช่ไข่
7: เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะผมบอกว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูแต่จะเป็นการบอกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กนี้ทำหน้าที่ในการกำเกาะเกี่ยว
8: บีบ
7: ทุกอย่างเลยที่เป็นนิ้วที่มือเราสามารถทำได้แต่เราใครที่ไม่มีลูกบอลหรืออะไรอย่างนี้มีผ้าก็ใช้ได้แล้วนะครับ
8: ผ้า
7: เราเอามาม้วนให้เป็นกลมๆทักนิดนึง
8: แค่พอ
7: ไ
8: ม่มีซาวด์สิฮะ
7: แค่พอ
8: แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้
7: ผมไม่มีหมวกเลยพี
8: ่เอายังไงทำยังไงครับพี่โต
7: โอเคก็แค่ม้วนนะครับให้เป็นก้อนกลมๆแค่ขนาดพอดีมือที่ขนาดนี้
8: อ๋อแทนก้อนห
7: ินใช่ครับใช่แทนก้อนหินถ้าว่ามีก้อนหินมันจะบีบไม่ค่อยลงใช่ไหมหรือถ้าเกิดมีก้อนที่เป็นลูกบอลนิ่มๆลมๆไงครับมันจะบีบลงทีเราแค่เอาไว้อย่างนี้แล้วก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีโต๊ะก็วางไว้โต๊ะได้นั่งทำไปเลยใช่ครับแล้วก็แค่บีบออกแรงบีบ
5: บีบ
7: ครับแล้วก็คลายออก
5: คลาย
8: สักกี่วิ
7: สัก2วิก็ได้ครับ1 2คลายเหมือนเราบริจาคเลือดเลยครับอย
5: ่าง
7: น
5: ั้
7: นเล
5: ย
7: ที่บีบแต่ก็คลายบีบ1 2คลายเป็นนะครับสำหรับทำอย่างนี้ครับ สัก10ครั้งต่อข้างสัก 3-4 เซตก็ได้นะครับ
5: คร
7: ับและท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นการใช้ผ้าคุณหนูนะครับที่ที่บ้านน่าจะมีกันทุกคนนะครับจะเป็นผ้าคุณหนูเป็นเสื้อที่ใช้แล้วหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับสำหรับเราครับผู้ชายมือใหญ่นิดนึงนะครับเราอาจจะทบผ้าคุณหนูให้มีขนาดพอดีมือที่สามารถกำรอบได
5: ้
7: นะครับจินตนาการว่าถ้าเกิดเราไม่มีนี้เราซักผ้าก็ได้นะพี่ได้เหมือนกัน
5: โอ้ไม่ต้องจินตนาการซักให้เมียทุกวันเป็นคนมีน้ำใจ
7: หัวเราะแห้งเลยอ่ะพี
5: ่เอามาทำไมกรรมอย่างนี
7: ้กรรมอย่างนี้นะครับ เหมือนเราบิดผ้าเลยบิดแค่บิดแค่นี
5: ้
7: นับหนึ่งเนี่ยคายอีกทีนึงบิดนับสอง
5: แค่นี
7: ้ครับบิดนับสามบิดนับสี
5: ่น้ำตาจะไหลนึกถึงเมียเลยเมื่อใช้เราเนี่ยเขาเป็นกุศโลบายหลอกให้เรา
8: ไม่น่าเชื่อว่าการซักผ้าแล้วบิดผ้านี่มันมีประโยชน์อย่างนี้
7: ใช่แล้วเราแค่บิดแค่นี้นะครับอ่ะเราลองดูว่าเราบิดนี้เราบิดเข้าหาตัวใช่ไหมด้านซ้ายบิดเข้าหาตัวใช่ไหม
5: ทีนี้
7: เราเปลี่ยนบ้างเป็นบิดออกบ้าง
5: บิดออก
7: ใช่บิดบิดออกบิดออกบิดออก
5: อันนี้โจ้คิดเองหรือเป็นวิชาการ
7: มีประยุกต์บ้างครับ
5: ใช่ครับหนังใส่เมียโดนเมียใช้ประจำ
7: เพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ที่บ้านง่ายๆเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อเลยเพราะเรามีอยู่แล้ว
5: โอ
7: เคครับ
8: แล้วมันได้ประโยชน์ด้วยเนาะ
7: ใช่
8: แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโจ
7: ้
8: ที่เพิ่มให้ความรู้แล้วก็สามารถไปผนวกใช้กับงานบ้านได้ด้วย
7: ครับก็เป็นท่าง่ายๆครับแค่ไม่กี่ท่าเองนะครับ
5: แล้วคนวัยรุ่นพวกพี่เนี่ยส่วนมากนิ้วนี่จะมีปัญหาเรื่องนิ้วล็
7: อ
5: กวันนี้พี่โจ้ก็มาสอนให้พวกเราและก็คนดูทางบ้านนะครับได้ประโยชน
7: ์ครับผม
8: ขอบคุณพี่โจ้มากเราสองคนก็ขอบคุณ
5: ครับ
7: ครับผม
5: ขอบคุณ
7: ครับอย่าลืมกลับไปทำกันนะครับ
8: ครับผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยค่ะโอ้ยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้ว่ารายการเราเป็นรายการ Variety Talk Show และวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันโอ้ยมันเป็นประเด็นที่แบบ
0: ขนาดเราเองเนี่ยยังลำบากยังยากเลยว่าที่จะบอกลูกยังไงสอนลูกยังไงในเรื่องนี้ดีนะนี่นะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเกริ่นมาขนาดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการสอนลูกเกี่ยวกับเพศและเราเนี่ยจะมีวิธีการสื่อสารกับลูกอย่างไร
0: ครับและแน่นอนครับเรามีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาอยู่กับเราตรงนี้ต้อนรับทั้ง5ครอบครัวเลยครับ
1: วันนี้อย่างที่เราบอกเราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศกับลูก
0: ลองถามพ่อแม่ก่อนไหมว่าเคยคุยเรื่องนี้กับลูกแบบไหนบ้
1: าง
0: อ้าวเชิญครับแม่ออย
3: อย่างของน้องต้นกล้าเนี่ยประสบการณ์เขาคือเขาไปเล่นที่บ้านเพื่อน
0: ครับ
3: แล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแล้วน้องสองคนเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำซึ่งน้องต้นกล้าก็เห็น
0: ออนเซ็น
3: ใช่ค่ะเขาก็มาถามเราว่าแม่ครับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะอาบน้ำทำไมตรงนั้นไม่เหมือนของผม
0: ไม่เหมือนกัน
3: เพราะอะไรถึงไม่เหมือนโดนตัดไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นเพศชายค่ะแม่ก็จะแบบรู้สึกว่าจะอธิบายกับเขายังไงจะเรียกตรงนั้นว่าอย่างไรให้ลูกเราไปพูดกับคนอื่นแบบสุภาพไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยครับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้เราเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับท่านมีประสบการณ์การเป็นครูมากว่า35ปีพ่อแม่สู้ๆขอต้อนรับครูหวานครับ
4: ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะครับอาจารย์ธิดาพิทักษ์สินสุขหรือครูหวาน
1: อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นรายการพูดถึงเรื่องเพศทุกคนอาจจะแบบเฮ้ย
0: เนาะ
1: จริงๆแล้วความสำคัญมันคือการ

0: เป็นยังไงมายังไงใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติศึกษาที่เด็กจะต้องเรียนรู้นะคะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าข่าวระยะหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเล็กๆด้วยแล้วเด็กเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัย
1: เพราะฉะนั้น
0: ต้องสอนเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวละเลยไม่ได้เลยเรื่องนี
2: ้
0: ส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดเป็นอนามัยส่วนบุคคลที่เด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องเพศเนี่ยจะผ่านไปไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัว
2: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็คงจะมีคำถามมากมายแล้วก็มีความเขาเรียกว่าแนวทางที่เราจะนำไปใช้นะคะกับลูกในการสอนลูกเรื่องของเพศแต่ก่อนอื่นเรามาพบกับช่วงแรกของรายการเราเลยนะคะกับ Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะวันนี้เราไปดูครอบครัวแรกดีกว่าครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวน้องควีนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องควีนค่ะ
4: น้องควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
3: ผู้หญิงค่ะ
4: รู้ได้ไงว่าแกเป็นผู้หญิงคะ
3: หนูใส่กระโปรงค่ะ
4: ผู้ชายต้องเป็นยังไงอ่ะ
3: เป็นผมสั้นๆค่ะแล้วก็ใส่กางเกงใส่เสื้อเป็นของผู้ชาย
4: ผู้ชายใส่กระโปรงได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
4: ทำไมอ่ะคะ
3: ถ้าใส่กระโปรงมันจะดูเป็นตุ๊ด
4: เป็นยังไงอ่ะรู้จักหรอ
3: จ้ะก็ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิง
4: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับอย่างที่ครูหวานบอกอยากจะให้เด็กรู้ว่าเขาเป็นมายังไงมันก็เลยมีคำถามกับน้องควีนฮะว่าน้องควีนรู้ไหมว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะตอบว่ายังไงฮะ
5: ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักกันก็เลยมีหนูขึ้นมาค่ะแล้วก็หนูก็มาอยู่ในท้องคุณแม
1: ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้องควีนตอบแบบนี้แน่ๆเลยไปดูน้องควีนครับตอบว่าอย่างไร
4: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
3: เกิดมาจากในท้องแม่
4: แล้วเขาดูแลแม่ไง
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยถามแม่
2: จากนี้มีคำแนะนำอะไรจากครูหวานไหมคะว่าจริงๆแล้วเด็กวัยเท่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเลือกว่าเขาจะจำเท่านี
1: ้
2: ยังไม่ได้อยากรู้อยากเห็นมากไปกว่านั้น
0: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาพอใจที่จะรู้แล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากไหนแล้วเขาก็พอใจมากเลยที่เขารู้ว่าเกิดจากคุณแม่เป็นสิ่งที่เขารู้ว่าตัวตนเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความสงสัยเขาจบลงไปตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราจะให้ชัดเจนกว่านั้นเราจะถามลูกว่าพอเราพูดเสร็จใช่ไหมคะอาจจะถามเขาต่อแล้วหนูยังสงสัยอะไรอีกไหมลูกเพื่อที่เราจะให้ความกระจ่างกับเขาบางทีเขาสงสัยแต่ไม่ถาม
2: เอาละค่ะจากน้องควีนะคะเราไปดูอีกหนึ่งครอบครัวของเราเลยดีกว่ากับน้องปันปันค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องปันปันค่ะ
4: หนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ
6: ผู้หญิงค่ะ
4: หนูรู้ได้ไงว่าหนูเป็นผู้หญิงคะ
6: พ่อแม่บอกหนู
4: ผู้หญิงเขาดูกันตรงไหนอะคะ
6: ดูตรงหน้าดูตรงผมใส่เสื้อผ้าเป็นกระโปรงเสร็จแล้วก็ชุดค่ะ
4: แล้วเด็กผู้ชายอ่ะผู้ชายเป็นยังไงคะ
6: ผู้ชายก็ต้องใส่ขาสั้นเสร็จแล้วก็ใส่เสื้
4: อหนูเคยเห็นผู้หญิงผมสั้นไหม
6: เคยค่ะ
4: แล้วผู้ชายผมยาวอ่ะได้ไหม
6: ไม่ได
4: ้ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
1: คำถามเดียวกันครับคุณแม่ครับคุณแม่นกคิดว่าน้องปันปันจะตอบว่ายังไงครับ
7: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
1: เกิดมาจากท้องแม่
7: เพราะว่าเขาถามอยู่บ่อยๆก็จะบอกเขาว่าหนูว่าเกิดมาจากท้องแม
1: ่ครับแล้วสิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่เคยสอนน้องปันปันไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะเคยสอนอยู่ประจำเพราะเขาชอบถามบ่อยอย่างเงี้ยก็จะสอนอยู่ตลอดนะคะมั่นใจมากเขาจะต้องตอบคำน
1: ี้โอ้โหคุณแม่มั่นใจมากเพราะฉะนั้นถ้าถามน้องปันปันว่าเกิดมาจากไหนคุณแม่ตอบว่า
7: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
1: ไปฟังน้องปันปันกันครับ
4: ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
3: พ่อบอกว่าเกิดมาจากแก๊สแก๊สมันก็จะทำร่างเราอะค่ะผิวหนังอะค่ะตาจมูกปาก
1: อ้าวพ่อมันมาลงที่พ่อนะครับพ่อไปบอกน้องว่าเกิดจากแก๊สเกิดอะไรขึ้นนะพ่อ
8: บางทีว่ายน้ำกันแล้วมีบางทีมีลูกบอลลูกโป่งเขาว่าจะเล่นน้ำกับเราเขาจะถามพ่อแล้วหนูเกิดมายังไงหนูเกิดมาไงกูคงเกิดมาจากแก๊ส
2: มันพูดเล่นๆอย่างเงี้ย
8: เล่นนะ
1: ไอ้ที่ถามทุกวันแล้วแม่สอนทุกวันเนี่ยไม่จำไปจำแก๊สนี่
2: ทำไมไอ้ที่สอนทุกวันไม่จำล่ะคะคุณครูอยู่ดีๆไปจำว่าตัวเองเกิดจากแก๊สซึ่งน้ำ

0: อ่านแล้วใช่ไหมคะคุณพ
1: ่อมันเป็นเรื่องที่เขาตื่นเต้นไงคะแล้วเขารู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมคะมันเป็นของที่เห็นและจับต้องได้ไงคะแต่พอแบบเกิดจากความรักมันเป็นนามธรรมกว่าใช่ไหมคะแล้วมันตื่นเต้นขนาดไหนที่อยู่ๆมันก็พองเหมือนท้องแม่ป่องออกมา
0: ดีๆฉันเกิดมาจากแก๊ส
1: เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเราทราบเนี่ยเราต้องชวนคุยค่ะนะคะชวนคุยใหม่เพราะว่าเด็กจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไปเลยว่าเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ
0: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บางทีเราจะพูดสอนอะไรลูกหรือว่าพูดเล่นกับลูกอาจจะต้องแบบนิดนึงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณพ่อบอกกลับไปต้องไปจูนใหม่น่ารักมากๆเลยนะคะครอบครัวน้องปันๆต่อไปเรามีน้องดีดี้รออยู่ไปชมกันเลยค่ะ
2: ครับ
3: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องดีดี้ค่ะ
3: ดีดี้เป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
4: ผู้หญิงค่ะ
3: รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคะ
4: หนูผูกผมหนังยางสีชมพูค่ะ
3: แล้วผู้ชายอยากเป็นยังไงคะ
4: ใส่กางเกงกับเสื้อแล้วก็ไม่ผูกผมตัดผมค่ะ
3: แล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี่เขาต่างกันยังไงคะ
4: ต่างกันที่ผมกับเสื้อค่ะ
3: ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
2: คำถามเดียวกันกับดีดี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าดีดี้จะตอบว่าอย่างไร
5: คือจริงๆดีดี้เขาก็มีน้องชายตอนที่ท้องเขาเนี่ยเขาก็จะได้คุยกับน้องตอนที่อยู่ในท้องตลอดว่าน้องอยู่ในนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเขาน่าจะรู้ว่าเขามาจากไหนเพราะว่าปัจจุบันเขาก็ยังบอกว่าดีดี้เคยอยู่ในท้องแบบไหมอ้
2: าวงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าไงฮะถ้าเติดถามน้องดีดี้ว่าน้องดีดี้น้อยดี้เกิดมาจากไหน
5: ก็น่าจะตอบว่าเกิดมาจากความรัก
2: แล้วมาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไง
5: น
2: ั่
5: นน่ะส
2: ิเฮ้ยชอบนั่นดิแม่เริ่มหันมาหาพ่อพ่อเขาอยู่ในท้องได้ยังไงเนี่ยมันเริ่มถามไปเรื่อยแล้วนะฮะแม่คิดว่าน้องจะตอบได้ยังไงครับ
6: ถ้าจะตอบก็คงอาจจะตอบแบบขำๆนะฮะว่ามากับพ่อแต่ไปอยู่กับแม
2: ่มากับพ่อแล้วไปอยู่กับแม่
6: ใช่
2: เฮ้ยมันซับซ้อนกันไปใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้โอ้ยงงดีดีบอกหน่อยเถอะจ้าดีดี
3: ดีดีรู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
4: แม่ท้องหนู
3: แล้วแม่ท้องหนูได้ยังไงคะ
4: แม่หนูกินข้าวผัดปูกินเยอะกินน้อยก็ท้องได
3: ้แล้วถ้าคุณพ่อกินข้าวผัดปูคุณพ่อท้องได้ไหม
4: ไม
3: ่ทำไมอ่ะ
4: พ่อเป็นผู้ชาย
0: นะว่ากันจ้ะคือเด็กเขามีจินตนาการเวลาเขาไม่รู้อะไรอีกอันนี้น่าเดานะคะเหมือนเวลาเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรดีเขาใช้จินตนาการของเขา
1: คือถามแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเขาต้องตอบไงแต่ว่าเขาไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเพราะคุณแม่ไม่ได้บอกเขาใช่ไหมคะว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาหาเหตุหาผลของเขาอะไรก็พอทานเข้าไปท้องมันต้องป่อง
0: อาจจะมองได้ว่าเป็นการตอบตามจินตนาการมาค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องกันค่ะ
7: สวัสดีครับ
3: ชื่อน้องอะไรครับ
7: น้องกัน
3: น้องกันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
7: ผู้ชาย
3: รู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นผู้ชายคะ
7: ไม่ได้ใส่กระโปรงแต่กางเกง
3: แล้วใครใส่กระโปรง
7: ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องผมสั้น
3: ผู้ชายผมยาวได้ไหม
7: ไม่ได
3: ้ทำไมอ่ะ
7: อยู่เป็นผู้หญิง
3: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
2: อ้าวคุณแม่คิดว่าน้องกันจะตอบยังไงฮะน้องกันเกิดมาได้ยังไง
8: เกิดจากท้องแม่ค่ะอันนี้คุยกันประจำ
2: คุณแม่บอกน้องประจำอยู่แล้วครับแล้วมาอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
8: น่าจะว่าแต่งงานกันแล้วก็มีน้องกันที่เขาเคยพูดอยู่บ่อยๆ
2: เคยพูดไว้อยู่แล้วด้วยไปฟังน้องกันกันครับ
3: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
7: เกิดจากท้องแม่แล้วแม่ผ่าตรงเนี้ยน้องกันเลยก็คลอดออกมา
3: แล้วน้องกันเข้าไปอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงคะ
7: ให้แม่กินส้มตำ
9: ถ้าคุณแม่อยากท้องอีกไงคุณแม่ต้องทำยังไง
7: กินส้มตำแล้วก็กินอะไรเยอะแยะกินข้าวปากแล้วก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งกันจะได้เป็นพี่แล้วน้องที่คลอดมาทีหลังก็จะได้เป็นน้อง
0: อันนี้ส้มตำ
1: โอ้ทานเข้าไปมันทำให้ท้องป่องมันเห็นเป็นภาพชัดๆของเขาใช่ไหมคะว่าท้องป่องออกมา
0: โอ้โหน้องๆสองคนเลยนะคะที่มองคือมันเป็นรูปธรรมอย่างที่ขวัญบอกใช่ไหมคะท้องป่องเพราะทานอาหารเยอะต่างเมนูกันเท่านั้นเองเดี๋ยวมีอีก

0: นะคะเป็นครอบครัวของน้องต้นกล้าค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องต้นกล้า
2: ต้นกล้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
1: เด็กผู้ชายครับ
2: ต้นกล้าคิดว่าผู้ชายเป็นยังไงคะ
1: ก็มีผมสั้นกางเกงสั้นต้องใส่นาฬิกาใส่หมวก
2: แล้วผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นยังไง
1: ผมยาว
2: ต้นกล้าพูดครับหรือพูดค่ะ
1: พูดครับ
2: ทำไมถึงพูดครับ
1: ก็ผู้ชายต้องพูดครับ
2: แล้วผู้หญิงอ่ะ
1: ผู้หญิงต้องพูดค่ะ
2: แล้วผู้ชายพูดค่ะได้ไหม
1: ไม่ได้
2: ทำไมคะ
1: ก็ผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงนี่
2: ต้นกล้ารู้เปล่าว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงอ่ะ
3: คุณแม่ครับคิดว่าน้องต้นกล้าจะตอบครับต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
4: คิดว่าเขาน่าจะตอบเกิดจากการผ่าคลอดคุณหมอเอามีดผ่าท้องแม่ออกมา
3: บอกกรรมวิธีด้วย
4: เคยเปิดคลิปให้เขาดูค่ะ
3: อ๋อเหรอฮะ
4: ค่ะใช่
3: คือคุณแม่เคยเปิดคลิป
4: ใช่
3: ตอนที่คลอดเขาเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถามต้นกล้าว่าต้นกล้าแล้วต้นกล้ามาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงต้นกล้าจะตอบ
4: ไงครับเขาก็ถามต่อค่ะว่าผมมาอยู่ได้ยังไงก็เปิดคลิปวิดีโอให้ดูค่ะ
3: แล้วคลิปที่เปิดให้ต้นกล้าดูอีกคลิปนึงนี่เป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่าครับแม
4: ่ไม่ใช่ค่ะเป็นคลิปพัฒนาการค่ะของเด็กในครรภ์เป็นเหมือนคลิปภายในนะคะว่าอสุจิวิ่งไปในช่องคลอดในแบบร่างกายคุณแม่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อเป็นคลิปสารคดีอะไรอย่างนี้เลย
4: ก็หาได้จากในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: งั้นสรุปว่าถ้าเกิดว่าถามน้องต้นกล้าว่าน้องต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงน้องจะตอบว่า
5: เกิดมาจากท้องแม่ครับ
3: แล้วถ้าถามว่าแล้วน้องต้นกล้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
5: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ครับ
3: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ไปฟังน้องต้นกล้ากันครับ
2: ต้นกล้ารู้เปล่าว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
1: ท้องแม่
2: แล้วต้นกล้าเข้ามาอยู่ในท้องแม่ได้ไงคร
1: ับ แม่กินข้าวเยอะก็เลยไม่ดื้อได้
2: แม่กินอะไรถึงเราถึงไปอยู่ในท้องได
1: ้ทุกอย่างแหละ
0: เด็ก3คนคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่บอกแต่ว่าสุดท้ายเด็กใช้ความเข้าใจของตัวเองคุณหวานขาอย่างนี้คือ
6: เรื่องนี้เห็นชัดมากเลยนะคะว่าความสนใจของเขากับสิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเขาเกิดที่ไหนตรงไปตรงมาเขาเกิดอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมคะเขาพอใจแล้วที่จะรู้ว่าเขาเกิดจากความรักของพ่อกับแม่นี่คือสิ่งที่เขาจบแต่ว่าที่เราไปให้ความรู้เขาเยอะๆหรืออะไรมากๆไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาเลยเพราะเขาอิ่มเอมใจแล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่ในวัยนี้นะคะเขาอยากรู้เพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามเขาไปเนี่ยเขาเลยต้องไปจินตนาการเอาเองเพราะว่าเขาไม่เคยสนใจที่จะถามเราว่าโอ้เขาเข้าไปอยู่ในท้องพ่อแม่ได้ยังไงใช่ไหมคะจะสังเกตเขาหรือคิดเราเองว่าเอาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราท้องป่องป่องป่องมาจะเป็นแก๊สมาเป็นส้มตำปูอะไรเงี้ย
0: แล้วแต่จินตนาการของเขาที่จะคิดกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่สองกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
3: นี่สถานการณ์ที่สองนะฮะจะมีน้องหน้าม้าเป็นน้องผู้ชายเข้าไปถามน้องผู้หญิงครับนี่นั่นคนนี้เด็กจากนี้หน้าม้าของเราเอง
7: ควินเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะ
8: ผู้หญิงอ่ะถามเ
7: ป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
8: บอกแล้วไงว่าเป็นผู้หญิง
7: ขอดูหน่อยดิ
0: ที่อยู่ที่นี่และที่บ้านจะช็อกคำถามนี้สถานการณ์นี้เราสร้างขึ้นเพื่อดูว่าลูกๆของเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศซ
3: ึ่
0: งอย่างที่คุณครูหวานก็ได้บอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเยอะในสังคมสมัยนี
3: ้
0: นะคะเดี๋ยวยังไงลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
3: คุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับเจอเด็กหน้าม้าของเรามาถามแบบนี
9: ้คิดว่าน้องควีนน่าจะปกปิดอะค่ะก็คืออาจจะหนีไป
3: หนีแล้วคุณแม่เคยสอนไหมครับกับสถานการณ์แบบนี้ครับแม่ครับ
9: เคยสอนค่ะ
3: ครับสอนยังไงครับคุณแม่
9: ให้น้องรู้จักดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าที่ในโรงเรียนก็คือมีสถานการณ์อย่างนี้นิดนึง
3: สรุปคำตอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับ
5: ก็ไม่ให้ดูนะครับแล้วก็วิ่งหนีหรือว่าไปหาผู้ใหญ่ที่เขาไปจัด
0: ค่ะ
5: เพื่อป้องกันตัวเอง
3: คราวนี้ไปที่ครอบครัวน้องปันปันครับ
10: น้องเขาก็คงไม่ให้ดูค่ะเขาก็คงอาจจะเดินหนีไปเพราะว่าจะสอนอยู่ตลอดว่าไม่ให้ผู้ชายมากอดเรามาจับเราเราไม่เอาเราเป็นผู้หญิง
3: นี่คือคุณแม่สอนไว้แต่ตอนนี้เลย
10: ใช่ค่ะ
3: คุณพ่อคุณแม่น้องดีดี
11: จริงๆคิดว่าเขาคงหนี
3: ครับ
11: ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีบอกเขาบอกว่าตรงเนี้ยห้ามให้ใครดู

0: ทำให้ใครจับ
1: ครับ
0: นอกจากหมาม้าถ้าเกิดโตขึ้นป้าป๋าก็ดูไม่ได้จับไม่ได
1: ้
0: เราก็คือจะมีบอกเขาไว้อย่างนี้ก็คิดว่าเขาคงจะหนีแล้วก็มีว่านิดนึง
1: เราไปดูกันว่าทั้งน้องควีนน้องปันปันและน้องดีดี้จะทำยังไงกับเด็กหน้าม้าของเราครับครับนี่ใช้กีฬา
2: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
3: ผู้หญิง
2: ขอดูหน่อยได้ปะ
1: หยุดสอบเลย
2: จบทำไมอ่ะไม่งั้นก็ไม่เชื่อแสดงว่าเป็นผู้ชายแน่เลยใช่ป่ะ
3: เป็นผู้หญิง
2: ถ้าผมว่าขอดูหน่อยไม่งั้นก็ไม่เชื่อหรอก
3: ฉันก็ไม่ถามว่าแม่ขอดู
2: ไม่เชื่อหรอก
3: เดี๋ยวเขาขอไปกินน้ำก่อนนะ
1: ปันปันให้ดูปันปันหลอกคืนหลอกคืนเฮ้ยหลอกคืนนะตอบได้น้องดีดีครับ
2: ชื่ออะไรอ่ะ
3: ดีดี
2: ชื่อดีดีเหรออ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
3: ผู้หญิง
2: จริงอ่ะขอดูหน่อยดิเอาไปไหนอ่ะมานี่เร็วมานี่เร็วนี่ฉันรู้เป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยังไม่บอกเลย
3: ผู้หญิง
2: จริงขอดูหน่อยไอ้นั่นน่ะเร็วไอ้นั่นไง
3: ไอ้นั่นคืออะไรอ่ะ
2: เฮ้ยนั่นน่ะขอดูหน่อยโอ้เร็วขอดูหน่อย
3: อ้าวก็นี่ก็ผู้หญิงไงเสื้อก็ผู้หญิงกางเกงก็ผู้หญิงตาก็ผู้หญ
2: ิ
3: ง
2: ยังไม่เชื่อต้องให้ดูก่อนไม่งั้นไม่เชื่อหรอก
3: ก็ดูที่เสื้อสิ
2: ดูที่เสื้อมันไม่รู้
3: งั้นดูที่ผม
2: ผมก็ไม่รู้เอาไปไหนอ่ะ
1: ไม่ให้ดู
4: ก่อนไปก่อนไปมีหันตะคอนผู้หันขา
1: ครับ
4: จากที่เราดูเรื่องของการตอบคำถามของน้องๆผู้หญิงแสดงว่าการที่คุณพ่อคุณแม่สอนแล้วก็ย้ำเรื่องนี้กับเขาเนี่ยสามารถทำให้เขารู้จักในการป้องกันตัวเองได
5: ้
4: ส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่แต่ว่าต้องมีความเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันหมายถึงอันตรายมากนะคะวิธีที่จะสอนลูกเนี่ยต้องบอกเขาให้ชัดเจนเลยค่ะว่ามีใครบ้างที่จับต้องได้
1: ครับ
5: ไม่ใช่ว่าแปลกหน้าหรือไม่แปลกหน้านะคะเพราะในบางสถานการณ์คนที่เด็กคุ้นเคยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากคนใกล้ตัวต้องระวังมีพ่อกับแม่เท่านั้นแล้วเมื่อโตขึ้นพ่อก็อย่างที่คุณแม่ว่านะคะแล้วก็วิธีการต้องชัดกว่านี้อีกเช่นถ้าเขาจะขอจับหรือขอดูต้องสอนน้องว่าให้บอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูชัดเจนเลยชัดเจนอย่าปล่อยให้ต่อล้อต่อเถียงอย่างนี้เพราะอันตรายเกินไป
1: ครับ
5: ให้จบเลยค่ะว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูเสร็จแล้วออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปเลยวิ่งกลับมาหาพ่อแม่แล้วบอกพ่อแม่ทันที
1: อย่าไปใช้เวลากับตรงนั้น
5: อย่าใช้เวลาเพราะจะสังเกตว่าบางทีน้องไม่เข้าใจก็ยังคุย
1: ตอนมีการต่อรองกัน
5: อันตรายมันมาใกล้ตัวขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงจากตรงนั้นแล้วไปเลย
4: ค่ะน่าสนใจอีกประเด็นนึงค่ะนี่น้องผู้หญิงใช่ไหมคะมีน้องผู้ชาย
1: คราวนี้สถานการณ์เดียวกันแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าม้าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป้าหมายของเราคือน้องผู้ชายน้องกันกับต้นกล้าครับ
6: เล่นอะไรกันอยู่อ่ะ
3: เล่นเด็กฟุตบอลอยู
6: ่ชื่ออะไรอ่ะ
3: น้องกัน
6: ชื่ออะไรนะ
3: น้องกัน
6: กันชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไร
3: พ
6: ิงกี้เบิร์ดการเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
3: ค่ะ
6: จริงเหรอสรุปว่าการเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
3: ผู้ชาย
6: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: อ้าวคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกันจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ครับ
7: คุณแม่ว่าไม่ให้ดู
1: ไม่ให้ดู
7: ค
1: ่ะเพราะว่าอะไรครับคุณแม่ครับเคยสอนไว้ไหมครับ
7: ปกติเขาจะขี้อายอยู่แล้วเขาจะบอกว่ามันน่าอายอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วคุณพ่อเคยสอนน้องกันไหมครับในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองอย่างนี้ครับ
8: ผ ผมไม่ได้สอนเรื่องนี
1: ้
8: เท่าที่ควรนะ
1: ครับ
8: ไปเรื่องอื่นมากกว่าเพราะว่าน้องก็เป็นผู้ชายคร
1: ับ ครับอ๋อพ่อคุณแม่ก็เลยคิดว่าที่น้องกันเนี่ยไม่ให้ดูเพราะว่าด้วยนิสัยเป็นเด็กที่อายอยู่แล้วคราวนี้ไปที่น้องต้นกล้าบ้างละครับ
9: คิดว่าเขาไม่ให้ดูค่ะ
1: เพราะว่าอะไรครับ
9: เพราะว่าเคยสอนเขาค่ะถ้ามีคนมาขอดูอะไรก็คืออายเขาอะค่ะโป
1: ้บอกเลยมันโป้นะใครมาขอดูอย่าให้ดูนะ
9: ใช
1: ่แล้วคุณพ่อละครับ
10: คิดว่าไม่ให้ดูครับแล้วก็วิ่งหนีครับ
1: วิ่งหนีด้วยอันนี้คือเพิ่มจากคุณแม่มาด้วย จากที่แบบอายอันนี้คุณพ่อบอกวิ่งหนีแน่ๆสรุปแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องต้นกล้าเนี่ยไม่ให้ดู
10: ครับ
1: แล้วก็วิ่งหนีด้วย
10: ครับ
1: ไปดูน้องกันกับน้องต้นกล้ากันครับ
6: ทำไมอ่ะขอดูหน่อยนะทำไมอ่ะ
3: แม่ไม่ให้ดู
1: ไม่ดูจริงด้วยน้องต้นกล้าครับ
6: พี่เล่นด้วยได้ไหม
3: แต่ว่าต้องเล่น
1: เด็กผู้หญิงผมยาวนี่คือหน้าม้าของเราเอง
3: ไกลฝากนี่ก็ถนัด
6: ผมไกลฝาก
11: ชื่ออะไร
3: ต้นกล้า
11: ชื่อต้นกล้าต้นกล้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
3: ผู้ชาย
11: แน่ใจหรอ
3: แน่ใจ
11: พี่ยังสงสัยอยู่เลยอ่ะต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงหรอแน่ใจหรอ
3: จริงครับ
11: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: ต้นกล้าอุตส่าห์ไม่สนใจเล่นของตัวเองอยู่ไม่ต้องมาขอดู
11: ต้นกล้าเป็นผู้ชาย
3: ฮะ
11: ใช่ไหม
3: ใช
11: ่ถ้าต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงพี่ขอดูหน่อยได้ไหม
3: เดี๋ยว
11: ขอดูหน่อยไม่งั้นพี่ไม่เชื่อนะ
3: ฮะ
4: ให้มันรู้กันไปเลย
1: กลายเป็นผู้หญิงหน้าม้าของเราวิ่ง
4: เลยเปิดแคปพุงไปแล้วนะคะครูหวานค่ะจากสถานการณ์ของน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายเราจะเห็นได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความเข้มข้น
0: ใช่ไหมคะ
4: ในการเตือนเด็กผู้ชายในเรื่องของการระวังในการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยต่างกันเหมือนก
5: ัน ต่างกันค่ะแต่ว่าต้องสอนนะคะ
4: ค
5: ือต้องสอนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเด็กผู้ชายก็เหมือนกันเขาจะต้องเรียนรู้ว่าเรื่องที่อยู่ในชุดชั้นในทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันมากกว่าเรื่องอายมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกๆคน
4: ค
5: ือไม่ให้ใครมายุ่งของเราก็จริงในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเขาก็ต้องไม่ไปเปิดดูหรือไปแอบเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงอันนี้ก็ต้องสอนเช่นเดียวกันทีนี้การล่วงละเมิดทางเพศมันมี2ลักษณะนะคะลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยขอดูขอจับกับอีกแบบนึงก็คือให้เด็กไปดูหรือไปจับเข้าใจไหมคะมันมี2ลักษณะเพราะฉะนั้นเวลาเราลูกเนี่ยต้องสอนทั้ง2สถานการณ์เลย
4: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คร่าวๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องของเพศเนี่ยหรือว่าเพศศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ควรจะให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและคุณพ่อคุณแม่ก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะสอนลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนกับยุทธวิธีของเราจากการเล่นคุยอ่านกันด้วยตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ครับพ่อบอยคะ
1: ครับช่วงที่2นี้นะครับเราจะสอนให้ลูกๆได้รู้และเข้าใจเรื่องเพศว่าตัวฉันเป็นของฉันครับเรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์พบกับครอบครัวของน้องกีตาร์และน้องการ์ตูนได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะแม่กุ้งค่ะ
3: สวัสดีครับป้าตุ้ยครับ
2: เป็นพ่อแม่ของน้องกีตาร์น้องการ์ตูนค่ะสองคนเนี่ยเขาคนละเพศกันค่ะวิธีการเลี้ยงลูกก็จะแตกต่างกันคืออย่างของกีตาร์เนี่ยค่ะก็คือจะบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ชายเขามีหน้าที่ดูแลน้องส่วนน้องตูนเขาเป็นน้องสาวก็คือจะให้เขารักกันนะคะในการเลี้ยงดู
4: คุณพ่อแม่คะด้วยความที่เรามีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายเรามีวิธีการเลี้ยงเขายังไงคะเพราะเขามีเพศที่ต่างกัน
2: เวลาเลี้ยงเขาคือเราให้เขาคุ้นเคยเพราะว่าเราจะอาบน้ำให้เขาทั้งคู่ก็บอกเขาเพราะว่าปกติเขาจะอาบน้ำด้วยกันทั้งชายทั้งหญิงเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยเขาก็เห็นละสรีระร่างกายเขาไม่เหมือนกันหรือวิธีการที่เขาฉี่เขาขับถ่ายปัสสาวะอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เหมือนกันคือเขาก็จะเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะบอกเขาว่าอันเนี้ยอย่างของกีตาร์เนี่ยหนู

0: ของหนูเขาเรียกว่าน้องชายส่วนน้องการ์ตูนหนูเป็นผู้หญิงของหนูเขาเรียกว่าโป๋โป๋แล้วน้องก็จะคุ้นกับการเรียกอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยเรียกอวัยวะเพศของเขาซึ่งเป็นน้องชายเป็นโป๋โป๋แล้วก็อย่างเวลาเขาฉี่ปกติเนี้ยการ์ตูนก็จะไม่เข้าใจทำไมพี่ต้ายืนฉี่อยากทำแบบพี่ก็พยายามจะยืนฉี่เหมือนพี่ก็จะบอกการ์ตูนว่าไม่ได้ลูกลูกเป็นผู้หญิงลูกต้องนั่งเพราะถ้าหนูฉี่แบบพี่หนูฉี่ไม่ได้เพราะว่าของหนูกับของพี่อ่ะมันไม่เหมือนกันเขากลายเป็นความเคยชินเราไม่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นของประหลาดสิ่งที่เราสอนเขาเหมือนเป็นของปกติของธรรมดาเป็นเหมือนแขนขาทั่วๆไปอะค่ะ
1: ก่อนที่เราจะสอนเรื่องนี้ค่ะยากไหมคะก่อนที่เราจะแบบที่เราต้องสอนแล้วนะ
0: ไม่ได้คิดจะสอนแต่บังเอิญมีเหตุการณ์ที่ต้องสอนมากกว่าเพราะกีตาร์เขาจะไว้ใจแม่โดยปกติเวลามีอะไรเขาก็จะกลับมาเล่าให้แม่เขาฟังเวลาอาบน้ำเขาก็จะบอกว่าแม่มีคนมาจับของของเขาก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างลูกลูกชอบหรือเปล่าแล้วลูกให้เพื่อนจับไหมกีตาร์ไม่ชอบก็ถามทำไมล่ะกีตาร์ไม่ชอบเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียวอันนั้นอ่ะคือเหตุการณ์นึงแล้วพอผ่านไปสักระยะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไงเนี่ยคุณครูมาฟ้องว่ากีตาร์ไปเปิดกระโปรงผู้หญิงก็เลยสงสัยว่าไม่ชอบให้คนอื่นมาจับของตัวเองแล้วตัวเองไปทำทำไมก็เลยบอกเขาว่าตรงเนี้ยมันเป็นของส่วนตัวของกีตาร์กีตาร์ยังไม่อยากให้ใครดูเลยแล้วกีตาร์ไปเปิดของเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ไม่น่าชอบถ้ามีคนมาถอดกางเกงกีตาร์กีตาร์ชอบไหมลูกหรือถ้ามีคนมาเปิดกระโปรงน้องอ่ะหนูชอบไหมหรือมาเปิดกระโปรงแม่ลูกชอบไหมเขาก็บอกไม่ชอบเราก็เลยถามเขาว่าแล้วหนูจะทำอีกไหมก็ไม่ทำหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้ทำจริงๆค่ะคือเขาก็ฟังเขาก็เชื่อแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กีตาร์ไม่ได้ไปเปิดกระโปรงเพื่อนแล้วนะแม่ก็ถามจริงเหรอจริงคือเขาก็ไม่ชอบแล้วเขาก็ไม่ทำแต่ก็คือก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆสอนเขาอะค่ะแต่ทุกอย่างต้องให้มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
1: คุณพ่อช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเราสอนเขายังไงทั้งเรื่องการต้องการให้เกียรติกันแล้วก็อะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมค่ะ
2: เกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาเขาเจอเพื่อนหรือเจอผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปคุยเขาดีๆหรือห้ามไปแกล้งเขาอะไรต่างๆถ้าเราเจอคนอื่นแกล้งมาอะไรต่างๆก็เราอย่าไปทำกับคนอื่น
0: อะอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นนะคะคิดว่าในการสอนให้เขารู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นอะมันมีความสำคัญเพราะว่าเขาก็จะได้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นแล้วก็การให้เกียรติตัวเองเพราะสำคัญที่สุดเลยถ้าเขาไม่รู้ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์หน้าที่ยังไงเหมือนตัวเองอะทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้างเขาก็จะไปก้าวไก่สิทธิ์ของคนอื่นคือเราก็จะสอนเขาเลยว่าสิ่งเนี้ยทำได้นะลูกสิ่งนี้ทำไม่ได้เพื่อเขาจะได้ให้เกียรติผู้หญิงเพราะเราก็จะบอกเขาว่าเรามีน้องสาวเรามีแม่กีตาร์เป็นผู้ชายกีตาร์มีหน้าที่ดูแลปกป้องแม่ปกป้องน้องเหมือนที่ป้าป้าดูแลแม่อย่างนี้มากกว่า
3: ครอบครัวน้องกีตาร์น้องการ์ตูนนะครับสอนให้รู้จักเคารพสิทธิของเพศตรงข้ามครับ
4: สำคัญมากค่ะเพราะว่าอย่างตัวฉันของฉันเนี่ยหมายความว่าร่างกายของเรานี่เป็นของเราใช่ไหมคะเราก็อยากคนอื่นเคารพร่างกายไม่ใช่อยู่ๆอยากจะมาดึงแก้มอยากจะมากอดจะมาหอมเพราะฉะนั้นในทางตรงข้ามตัวเขาก็คือของเขาใช่ไหมคะก็ต้องให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องสอนหนึ่งเมื่อกี้คุณแม่สอนไปแล้วว่าอย่าไปแย่เพื่อนอย่าไ
5: ปเปิดกระโปรง
4: อย่าไปล้อเพื่อนอันนั้นก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่ต้องสอนก็คือว่าเวลาจะไปกอดเพื่อนจะไปหอมถามเขาหรือเปล่าว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขามีท่าทีไหมว่าเขาไม่เต็มใจไม่ใช่ว่าเราก็ยังไปโหมไปกอดไปหอมมันก็ทำให้เพื่อนเนี่ยไม่มีความสุขหรือไม่พอใจนี่เป็นการเคาร
3: พ
4: ในร่างกายของคนอื่นอันนี้ต้องสอนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆ
5: เลยนะคะ
3: ครับพ่อคุณแม่ครับเชิญครับผม
6: ที่บ้านสองคนเหมือนกันก็คล้ายกับน้องกีตาร์กับน้องการ์ตูนแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะด้วยความเป็นผู้หญิงบางทีแบบไปเล่นโดนรังแกเพราะว่าผู้หญิงก็อ่อนแอกว่าแล้วก็แบบจะมีว่าไปกินข้าวกับลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณ4คนรวมน้องตัวเองด้วยเป็น5คน
3: ครับ
6: ผู้ชายทั้งนั้น
3: โอ้ผู้ชายหมดเลย
6: ผู้หญิง1
3: ผู้หญิงคนเดียวเลย
6: เด็กเขายังเล่นไม่รู้จักแรงอะค่ะไม่รู้จักระวังบางทีเขาก็จะเล่นแรงเขาก็แบบด้วยความที่ว่าเขาจะมาเล่นกับดีดี้แรงน้องชายเขาบูมบูมก็มากั้นอย่าเหมือนประมาณแบบอย่ามาแกล้งพี่ฉันนะ
3: พี่สาว
6: เขาก็มากั้นนะคะแต่ถามว่าเวลาอยู่บ้าน ฉันแกล้งได้
3: คือพี่สาวคนนี้สำหรับฉันเท่านั้นที่จะแกล้งได้ออกไปข้างนอกนี่ใครอย่ามาแกล้งนะ
6: แต่เขาก็ปกป้องพี่สาวเขา
3: ครับ
6: ค่ะนะคะ
0: ก็เป็นการสอนลักษณะของพี่สาวน้องชายละ
3: ใช่ครับในการดูแลปกป้องกัน
0: เดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวนึงดีกว่านะคะครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้เป็นครอบครัวน้องนาโนค่ะ
5: ค่ะแม่หน่อยค่ะ
7: ครับพ่อพงษ์ครับ
5: เป็นแม่น้องนาโนนะคะกับน้องนาวาจ้าน้องนาโนเป็นเด็กอารมณ์ดีขี้สงสัยช่างสงสัยช่างซักช่างถามเขาสงสัยทุกเรื่องถามทุกเรื่องอย่างสงสัยเรื่องเพศเขาก็จะมีความสงสัยมาตั้งแต่ประมาณช่วงเข้าโรงเรียนครั้งแรกเขากลับมาบ้านมาถามพี่ว่าคุณแม่คะอยากรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันยังไงเพราะว่าอะไรอะต้องใส่กางเกงผู้หญิงจะใส่กระโปรง
7: เริ่มแรกเลยนะผมคิดว่าเขาเริ่มสงสัยแล้วคือเวลาจะไปฉี่เนี่ยผมจะเป็นคนอุ้มเขาไปฉี่ตอนกลางคืนพอเขาฉี่เสร็จบอกว่าหนูรอพ่อแป๊บนะพ่อฉี่บ้างอ่ะรอหน้าห้องน้ำนะลูกเอ๊ะแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็มาโผล่ตรงข้างๆผมปุ๊บผมก็เฮ้ยโนงี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะพ่อยืนฉี่อ่ะทำไมไม่นั่งฉี่แบบหนูล่ะพ่อเป็นผู้ชายลูกพ่อจะนั่งฉี่ได้ยังไงไม่เหมือนกันเหรอเขาถามอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเหรอบอกว่าอ๋อผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันลูกนะเวลาผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยบางทีมองเฉยๆแล้วผมก็ปิดยิ่งปิดมากเขายิ่งอยากรู้มากบางทีเขาวิ่งเข้ามาตะปบเลย
5: จริงใช่ไ
7: หมก็สงสัยไงว่ามันเป็นยังไงก็ตะปบบอกว่าก็เลยแบบก็ใส่กางเกงในนะฮะก็เปิดผ้าเช็ดตัวให้เขาเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็เฉยๆก็ไม่รู้สึกอะไรละ
5: ก็เลยไม่สงสัยแล้ว
7: เหมือนกับว่า
5: เลิกคืออ๋อแบบนี้ใช่ไหมพ่อไม่ได้มีเหมือนเรา
1: สำหรับคุณพ่อคุณแม่อะไรคือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราต้องคุยกับลูกเรื่องเพศนะคะ
5: พี่ว่ามันต้องคุยเพราะว่าด้วยสังคมสมัยนี้ถ้าเราไม่คุยกับลูกอ่ะเราจะสอนให้ลูกระวังไม่ได้อย่างบ้านพี่อย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกไปฝากไว้บ้านยายคือเหมือนเราแค่ไปฝากกลางวันแป๊บๆอะไรเงี้ยเขาอาบน้ำเขาก็เดินออกจากห้องน้ำโดยที่ผ้าเช็ดตัวก็ไม่ใส่คือเขาจะไม่รู้ว่ามันจะต้องอายนะเราเริ่มมองละปีนี้4ขวบไม่ได้ละเพราะว่าถึงจะในบ้านอะแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างความเคยชินให้เขาอะมันจะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้จักการดูแลตัวเองพี่ก็จะบอกเขาว่านาโนเนี่ยเป็นผู้หญิงเราจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้พอบอกให้คนอื่นเห็นไม่ได้เขาว่างั้นหนูก็ต้องนุ่งผ้าเช็ดตัวใช่ไหมนุ่งผ้าขนหนูออกมาใช่ไหมก็บอกใช่ค่ะแล้วเวลาหนูแต่งตัวเนี่ยหนูก็จะต้องไปแอบแต่งในห้องนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่สอนให้ลูกเรารู้จักคำว่าจะใช้คำว่าอะไรดีเหมือนรักนวลสงวนตัวมะน่าจะเป็นประมาณคำนี้ได้พี่ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะไม่ให้หอมนะพอเขาไปโรงเรียนนะเขากลับมาบอกพี่ว่าวันนี้เพื่อนเขาอะหอมเพื่อนผู้ชายอะเปิดกระโปรงด้วยนะแม
8: ่ครูให้ครูให้ทางกิจกรรมหนู
1: แล้วไงต่อ
8: เพื่อนก็มาเปิด
1: หนูทำยังไงคะพอเพื่อนมาเปิดกระโปรงหนู
8: ตี
7: ผมว่าเด็กสมัยนี้เวลาเขาอยากรู้อะไรอะเขามีอำนาจมากกว่ารุ่นผมนะบางทีเขาอยากรู้อะไรเขาจะเพ่งมากเลยจะจ้องให้รู้ให้ได้จนเราแบบไม่ต้องละบอกเขาเลยดีกว่าเพราะอย่างเรื่อง iPad นะเขาอยากรู้เรื่องเค้กทำยังไงเขาก็พิมพ์คำว่าเค้กเขาก็สามารถรู้ว่าเค้กเนี่ยทำอะไรได้บ้างจนเขาก็พูดถูกนะอุปกรณ์อะไรบ้างใส่ส่วนผสมอะไรบ้างเขาก็รู้หมดแล้วเรื่องอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงจะอยากรู้ไม่ได้เราอธิบายเขายังเชื่อเรามากกว่านะผมว่านะแล้วเรื่องพวกเนี้ยถ้าหลอกเขาไปอ่ะเขาจะไม่เชื่อเราอีกเลยนะผมว่านะ
5: คือเราบอกเขาตรงๆดีกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเนาะถ้าเราไปโกหกเขาอะครั้งต่อไปเขาจะไม่เชื
3: ่อการเปิดใจพูดคุยเรื่องเพศนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อกับแม่ลูกเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนนะครับอย่างครอบครัวของเราในวันนี้มีทำพิธีไหมฮะคุณแม่เชิญครับ
9: คือน้องปันนะคะพอดีครอบครัวเราจะมีลูกผู้หญิง1คนนะคะก็คือจะสอนเวลาอาบน้ำด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะถามแม่ว่าแม่ทำไมของแม่มีผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เหมือนกับว่า ไม่อยากให้คิดว่าผมไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะบอก

0: เพราะว่า
1: อืม
0: อ๋อมันไม่ใช่ผมหรอกลู
1: คร
0: ก
1: ับ
0: มือขนนะค
1: อ
0: ะ
1: ืม
0: ก็คือว่าเราเนี่ยจะมีขนก็คือมีตรงจักระแล
1: ครับ
0: แล้วก็มีตรงอวัยวะเพศ
1: อืมน้องนี่คุณแม่บอกตรงๆเลย
0: ก็คือจะบอกคือ
1: ค
0: ไม่อยากให้เขาสับสนระหว่างคือผมมันอยู่ข้างบนไงคะ
1: ครับ
0: แต่แบบว่าถ้าเกิดไปอยู่ข้างล่างมันจะไปเรียกเป็นผมไม่ได
1: ้
0: ก็เลยจะบอกเขาว่าอ๋อมันเขาเรียกว่าขนนะลูกเขาไม่ได้เรียกว่าผมก็จะบอกเขาแบบนี้ค่ะ
2: คือพูดกันตรงตรง
1: ตรงไปตรงมาชัดเจนจริง
3: ๆตรงมากอาศัยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายกันไปนะคะก็ได้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยมีพัฒนาการจากการที่เขาเป็นเด็กอย่างนี้แล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นร่างกายของคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องตกใจคือมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องดีเพราะต่อไปก็เหมือนคุณแม่แหละหนูก็โตขึ้น
2: นะคะ
3: นะคะ
2: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากครอบครัวทางบ้านนะคะแต่ว่าเรายังมีเรื่องของการสอนแบบเนียนๆนะคะแบบธรรมชาติเลยแล้วก็สามารถทำได้ด้วยผ่านทางยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มที่ยุทธวิธีแรกของเราเลยก็คือเรื่องของการเล่น
1: ใช่
2: วันนี้เรามีน้องตุ๊กตาน
1: ี่อยู่สองตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำ
2: ค่ะ
1: ฮะ
2: ทีนี้เราจะเล่นยังไงล่ะคะคุณหวานคะ
3: ก็คือจะชวนเขาให้อาบน้ำน้องตุ๊กตาเด็กชอบมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเขาใช่ไหมคะทีนี้ตุ๊กตาของเราน่ารักมากคือตรงที่เขาก็มีสองเพศด้วยเนา
2: ะ
3: อย่างเช่นเนี่ยพอเราถอดเสื้อใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต้องเอาตักน้ำอาบเลยมีขันเล็กๆเนี่ยอาบแล้วก็ให้เขาล้างแหนใต้รักแร้ก็ต้องล้างนะลูกใต้ซอกคอผู้ที่เป็นขาหนีบก็ต้องล้างก็สอนให้เขาเอาน้ำล้างทั่วมีลูกข้างหลังล้างหรือยังแล้วที่ก้นล้างหรือยังล
1: ู
3: กนะทุกครั้งตอนอาบน้ำด้วยตอนที่เข้าห้องน้ำด้วยต้องล้างให้สะอาดเราจะได้ไม่มีกลิ่นหรือความไม่สะอาดตัวนะคะเด็กๆก็จะมีร่างกายที่สะอาดไปซะทุกส่วนเลย
2: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงไหมคะสมมติมีลูกชายเพื่อความชัดเจนก
1: ็
2: คือถ้ามีลูกชายก็สอนลูกชายอาจจะให้คุณพ่อเป็นคนสอนให้คุณพ่อสอนลูกชายคุณแม่สอนลูกสาวน่าจะเป็นวิธีการที่ดี
3: แล้วก็เวลาสอนนี่ต้องย้อนกลับที่ตัวเด็กเขาด้วยนะคะว่าโอ้ทำความสะอาดน้องตุ๊กตาแล้วตัวหนูละลูกนะคะหนูก็อย่าลืมนะหนูก็ต้องสะอาดเหมือนน้องตุ๊กตานะคะ
2: ค่ะ
3: นะคะ
2: นะคะนี่เป็นง่ายๆเลยค่ะยุทธวิธีการเล่นที่ทำให้ลูกเราได้เรียนรู้เรื่องของการรักษาสุขอนามัยด้วยยุทธวิธีต่อไปค่ะพี่บอยค่ะ
1: นั่นก็คือการคุยครับ
2: ค่ะยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะการสอนลูกเรื่องของเพศ
1: ครับมีทั้งประเด็นที่ไม่ควรพูดกับประเด็นที่ควรพูดด้วยครับ
2: มาดู
1: ประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นที่ไม่ควรพูดไม่ใช่เรื่องของเด็กรอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู
2: ้โอ้โหต้องถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหม
1: ครับ
2: ว่า
1: พ่อคุณแม่มีเคยพูดประโยคนี้กันบ้างไหมฮะ
0: เข้าห้องน้ำด้วยกันเขาจะถามว่าแม่ทำไมถึงเลือดออกเนี่ยแม่ไม่สบายหรออะไรเงี้ยก็เลยจะบอกเขาว่าไม่ใช่มันเป็นเมนลูกเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตขึ้นลูกก็รู้ใช่ไหมคือตอนนี้มันลูกยังไม่รู้หรอกยังไม่ถึงวัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตลูกก็จะรู้เองอ่ะจ้ะ
2: ส่วนใหญ่คือแบบบางทีเราไม่รู้จะอธิบายยังไง
1: เน
2: าะครูหันขาประโยคที่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กหรือว่ารอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู้จริงๆแล้วไม่ควรพูดเพราะอะไรคะ
3: โตก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าการอธิบายตอนเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างไม่ซับซ้อนนะคะแต่พอเขาโตขึ้นเราก็จะยิ่งเขินใหญ่มันยิ่งไม่รู้จะพูดกันยังไงใช่ไหมคะตอนเล็กๆเนี่ยเราก็อธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานะคะหรือว่าอย่างคุณแม่ที่พูดเรื่องของการมีรอบเดือนใช่ไหมคะลักษณะนี้คุณแม่ก็อธิบายว่าอธิบายเบื้องต้นเนี่ยดีแล้วค่ะว่าลูกไม่ต้องตกใจว่านี่ไม่ใช่เลือดออกนะลูกผู้หญิงที่โตขึ้นทุกคนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่ารอบเดือนอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่แสดงว่าเราเป็นสาวแล้ว
2: นะคะง่ายๆใช่ไหมคะ
3: ง่ายๆคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คืออย่าให้เขารู้สึกตกใจว่าแม่เป็นอะไรแล้วเลือดออกแล้วเขาก็ไม่อยากโตแบบแม่มีเลือดออกเป็นเรื่องน่าตกใจคือเป็นเรื่องผ่อนคลายว่าผู้หญิงทุกคนนะลูกเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมแม่ใช้ผ้าอนามัยแล้วก็ไม่มีอะไรลูกเดี๋ยวมันก็หมด
2: ค่ะ
3: นะ
2: คะคือทำให้เป็นเรื่องปกติ
1: กติ
2: ธรรมดาเป็นเรื่องที่อีกหน่อยหนูจะได้เรียนรู้
1: ค
2: ืออาจจะใช้ประโยคว่าเดี๋ยวโตก่อนก็รู้แต่ว่ามีคำอธิบาย
1: ต่อท้ายไว้ด้
2: วยนะคะมาดูประเด็นอื่นกันบ้าง
1: ครับคราวนี้มาดูประเด็นต่อไปกันเลยครับเมื่อหนูโตขึ้นร่างกายของหนูจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
2: ต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะขวัญจากเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายกัน
3: พอเราอธิบายอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเด็กจะเกิดความรู้สึกว่าฉันอยาก เติบโตเป็นผู้ใหญ
1: ่
3: ฉันมีความสุขที่ฉันจะได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาอย่างเบิกบานใจแทนที่จะรู้สึกว่าการพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอับอายนะคะอันนี้มันจะดีต่อจิตใจของเด็กแล้วเขาก็เติบโตอย่างมั่นคง
2: ค่ะ
1: ต่อไปคือสอนให้รู้จักเพศตรงข้ามครับ
3: มันมี2ลักษณะนะคะ
2: ค
3: ืออย่างแรกนี่คือสอนในเรื่องของสรีระกับบุคลิกภาพของความเป็นผู้ชายผู้หญิงอันนี้ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอยู่แล้วนะคะส่วนที่2คือต้องรู้ว่าบทบาททางเพศนะคะว่าพ่อกับแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพศที่ต่างกันนะคะคุณพ่อมีความแข็งแรงกว่าคุณพ่อก็จะทำอะไรที่ใช้แรงคุณแม่นี่เป็นผู้หญิงทำอะไรละเอียดละออก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่แต่หน้าที่ของคุณแม่ก็มีคุณพ่อคอยช่วยหน้าที่ของคุณพ่อก็มีคุณแม่คอยช่วยโดยเฉพาะการเลี้ยงดูหนูเป็นหน้าที่ของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่จะช่วยดูแลหนูด้วยความรักนะคะให้หนูเติบโตอย่างดีแข็งแรงค่ะ
1: มาดูที่ประเด็นต่อไปเลยครับสอนให้รู้จักป้องกันตัวเองครับ
3: เรื่องนี้สำคัญเนา
2: ะ
3: กติกาในเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยต้องสอนให้ลูกอย่างชัดเจนแล้วต้องถามลูกกลับด้วยว่ามันมีกี่ขั้นตอนนะคะเช่นขั้นตอนที่1นะคะต้องบอกว่าเราไม่ชอบใครจะมายุ่งอะไรกับเราหรือเราไปยุ่งกับเรื่องของอวัยวะของคนอื่นขั้นตอนที่2ก็คือว่าจะต้องออกจากตรงนั้นโดยเร็วนะคะขั้นตอนที่3คือขั้นตอนที่จะต้องไปบอกพ่อแม่หรือคุณครูทันที
2: ค่ะ
1: ครับ
2: อันนี้คือต้องย้ำกับลูก
3: ย้ำต้องย้ำ
1: มาถึงประเด็นสุดท้ายครับสอนเรื่องความสะอาดครับ
3: ค่ะคือต้องสอนให้เขารู้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องรักษาความสะอาดให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องสอนลูกนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการที่จะปฏิบัติต่อกันนะคะ
1: ค
3: ุณพ่อให้เกียรติคุณแม่คุณแม่ให้เกียรติคุณพ่อเราไม่ใช้กำลังทำร้ายกันเราจะพูดกันดีๆเราจะแสดงความรักต่อกันด้วยกันโอบกอดการพูดจาด้วยไพเราะและให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญ
2: ค
3: ่ะนะคะ
2: ทีนี้มีประเด็นนิดนึงค่ะ
1: คร
2: เรื่องของการสอนเรื่องความสะอาด
1: เนี่ยเรื่องความสะอาด
2: คุณพ่อ คุณแม่หลายๆท่านอาจจะแบบจะเรียกมันยังไงด
1: ีไม่รู้จะเรียกยังไงดี
2: ตั้งชื่อ
1: ยังไงดีฮะ
2: ตั้งชื่อขึ้นมา บางชื่อก็เข้าใจได้โดยทั่วกันบางชื่อประหลาดมากค่ะ
1: เ
2: ป็นส่วนตัวมากอันนี้จริงๆแล้วเราจะเรียกตรงส่วนเอาง่ายๆตรงอวัยวะเพศเนี
1: ่
2: ยยังไง
3: คือเด็กเราตั้งได้นะคะในบ้านเนี่ยบางทีคุณปู่คุณย่าแล้วก็หรือคุณพ่อจะตั้งแบบนี้แต่ว่าลูกต้องรู้ว่านี่มันเป็นชื่อเล่นนะ
1: ไม่ใช่ชื่อจริงๆของมันนะ
3: ใช่มันมีชื่ออีกชื่อนึงที่เป็นชื่อจริงเราพูดไปแล้วใครๆก็จะรู้จักนะลูกเพราะว่าบางทีลูกพูดอย่างเงี้ยพูดแต่ชื่อเล่นก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าต้องกระซิบบอกลูกด้วยว่าเราการพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมาพูดคุยไม่ใช่พูดในที่สาธารณะตะโกนพูดคุยกันไม่ใช่เราจะพูดกันในครอบครัวเราจะพูดกันเบาๆเราจะพูดเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเด็กจะได้รู้ว่ามารยาทที่ดีหรือสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำในที่สาธารณะนะคะ
2: เอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยนะคะเป็นประควรแล้วก็ไม่ควรพูดกับลูกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีค่ะบ่อยคะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายของเราที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์
1: ใช่แล้วครับนั่นคือการอ่านครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับเนื้อคืออ่านแล้วเล่นบทบาทสมมุติเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของลูกครับ
3: บางทีเรานึกหาคำตอบให้กับลูกยากหรือว่าเราไม่รู้จะอธิบายเขายังไงนะคะหนังสือนี่มันถูกกลั่นกรองมาแล้วนะคะเรื่องทั้งคำพูดที่ใช้หรือว่ารูปภาพที่นำเสนอค่ะมันก็จะง่ายขึ้นอย่างบางทีคุณพ่อไม่รู้จะสอนลูกยังไงถ้าลูกมาถามเรื่องเต้านมเนี้ย
1: อยากรู้เดี๋ยวน
3: ั้นอย่างเงี้ยตัวอย่างเนี้ยค่ะความลับของเต้านมเนี้ยก็ดีเนาะเนี่ยลูกถามว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ใส่ยกทรงล่ะก็เต้านมของผู้ชายมันไม่โตนะสิเต้านมของผู้หญิงโตกว่านะเมื่อถึงเวลาเต้านมของหนูที่เป็นผู้หญิงก็จะโตเหมือนกันไงใช่ไหมง่ายง่ายมากแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบทบาทสมมุติ
1: ใช่ไ
3: หมคะบางทีในหนังสือมันก็จะเล่าถึงเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเง
1: ี
3: ้ยเราก็อาจจะซ้อมกันเอาล่ะสมมติพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยากแปลกหน้าแล้วเข้ามาแล้วอยากจะขอจังทำยังไงลูกเมื่อกี้พ่อสอนอะไรไว
1: ้
3: อ้าวเรามาเล่นกันนะมันก็จะทำให้มันแม่นยำขึ้นมันชัดเจนขึ้น
2: นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะยังไงอย่าลืมถ้าเกิดมีปัญหาไม่รู้จะสอนลูกยังไงดีเขินจังเลยคุณพ่อขี้อายคุณแม่ขี้อายหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องของบ่งบอกการเป็นตัวตนของตัวเองการเป็นเพศ ของตัวเองช่วยได้
1: ใช่แล้วแหละครับ
2: นะ
1: โอ้วันนี้คลี่คลายเลยนะครับเรื่องที่เราคิดว่าหนักๆอย่างเรื่องเพศวันนี้เราทำให้เรื่องนี้สว่างได้และทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายกันได้ครับ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ

0: ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณครูหวานมากๆเลยนะคะกระจ่างแจ้งเลยขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณ
1: ค่ะขอบคุณครูหวานครับ
2: แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเราทั้ง5ครอบครัวขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะว่าการสอนลูกเรื่องของเพศเนี่ยบางทีฟังดูมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรามองในมุมของลูกเด็กๆมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราสอนแบบตรงไปตรงมาเหมาะสมกับวัยแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็จะทำให้ลูกเข้าใจได้ไม่ยากและที่สำคัญที่สุดนะคะในการดูแลลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
3: ้พ่อแม่สู้

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
3: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
4: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
3: อ้าวนายวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
0: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
3: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ครับผมและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับสวัสดีครับน้องคริสต้า
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: น้องอ๋อนู้นน้องคริสต้าชอบมาเพชรคาเฟ่เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อุ๊ยอุ๊ยอ่ะคนนี้ไปแล้วมาที่นี่บ่อยหรือเปล่าม
1: าบ่อยค่ะ
0: หรอครับชอบสัตว์เหรอครับ
1: ชอบสัตว์ทุกตัวเลยค
0: ่
1: ะ
0: หรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่รู้จักเรามาจากการร้องเพลง
1: อ๋อค่ะ
0: เราร้องเพลงมานานหรือยังเอ่ย
1: ก็คริสต้าเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อไหร่ที่คุณแม่จะเปิดเพลงให้ฟังคริสต้าก็จะนั่งนิ่งมากเลยค่ะแล้วก็ดูดนิ้วแล้วก็ฟังเพลงค่ะใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็จะเปิดเพลงดิสนีย์ให้คริสต้าฟัง
0: อ๋อชอบร้องเพลงดิสนีย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงชอบร้องเพลงดิสนีย์ครับ
1: เพราะว่ามันมีฟีลแบบมันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่มันแบบโอ้มันชอบมากเลยค่ะมันจะเป็นแบบเพลงดิสนีย์ก็จะเป็นเพลงน่ารักอะค่ะแล้วก็จะมีแบบมันจะมี feeling แบบ warm แล้วก็แบบ fuzzy ข้างในค่ะ

0: ทำไมถึงเริ่มร้องเพลงครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่เด็กๆคือก็จะมีอะไรที่เขาเรียกกันว่า temper tantrum ค่ะ
0: มันคืออะไรครับ
1: ก็คือแบบคือแบบโอเคสมมติว่าคือรู้สึกผิดหวังแบบโกรธหรือโมโหคือก็จะแบบ control ตัวเองไม่ไหวค่ะคือก็เลยแบบบางครั้งก็ถึงขั้นแบบลงไปดิ้นบนพื้นค่ะแล้วก็กรีดดังมาก
0: เอาจริงเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ครับเป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้ก็ดีขึ้น

0: ขึ้นเยอะมากเลยค่ะแบบแทบจะไม่เป็น
1: แล้วตอนนั้นเรารู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเนี่ย
0: บางครั้งก็รู้ตัวแต่บางครั้งก็ไม่รู้ตัวค่ะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามียักษ์ตัวสีเขียวอะค่ะแบบมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะทำให้คริสตัลยิ่งควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะแต่ตอนที่คริสตัลร้องเพลง

0: control อยากตัวนี้ได้ค่ะ
1: เพราะว่าการร้องเพลงที่เราชอบเนี่ยทำให้เราสามารถคุมสภาวะได้ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนร้องเพลงเนี่ยเรารู้สึกไงครับ
0: ตอนที่ร้องเพลงคริสก็รู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวมันก็จะ vanish ไปเลยค่ะมันจะแบบหายไป
1: หายไปเลย
0: ใช่ค่ะมันจะไม่มีความสำคัญอะไรค่ะแต่ว่าพอคริสจะอินกับเพลงค่ะแล้วก็จะมีแบบภาพจากสมมติคริสร้องเพลงแบบเกี่ยวกับหมาคริสก็จะมีภาพหมาขึ้นมาเยอะๆไปหมด
1: คือเหมือนเราเป็นคนที่อินกับอะไรมากเลยใช่ไหมเวลาเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าอยู่กับหมาคือก็จะอยู่กับโฟกัสแค่ที่คุณหมาถูกไหมถ้าร้องเพลงก็คือจะโฟกัสกับเวลาร้องเพลงมันจะมีรูปขึ้นมาถูกไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากร้องเพลงได้เนี่ยพี่ยังทราบมาว่าน้องพิซซ่าเล่นดนตรีด้วย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวเล่นพี่ดูได้ปะ
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เหรองั้นเดี๋ยวตามไปที่บ้านน้องพิซซ่าได้ไหม
0: ค่ะ
1: งั้นพาพี่ไปนะ
0: ค่ะ
1: โอเค

0: เก่งมากเลย
1: ค่ะ
0: นี่น้องคริสตาเล่นเป็นโนมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: คริสตาเล่นพวกเพลงคลาสสิคตั้งแต่เด็กๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เพิ่งเริ่มฝึกคอร์ดค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการแต่งเพลงค่ะ
0: ตอนเด็กๆน้องคริสตาเป็นเด็กไงครับน้องคริสตาพอบอกพี่ได้ไหม
1: ค่ะก็ตอนเด็กๆคริสตาเป็นเด็กที่สอนยากมากเลยค่ะเพราะคริสตาจะไม่ฟังคนอื่นเลยค่ะเพราะคริสตาคิดว่าตอนนั้นคริสตาคิดว่าตัวเองแบบรักตัวเองแบบ self love เยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้สนใจคนอื่น
0: แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นน้องคริสตามันส่งผลอะไรกับน้องคริสตาไหมครับ
1: มันก็ทำให้คริสตาแบบเป็นเด็กที่ control ตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วก็จะมี temper tantrum ค่ะถึงแบบคริสตาลงไปนอนดิ้นอยู่บนพื้นค่ะแล้วก็กรีดร้องดังมากเลยค่ะ
0: เหรอครับ
1: ค่ะ
0: สามารถบอกได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ค่ะก็เมื่อไหร่ที่คริสตารู้สึกโกรธโมโหผิดหวังหรือเศร้ามากๆเลยค่ะคริสตาก็จะมี temper tantrum ขึ้นมา
0: เราสามารถคุมมันได้ไหมครับ
1: บางครั้งก็คุมได้ค่ะแต่บางครั้งถ้ามันแย่มากก็น่าจะคุมไม่ได้ค่ะ

0: ตอนนั้นที่เกิดขึ้นคือนานแค่ไหนล่ะครับ
1: ก็น่าจะ 3-4 ปีแล้วค่ะ
0: 3-4 ปีแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วเหรอครับทำไมอ่ะครับ
1: เพราะว่าคริสตาเหมือนแบบคริสตาก็โตขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยtemper tantrum เท่าไหร่เพราะว่าคริสตารู้จักการที่คุม temper tantrum นี้ยังไงคะด้วยการร้องเพลงค่ะ
0: ด้วยการร้องเพลง
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นการร้องเพลงครับ
1: จริงๆสำหรับคนอื่นมันไม่ต้องเป็นการร้องเพลงก็ได้ค่ะมันเป็นแบบสิ่งที่เขาชอบอะค่ะสมมติว่าเขาชอบแบบวาดรูปเขาก็อาจจะวาดรูปแล้วก็ดีขึ้นค่ะแต่สำหรับคริสตาคริสตาก็ร้องเพลงเพราะว่าคริสตาชอบร้องเพลง
0: ก็หมายความว่ามันมีวิธีแก้หลายวิธีแต่น้องคริสตาเลือกวิธีการร้องเพลง
1: ใช่ค
0: ่ะเหรอครับน้องคริสตาชอบเพลงแบบไหนครับ
1: คริสตาชอบเพลงพวกแนวป๊อปแบบแนวมิวสิคอลค่ะ
0: เพลงประเภทไหนไหมที่แบบตัวเองชอบมากๆสักหนึ่งเพลงเนี่ยเพลงอะไร
1: มีเพลง Don't Rain on My Parade
0: Don't Rain on My Parade
1: ค
0: ่ะร้องให้ฟังได้เปล่า
1: ค่ะDon't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade.
0: เพื่อเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเราจะพูดคุยกับคุณแม่ของน้องกันครับว่าการดังกล่าวมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ
2: ันนี้สารภาพเลยว่าตั้งแต่แบบเด็กๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุยพ่อว่ากลัวกับการอยู่กับคริสต้าสองคนเพราะว่าเวลาที่คริสต้าเนี่ยมีอาการขึ้นมาเนี่ยhandle แทบไม่อยู่ค่ะ handle. คือเขาจะมีเรื่องปัญหา temper tantrum เยอะมากค่ะ
0: ช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: เขาจะมีอาการแบบนี้มาตั้งแต่ประมาณสัก2ขวบเนี่ยเราเข้าใจว่าอ๋อน่าจะเป็น terrible two มีการโมโหร้องโวยวายอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติแต่ทีนี้ทำไมไม่หายมันเป็นยาวไปเรื่อยเปื่อยเลยอะค่ะคือเด็กทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เคยมีลูกเนี่ยเราไปเห็นตามห้างตามอะไรที่แบบลงไป

0: ชักดิ้นชักงอเพราะอยากได้น
1: ู่
0: น
1: อ
0: ยากได
1: ้
0: น
1: ี่
0: อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะของคริสต้าไม่ใช่แบบเด็กแบบอยากจะได้ของแต่ว่าภาวะกดดันของเขาเนี่ยมักจะเกิดจากตัวเองจากการเพรสเชอร์ตัวเองอย่างเด็กบางคนเนี่ยที่แบบว่าอยากจะให้พ่อแม่ซื้อของให้อันนั้นคือทริคของเขาที่แบบเดี๋ยวลงไปดิ้นเด
1: ี๋
0: ยวแม่เดี๋ยวแม่จะต้องยอมแต่นี่ของเขาเนี่ยเขาไม่เคยเป็นแบบว่าอยากได้อะไรแล้วลงไปชักดิ้นชักงอเพื่ออยากจะได้เขาไม่มีเรื่องพวกนี้ค่ะ
1: อ๋อแล้วคุณแม่เริ่มทราบได้ไงคะว่ามันเป็น temper tantrum
0: คืออย่างนี้ค่ะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่มีบุตรยากมาต
1: ั้
0: งแต่สมัยสาวๆนะคะก็คือแท้งมา3ท้องแล้วก็กว่าจะมีพี่ชายให้เขาเนี่ยนะคะก็คือก่อนกำหนดมา29สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ไปขอคุณหมอว่าอยากจะมีคริสต้าอยากจะมีคนหนึ่งซึ่งคุณหมอก็ดูแลทุกอย่างจนท่านบอกว่าอ่ะยอมให้เรามีได้แต่ในที่สุดแล้วก็ยังก่อนกำหนดอีกนะคะทีนี้พอก่อนกำหนดมาเนี่ย เราก็พาลูกชายเพราะว่าลูกเนี่ยลูกชายเนี่ยเกิดเมื่อ29สัปดาห
1: ์
0: เขาก็จะต้องไปหาคุณหมอพัฒนาการเพื่อจะดูความพัฒนาของเขาว่าของเขาเนี่ยมีพัฒนาการสมบูรณ์ไหมในขณะเดียวกันเราก็เอาคริสต้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็จะเห็นความเป็นไปของลูกเราอยู่ตลอดเวลาทั้งเคลลี่ทั้งคริสต้าอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีการทดสอบอยู่ตลอดเวลาว่าเขาตามอายุไหมพัฒนาการเขาตามอายุไหมแล้วก็มาโป๊ะแตกที่โรงพยาบาลพอดีคุณหมอก็เห็นแล้วก็เริ่มดูเริ่มสังเกตการแล้วก็บอกคุณแม่ว่าเนี่ยเขาเป็น temper tantrum ทำให้เรารู้ว่านี่แหละเพราะว่าบอกตอนแรกก็บอกคุณแต่แรกว่าคุณหมอมีอาการแบบนี้แต่ว่าในที่สุดคุณหมอเห็นเองคุณหมอก็อธิบายให้เราฟังว่าเป็นแบบนี
1: ้แปลว่าก็จะไม่รู้เลยถ้าไม่ถึงมือคุณหมอ
0: แม่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราก็นึกไม่ออกแล้วก็เราก็เห็นเด็กแบบตามแบบนี้ตามห้าง
1: ก็คือปกติข
0: ึ้
1: นถ
0: ู
1: กไหมคร
0: ับ ค่ะใช่ค่ะก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแค่คนละแบบอะไรเงี้ยค่ะเราก็ปรึกษาคุณหมอมาเรื่อยคุณหมอก็ให้คำแนะนำต่างๆค่ะ
1: แล้วคุณแม่รู้ได้ไงครับว่าการร้องเพลงเนี่ยสามารถช่วยคริสต้าได
0: ้ก็คือตอนแรกที่อย่างที่ทราบนะคะ
1: คือ
0: ว
1: ่
0: าคริสต้าเองเนี่ยเขาจะชอบการร้องเพลงและเมื่อไหร่ที่เขาฟังเพลงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนิ่งแล้วเขาจะอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบพยายามให้เขาเนี่ยฟังเพลงบ่อยๆจนมีสถานการณ์หนึ่งวันนั้นเนี่ยคือเขาไปแข่งว่ายน้ำคือเขาเป็นเด็กว่ายน้ำตั้งแต่เด็กนะคะไปแข่งว่ายน้ำค่ะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็เป็นตัวเต็งมาแล้วเขาแพ้คนที่เขาตั้งใจว่าจะชนะเนี่ยเพื่อจะได้เหรียญทองเนี่ยแค่ประมาณจุดศูนย์อะไรวิเท่านั้นเอง
1: นิดเดียว
0: เขาแบบกลับมาขึ้นรถเนี่ยเขาแบบกรี๊ดเลยนะแล้วก็สักพักนึงเนี่ยเขาก็หันหน้าเขาบอก
1: หันหน้าเขาบอก
0: ครับพอหลังจากหันหน้าเขาบอกเสร็จเนี่ยแม่ขับรถไปได้ยินเสียงเขาร้องเพลงได้ยินเสียงเขาค่อยๆร้องเพลงดังขึ้นเรื่อยๆแม่ไม่พูดอะไรเลยนะในรถเนี่ยเงียบเหลือแต่ตัวเขาที่กับเสียงเพลงเขา
1: คือตอนนั้นน่ะมีคนอื่นในรถด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือมีพ่อมีแม่
1: คุณพ่อคุณแม
0: ่แล้วก็มีตัวเขานั่งเขาก็ร้องเพลงพอร้องเพลงไปสักพักนึงเขาเงียบไปพอหลังจากเงียบไปเนี่ยรถใกล้ๆจะถึงบ้านเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็คุยเรื่องโน้นเรื่องนี
1: ้ปกติเลย
0: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองหน้ากับพ่อว่ามันเวิร์ก
1: ตอนนั้นรู้สึกดีใจไหมคุณแม่
0: รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหยิบมาใช้แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เรานำเสนอว่าคริสต้าฟังเพลงไหมคริสต้าร้องเพลงไหมแม้ทั้งว่าคริสนำเสนอว่าเดี๋ยวหาครูมาสอนไหมจะร้องเพลงได้เพราะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเขาร้องเพลงได้เนี่ยเราก็ไม่นึกว่าวันไหนเนี่ยที่เขามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเขาจะหยิบมันมาใช้แล้วในที่สุดเขาก็ใช้มันเอง
1: แล้วเขาใช้มันด้วยตัวเขาเอง
0: ใช่ค่ะซึ่งแบบว่าแบบหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่านี่น่ะคืออาวุธของเขาเขาพร้อมจะหยิบมันแล้วก็มาใช้กับตัวเขาเองได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้ขึ้นมาเรื่อยๆใช้บ่อยๆบ่อยๆเข้าจนทั้งทุกวันนี้คือนานๆจะเห็นเขาเป็นสักครั้งหนึ่ง
1: อ๋อทุกวันนี้คือยังเกิดขึ้นอยู่แล้วครับ
0: นานๆครั้งหนึ่งค่ะเช่นสมมุติว่าแบบเขาเกิดผิดหวังกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีวินัยแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งเป้าด้วยตัวเขาเอง
1: ก็คือทุกครั้งที่มันที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
0: ใช่ค่ะเขาจะหยิบมาใช้ แต่ว่า

0: นอกจากร้องเพลงแล้วเนี่ยในพี่ได้ยินว่าน้องคริสต้าแต่งเพลงเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าเคยแต่งเพลงให้คนอื่นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่งเพลงให้ใครเอ่ย
1: แต่งเพลงให้คุณครูที่ไต้หวันค่ะ
0: คุณครูที่ไต้หวันด้วยแล้วทำไมถึงแต่งให้คุณครูครับ
1: เพราะว่าคุณครูคนนี้เขาแบบเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแบบสมมติเรากำลัง FaceTime call อยู่กับพวกเพื่อนๆนะคะเขาจะแบบปิดกล้องเขาเป็นคนเดียวที่ปิดกล้องค่ะเพราะเขาตัวเองว่าแบบเออเขาไม่สวยแบบ I'm not pretty I'm too ugly อะไรแบบนั้น
0: เราก็เลยแต่งเพลงให้คุณครู
1: ใช่ค่ะ
0: เนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรครับ
1: มันเกี่ยวกับแบบจริงๆต้องรู้ว่าแบบYou're beautiful แบบ
0: คุณสวย
1: สวยค่ะแบบต้องมั่นใจในตัวเอง
0: ใช่
1: ค่ะประมาณนั้น
0: ถ้าลองๆที่ฟังได้ไหมครับ
1: ค่ะ

0: หลายคนกำลังสงสัยนะครับว่าภาวะ temper tantrum เนี่ยหรือการกรีดร้องอารวาสเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีการแยกแยะยังไงได้บ้างครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอเคครับผมสวัสดีครับคุณหมอเคครับ
1: สวัสดีครับท่านท็อปแท็บ
0: คุณหมอครับภาวะกรีดร้องอารวาสหรือ temper tantrum เนี่ยมันคืออะไรล่ะครับ
1: ครับจริงๆเรื่องของ temper tantrum ครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของโรคทางจิตเวชอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของปัญหาพฤติกรรมที่มักจะพบในเด็กเล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับ
0: จะเจอแค่เด็กเหรอครับ
1: ครับส่วนใหญ่เราก็มักจะเรียกปัญหานี้กับในเด็กเล็กๆเสียมากกว่
0: า
1: โดยเฉพาะในเด็กประมาณสัก 2-3 ขวบ
0: 2-3 ขวบก็เป็นได้แล้ว
1: เราก็จะพบปัญหานี้บ่อยขึ้นนะครับ
0: ความเสี่ยงที่จะเกิดกับเด็กเนี่ยมันมีสิ่งเร้าอะไรบ้างไหมครับในการที่จะเกิดขึ้นมาได้บ้าง
1: จริงๆก็เพราะว่าเด็กบางส่วนก็อาจจะเกิดได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงได้ยากตั้งแต่เล็กๆนะครับบางคนเด็กก็มาค่อนมาก็อาจจะแบบชอบใจจะร้องงอแงโวยวายบ่อยไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนกินยากนอนยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เราก็รู้ว่ามีโอกาสที่เสี่ยงที่จะมีเรื่องของภาวะ temper tantrum เมื่อเขาอยู่ในช่วง 2-3 ขวบบ่อยขึ้นนะครับ
0: แล้วเราจะสามารถแยกเด็กที่แบบกรีดร้องทั่วไปกับเด็กที่เป็นภาวะ temper tantrum ได้ยังไงครับ
1: เด็กที่ภาวะขี้ดื้องอแงทั่วไปเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพอรับมือไหวพอจะจัดการได้อดทนได
0: ้ก็คือถ้าทนไม่ไหวอ่ะเริ่มทนไม่ไหวเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นคือเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับหรือมันก็อาจเป็นเดี๋ยวแทบจะบ่อยๆมากเกินไปบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: เด็กก็กรีดร้องอารวาสโวยวาย
0: ครับ
1: เพราะงั้นยังไงก็คงอาศัยทั้งประสบการณ์ด้วยจากคุณหมอที่เขาประเมินนะครับ
0: แล้วถ้าเด็กที่เป็นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจของเด็กเขาเป็นบ้างหรือเปล่าครับ
1: ส่วนมากผลกระทบคงจะเป็นผลกระทบระยะยาวมากกว่าเพราะเด็กที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์ร้อนใจร้อนขัดใจอารวาสโวยวายพวกนี้ก็มักจะโดนดุโดนว่าอยู่บ่อยๆเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมันก็ทำให้นำมาสู่การที่เขามีมุมมองกับตัวเองที่ไม่ค่อยดีเนาะเขาก็จะมองว่าตัวของเขาสร้างปัญหาให้คนอื่นคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดุว่าอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆต่อไปในอนาคตได้อย่างนั้นนะครับบางคนก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องของอารมณ์การควบคุมอารมณ์เนี้ยต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่น
0: สามารถไปต่อวัยเด็กหรือวัยรุ่นนะคร
1: ับแต่ว่าเมื่อไปถึงพอเด็กโตหรือวัยรุ่นเนี้ยเราก็มักจะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเรื่องของ temper tantrum เราก็อาจจะต้องมาดูว่าเขามีปัญหาอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะเราพบว่าเด็กที่มีปัญหาtemper tantrum ในวัยเด็กบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาวะสมาธิสั้นภาวะซึมเศร้านะครับหรือโรคทางอารมณ์อื่นๆอีก
0: ก็สามารถรวมกันได้หมดเลยนี่แหละครับ
1: ใช่ครับก็คงต้องเป็นขึ้นกับการประเมินต่อไปว่าตกลงเขาจะเข้าได้กับเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับ
0: แล้ว temper tantrum เนี่ยพอเป็นตอนเด็กๆแล้วผ่านๆไปโตมามันมีโอกาสหายเองไหมครับ
1: ส่วนมากถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดทั่วไปเนี่ยครับโตขึ้นมักจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ temper tantrum เองก็เช่นการยกเว้นว่าเรื่องของปัญหาอารมณ์ที่เป็น temper tantrum นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของโรคทางจิตเวชอื่นๆรวมด้วยนะครับ
0: อ
1: ย่างเช่นถ้ามีเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือคนที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยเขาก็จะมักจะอารมณ์ร้อนใจร้อนที่หงุดหงิดอยู่แล้วเขาก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาทำร้ายผู้อื่นรวมถึงการทำร้ายตัวเองรวมด้วยได
0: ้ด้วย
1: นะครับ
0: ก็คือเขาจะไม่สามารถคุมตัวเองได้หรอครับ
1: ครับเขาอาจจะคุมตัวเองได้ยาก
0: ถ้ามันเกิด temper tantrum ขึ้นมากับเด็กคนหนึ่งแล้วก็เขาอยู่ในสมมติเขาอยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราจะดูแลเขายังไงครับ
1: ก่อนที่ว่าจริงคุณครูอาจจะหรือรวมถึงเพื่อนๆด้วยนะที่อยู่ในห้องก็คงสงบกันก่อนแล้วก็พยายามไม่ให้มีอะไรที่ไปกระตุ้นเล้าอารมณ์ของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้เขาด้วยนะเพราะว่าคนที่มีเรื่องของปัญหาการจัดการอารมณ์ตัวเองแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะมีทั้งทำลายข้าวของหรือทำลายคนอื่นหรือทำลายตัวเองร่วมด้วยนะคร
0: ับ อ๋อครับแต่ผมอยากจะยกมาเคสหนึ่งคือน้องคริสต้าครับผมที่น้องเขาเป็น temper tantrum เหมือนกันตอนเด็กๆครับแต่เขาใช้วิธีรักษาโดยเพลงเพลงนี้สามารถรักษา temper tantrum ได้อย่างไรครับ
1: จริงๆส่วนของเพลงเนี่ยมันคงเป็นวิธีการจัดการอารมณ์แบบนึง
0: อ๋อเป็นวิธีการจัดการอารมณ์แบบนึงเฉยคร
1: ับแล้วก็จริงๆเรื่องของเพลงเราก็พบว่าช่วยในเรื่องของภาวะซึมเศร้าภาวะอื่นๆอีกหลากหลายเพราะงั้นจริงๆก็การที่เขามีงานอดิเรกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือกีฬาเองอันนี้จริงก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: อ๋อหมายความว่าไม่ใช่แค่เพลงที่สามารถรักษาได
1: ้
0: ยังมีอย่างอื่นได้อีก
1: ก็คงเป็นกิจกรรมอื่นๆรวมด้วย
0: อย่างเช่นอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ก็อย่างน่าจะเป็นกีฬาหรือศิลปะ
0: ศิลปะ
1: นะครับอันนี้ก็ได้เป็นส่วนที่ช่วยได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการมาประเมินดูมากกว่าไว้เรื่องของอารมณ์ร้อนหรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยมีสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าที่จำเป็นจะต้องรักษา นะครับ
0: ไอ้ของพวกนี้มันต้องทานยาไหมครับ
1: คงขึ้นอยู่กับว่าการมาประเมินแล้วพบว่ามีเรื่องของโรคทางจิตเวชอะไรด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีเรื่องของโรคทางจิตเวชอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับการดูแลปรับการเลี้ยงดูหรือฝึกให้เขาสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ถ้าบางครอบครัวเนี่ยเลือกที่จะแก้ปัญหาโดยการใช้ความรุนแรงกับเด็กเนี่ยมันสมควรไหมครับ
1: ครับทีนี้ก็คงไม่สมควรเลยนะครับ
0: ไม่เลยใช่ไหมครับ
1: คือถึงว่าเรื่องของความรุนแรงมันอาจจะทำให้หยุดไปได้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าปัญหานี้ก็มักจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นแบบอย่างของความรุนแรงให้กับลูกอย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลทั้งลบกับจิตใจของเด็กแล้วมันก็อาจจะนำมาสู่ปัญหาต่างๆต่อไปในอนาคตนะครับ
0: ครับก็คือห้ามเด็ดขาดความรุนแรง
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะครอบครัวต้องทำความเข้าใจกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยยังไงครับ
1: ครับทีนี้คุณพ่อคุณแม่อันดับแรกเลยก็คงเป็นเรื่องของสงบอารมณ์ตัวเองลงก่อนเนาะเพราะคุณพ่อคุณแม่ที่เจอปัญหานี้มายาวนานก็มักจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างครับจนกระทั่งนำมาสู่ความหงุดหงิดเนาะแล้วก็เผลอใช้ความรุนแรงเพราะงั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็มีสติก่อนจัดการอารมณ์ตัวเองได้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าทั้งเขาแล้วก็ทั้งตัวลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ยังหงุดหงิดกันอยู่เงี้ยก็อาจจะแยกกันสักระยะหนึ่งจนสามารถสงบอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นก็ค่อยมาพูดคุยกันอย่างนั้นนะครับ
0: เด็กคุยได้ค่ะท่านนี่ครับ
1: ทีนี้ก็พอสามารถคุยได้นะเพราะสองสามขวบเพราะเขาจะบอกอะไรได้เบื้องต้นทีนี้การที่ให้เขาอาจจะเป็นมุมสงบที่อาจจะคุณพ่อคุณแม่แจ้งกับเขาก่อนบอกกับเขาก่อนเนาะว่าเนี่ยถ้าวันหลังหนูอาจจะหงุดหงิดไม่สบายใจเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นมุมสบายให้หนูได้พักผ่อนใจแล้วก็พอหนูอารมณ์ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่อยมาคุยกันตกลงกันนะคร
0: ับแล้วถ้าไม่ดูแลครับปล่อยทิ้งไว้จะเกิดผลอะไรไหมครับ
1: ก็คงจะเกิดผลทั้งลบเพราะถ้าถึงได้ไม่ได้กับคุณแม่แต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของปัญหาเหล่านี้กับคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนอาจจะเป็นกับคุณครูแล้วก็ทำให้เขาก็ไม่ค่อยมีเพื่อนโดนครูดุว่าตำหนิอีกมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมา
0: คุณหมอพอจะแนะนำอะไรได้บ้างไหมครับสำหรับครอบครัวที่มีลูกเป็น temper tantrum หรือกำลังจะมีลูกหรือว่าถ้าแบบป้องวิธีป้องกันนะครับ
1: ครับผมสำหรับก็ถ้าในครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการจัดการอารมณ์ตัวเองTemper Tantrumตรงนี้เนี่ยครับส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามระงับสติอารมณ์ตัวเองตั้งสติก่อนแล้วก็ค่อยๆจัดการกับอารมณ์ของลูกนะครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นแบบอย่างของการจัดการอารมณ์ตัวเองให้กับลูกได้นะครับแล้วก็อาจจะมีทักษะอื่นๆที่จะช่วยในการจัดการอารมณ์ของลูกไม่ว่าจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปกอดเข้าไปทำให้เขาสงบลงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับ

0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าปัญหาเรื่องของการจัดการอารมณ์นี่ก็ยังคงอยู่จนถึงเมื่อเขาโตขึ้นตอนเรียนหรือเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะลองพยายามหาสาเหตุของการที่เขามีปัญหาเรื่องอารมณ์ตรงนี้เช่นเขามีความเครียดอะไรบ้างหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่จะช่วยให้เขาหายเครียดได้อย่างไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าสงสัยว่าเขาอาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรืออาจจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นก็การมาประเมินกับแพทย์ก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยได้นะครับ
1: temper tantrum เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ภาวะที่น่ากลัวอะไรเลยนะครับถ้าทางครอบครัวและพอคุณพ่อคุณแม่เข้าใจและรู้วิธีในการจัดการกับมันก็จะไม่ยากต่อไปครับวันนี้รายการ Gen Y ของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบคุณคุณหมอเค้กมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ีกระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ของยิ้มของคุณสิงโต
1: นอนแต่หัวค่ำจะได้สวยสวย1 2 3 4 5 6 7ปุยเมฆขาวท้องฟ้าแจ่มใส
2: ว้าวว้าว
3: เอ้ยก้อนเมฆปีศาจ
4: เฮ้ยมีอะไรกันเหรอพวกเราเฮ้ย What is it

0: a lamb. L A M B, lamb. A lamb. Lambs.
1: อ้าวแล้วคุณแกะมาทำอะไรที่นี่ล่ะ
2: ข้าวสวยก็นอนมองท้องฟ้าอยู่ดีๆตกใจหมดเลยอ่ะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วย
5: ช่วยพวกเราด้วย
6: ครับครับมีอะไรเหรอครับ
1: เล่ามาเลยคุณแก
5: ใครเล่าดีล่ะ
3: โอเคฉันละสิเริ่มแล้วนะเมื่อวานนี้เองตอนที่พวกฉันกำลังฝึกกระโดดข้ามรั้วอยู่ทันใดนั้นก็หันไปเห็นเจ้าสิงโตท่าทางมันดุร้ายมากเหมือนรอเราให้กระโดดออกไปพวกเราก็เลยไม่กล้าฝึกกระโดดกันอีกเลย
2: น่ากลัวจังสิงโตเลยเหรอ
1: หุยจะลุยดีไหมเนี่ย
3: พวกเราไม่เป็นอันทำอะไรเลยมาหาคนช่วย
6: แย่เลยนะครับคุณแกะทั้งหลายผมว่าเราต้องหาทางช่วยไปที่ทุ่งหญ้านั่นกันดีกว่า
1: ลุยกันเลย
2: สู้กับสิงโตเนี่ยนะ
1: ตามมาตามมา
2: จะไปสู้กับสิงโตจริงเหรอ
7: จะไปไหนกันครับ
6: ไปทุ่งหญ้านอกเมืองทุ่งที่อยู่ของพวกคุณแกะนะครับ
7: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงจุดหมาย
1: บางทีพวกเราก็เป็นเร็วเข้าเถอะพวกเราใช่นั่นคุณแกะเฮ้ยว่าแล้วเชียว
0: ถึงแล้วนั่นพวกเราเอง
2: เฮ้ยน่ารักจังเลย
1: แล้วไหนครับคุณสิงโตอยู่ไหนอ่ะ
0: นั่นนั่นอยู่ใต้ต้นไม้นั่น
1: ไปไปไปดูกันดีกว่าระวังด้วยนะหมูหยอง What is it

0: A lion. L I O N, lion. A lion. Lions.
1: ชิวชิวไปนะเจ้าสิงโต
2: ใช่ๆรีบออกไปซะจะรอกินเราใช่มั้ย
1: นี่แน่
3: เฮ้ยไม่สะทกสะทาน
4: ผมว่านะคุณสิงโตครับ
5: โอ้
4: เอ้ยตกใจหมดเลยคุณสิงโตครับคุณสิงโตมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับ
3: สงสัยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดอ่ะ

0: อ๋อคิดว่าผมจะมากินแกะพวกนี้เหร
1: ออ้าวคุณสิงโตเข้าใจเรานี่นา
0: ผมเดินเล่นอยู่พอผมจามอมยิ้มของผมก็เลยไปติดอยู่บนต้นไม้ผมรอนาจนเผลอหลับไป
2: อ้าวโธ่ท่านยังไม่ได้ทำร้ายใครเหรอครับ
0: ก็ไม่ได้ทำนะสิมีแต่ผมนี่แหละที่โดน
1: แสดงว่ายังไม่มีใครคุยกับคุณสิงโตเลยอ่ะ
3: ผมว่าน่าจะคุยกันแต่ไม่มีใครเชื่อผม
1: ใช่ครับเรามีอะไรน่าจะคุยกันก่อน
2: เห็นด้วยค่ะ
1: พวกเรามาช่วยคุณสิงโตหากันเถอะ
4: โอ้
5: Where is it?
4: Oh!
1: What is it?

0: A leaf. L E A F. Leaf. A leaf. Leaves.
1: โทษดาวี่เดินไม่ระวังเลยนะ เป็นอะไรไหมดาวี
2: ่ I'm okay.
1: What is it?

0: a lollipop. L O L L I P O P, lollipop. A lollipop.
1: Yippee!
2: สงสัยจะตกลงมาตอนที่ผมหลับไป
3: ยินดีด้วยนะครับคุณสิงโต
1: เจอแล้วนะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: โอ้คุณสิงโตพูดภาษาเราได้เยอะเลยนะครับ
2: พูดได้นิดหน่อย
3: นี่แสดงว่าไม่ได้คุยกันเลยนะครับถ้าคุณแกะถามสักหน่อยนะ
2: พวกเราขอโทษครับคุณสิงโตผมเข้าใจ
1: แล้วไปแกล้ง

0: ิงโตเขานะ
1: ใช่ๆถ้าคุณสิงโตเอาจริงขึ้นมานะ
2: ฮัชชี่โออ
1: ๋อขอโทษใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกครับ
0: บางทีระหว่างคุยกันขลาแต่เราก็ใช้ภาษาทางกายช่วยได้นะคะ
3: ถ้าเราคุยกันก็ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น

0: Lollipop
1: พวกเรากลับกันดีกว่า
2: จะได้ไปนอนอาบแดดต่อ

0: Lion? Lamp! Good job!
1: What is it?
0: Leaf? Lollipop? Lion! Lion! Oh, very good!
2: เพื่อนๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะ
3: ใช่ครับวันนี้พวกเราขอไปก่อนและพบกันใหม่นะครับ
4: บายบาย
1: ดาวี่นี่นี่
0: sit
1: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะแล้วนี่ล่ะ
0: stand up what is it
2: เหม็นอะไรเหรอ
3: หมูหยองวาดน่าจะเป็นสีฟัน
0: no
3: อ๋อผมเข้าใจแล้วล่ะครับกินข้าวใช่ไหมครับ
0: Yes that's right
3: ก็บ่อยอยู่เหมือนกันที่เราสื่อสารกับดาวี่แล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะ
1: แย่เหมือนกันนะสงสัยเราต้องขยันท่องศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วล่ะ
0: Very good

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์หอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่อง

0: ใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พระเจ้าวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบคอบแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับผมก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยร่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะ พิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชปะแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ค์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: ฟังแม่แล้วก
0: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วยิ่ง
1: เอ๊ะเจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
0: เออแค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๊มีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
2: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
0: คุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
2: ทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
0: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
2: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
0: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
1: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
0: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ

0: ช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
1: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
0: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากนี้ก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
2: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
0: เอ๊ะใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
1: ก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
0: กล่าวสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
1: รับผิดชอบเหรอครับ
0: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว่างๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
2: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
0: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
1: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
0: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหรอ
2: เอ๊ะก็ว่าก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอกคะแม่
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
0: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
2: นั่นสิคะแต่ก่อนอื่นก็ขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
0: ได้สิจ้ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

0: อรี่หนูกุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า

0: อ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้ต้องเติมคุณแม่คะไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
1: โอ้จ้า
2: ตามสบายเลยนะเพื่อน
0: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กมั้ยนะ
2: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ดเลยเป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ทานอีกเยอะๆเลยเหรอ
0: ทำไมเหรอ
3: จริงๆฉันก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเธอก็กินก่อนก็ได
1: ้โอ๊ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเถอะ
3: เธอก่อนเธอกินก่อนเธอ
1: เธอนั่นแหละกิน
3: แหละเธอนั่นแหละกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
4: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อย
0: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะโอ
1: ้ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
0: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ยังไงมั่ง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
0: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะเป็นไปได้ยังไงกุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: ีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดล่ะเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: ฮะเกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม่
4: ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
5: ๆจ้า
4: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมใช่แล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

0: สอนศิลป
1: ์สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่น่ารักทุกคนทำกันบ้านเสร็จกันหรือยังครับทำเสร็จแล้วเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้มาประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะน่ารักน่ารักกับพี่ปากกว้างกันดีกว่าเฮ้ก็วันนี้น้องๆอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับวันนี้มีพิธีกรคู่นะครับ2คนนะครับมีพี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างนะครับพี่ปากกว้างอ้าปากสิครับอ้าปากนี่แป๊บเอามือเข้าไปปุ๊บหลบออกมาได้นี่พี่ปากกว้างงับไม่ทันถ้าเกิดน้องๆอยากจะประดิษฐ์พี่ปากกว้างนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาพี่ปากกว้างเป็นต้นแบบครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำพี่ปากกว้างแบบอันเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่านี้จะดูอันใหญ่มากเดี๋ยวน้องๆจะทำตามกันไม่ทันนะครับพี่ปากกว้างดีไหมครับพร้อมจะเป็นนายแบบให้น้องๆไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ปากกว้างๆน่ารักมากน่ารักมากงั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันเลยนะครับว่าน้องๆจะสามารถทำพี่ปากกว้างได้เหมือนพี่ปากกว้างจริงๆหรือเปล่านะครับรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: สอนศิลป์
1: พี่ปากกว้างแบบย่อส่วนนะครับเราขอใช้เป็นลูกบอลพลาสติกแบบนี้นะครับอันเล็กๆเริ่มมาเราก็ใช้นี่เลยครับกระดาษชำระหรือว่ากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็กาว1ส่วนน้ำ1ส่วนเอามาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับทาลงไปบนลูกบอลพลาสติกของเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะไปทีละนิดทีละนิดนะครับจะใช้ประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า 2-3 ชั้นมันจะดูบางเกินไปนิดนึงเพราะว่าความต่างของเวลาที่เราใช้กระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู่แทนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่ได้คือมันจะได้เป็นสีขาวสะอาดสะอาดหน่อยแต่ว่าความหนาความบางตรงนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาระบายสีกันครับสีคราวนี้เป็นสีอะคริลิกครับสีที่ใช้นะครับเป็นสีเหลืองส้มอ่อนนะครับสีเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับทาให้ทั่วทั้งลูกเลยนะครับเอานะครับพอทาได้ทั่วทั้งลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอแห้งพอแห้งเสร็จนำมาตัดครึ่งครับตัดครึ่งแต่ว่าให้เหลือจุดที่เชื่อมกันระหว่างทั้ง2ชิ้นนะครับนิดหนึ่ง

มาณ1เซนนะครับก็คือไม่ตัดให้มันขาดออกจากกันทั้ง2ชิ้นนะครับนี่ตัดเรียบร้อยแบ่งครึ่งออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้เหลืออันนี้เหลือสักประมาณ2เซนนะครับ1เซนถ้าหากว่าเป็น1เซนเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่เล็กนะครับอยู่ที่ตามขนาดครับสมมุติว่านี่ลูกขนาดนี้ก็เป็น2เซนใช่มั้ยครับถ้าเกิดลูกขนาดเท่าพี่ปากกว้างตอนเปิดรายการมาตรงนั้นนะครับใหญ่หน่อยก็อาจจะให้เหลือสักประมาณสัก3เซนหรือ4เซนนะครับโอเคก็เป็นการอ้าปากกว้างๆแบบนี้ได้เรียบร้อยใช่มั้ยครับหลังจากนั้นครับไม้พรมร้อยใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับนํามาเจาะรูครับเจาะรูเข้าไปด้านบนตรงนี้เจาะจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ตรงจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับพอเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องบอกน้องๆเลยว่าอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกบอลของพี่โจเนี่ยอันนี้นิ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของน้องๆเนี่ยมันจะเป็นลูกบอลที่มีความแข็งความหนามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มัดปมไว้ด้านหนึ่งแบบนี้นะครับร้อยแล้วดึงมาจนสุดโอเคแล้วเราลงมาทดสอบดูหน่อยดีกว่านะครับเวลาถ้าเราดึงปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นการอ้าปากให้กับอันนี้เป็นเรียกว่าน้องปากกว้างแล้วกันเมื่อกี้มีพี่ปากกว้างนะนี่เป็นน้องปากกว้างแงบแงบก็ตัดออกแล้วก็รอไว้ก่อนแล้วมาทำฐานนะครับใช้แกนกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็นำผ้าสักหลาดแบบนี้นะครับตัดมาให้เท่ากับแกนกระดาษทิชชู่ตรงนี้นะครับแปะเทปกาวสองหน้าซึ่งตอนนี้น้องอยากจะใช้เป็นกาวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอาที่เราชอบเอาที่เราถนัดเพราะตรงนี้เป็นการตกแต่งลวดลายด้านล่างละแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ถ้าก้าวนำมาประกอบกันรอให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใช้ผ้าสักหลาดอีกหนึ่งพื้นอันนี้ขอเป็นสีเขียวนะครับตัดมาชิ้นเล็กๆมานี้แล้วก็ตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับตามด้วยกระดุมอีก3เม็ด4เม็ดนะครับปั๊บแล้วก็จัดวางเดี๋ยวเราตรงนี้ไว้ตรงกลางอันบนสุดตรงนี้ก่อนนะครับไว้อย่างนี้แล้วที่กะว่าจะเรียงลงมาสัก3เม็ดก็เพิ่มอีกสักเม็ดนึงจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็วาดหน้าตาของน้องปากกว้างของเรานะครับตรงนี้ปากก็เด่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะวาดตาเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดกำมะหยี่ครับนำมาดัดโค้งๆก่อนยาวมาแล้วก็ม้วนครับพี่ปากกว้างกับน้องปากกว้างจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงคนหนึ่งหน้าเหมือนไก่คนหนึ่งใส่แว่นตัวแว่นเนี่ยแล้วก็มาดูมากะขนาดดูว่าจะแปะเข้าไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับทากาวหรือว่าจะเจาะรูน้องอาจจะเจาะรูหรือว่าแปะกาวเข้าไปข้างด้านข้างก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยรอให้กาวแห้งสนิทนะครับแว่นจะได้ไม่หลุดออกไปมานะครับเอามาเทียบกันดูกับพี่ปากกว้างนี่อาจคนละขนาดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากลูกบอลพลาสติกลูกเล็กๆกับลูกบอลพลาสติกลูกใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติน้องๆมีเวลานะครับก็อาจจะใช้ลูกใหญ่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวพี่ปากกว้างเองเนี่ยใช้โฟมยางทำเป็นหงอนด้านบนตรงปากก็เป็นกระดาษแข็งนะครับด้านล่างเนี่ยโอ้โหก็จะมีทั้งผ้าพันคอมีลวดลายที่เอาไว้แต่งใช้แกนกระดาษทิชชู่ไม่ได้และอาจจะใช้เป็นกระป๋องของขนมหรือว่าเศษวัสดุเหลือใช้ของเราก็ได้นะครับใช้เป็นกระดาษลังก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะใช้วัสดุอะไรที่มีอยู่ใกล้ๆตัวนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยอยากจะอวดผลงานนะครับส่งมาได้เลย

0: ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404 email address สอนศิลป์ @thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งกันมาได้นะครับเรียบร้อยแล้วใครอยากจะอวดตรงนี้ส่งมาตามช่องทางที่บอกไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้ามีใครที่ส่งอวดแล้วบ้างนะครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนิดนึงดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องแพทส่งจดหมายเป็นฉบับที่2ค่ะอายุ11ปีค่ะหนูกับน้องปันชอบส่งจดหมายค่ะ น่ารักมากนะครับแล้วหนูได้ส่งยางมัดผมมาให้หลานพี่โจด้วยค่ะนี่มีน้องแพทมีพี่โจแล้วก็มีสโนว์แมนนะครับน้องปันน่าจะอยู่ในนี้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับน้องแพทจดหมายนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ย้ำกันอีกทีนึงแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook ดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub ครับส่งรูปภาพนกกระยางมาให้พี่โจครับจากเด็กชายสุวิสิทธิ์ศรีวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อครับผมชอบดูรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปครับวาดรูปเป็นนกกระยางในปากของนกกระยางก็แอบมีรายละเอียดนะครับมีคล้ายๆกับปลาตัวเล็กๆที่นกกระยางขายาวๆแล้วก็ก้มลงไปจับปลามากินแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แล้วก็ได้เห็นหน้าของน้องสุวิสิทธิ์ด้วยนะครับยิ้มแฉ่งเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับอีกหนึ่งช่องทางอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้พี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างน้องปากกว้างลาไปก่อนนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วทำตามได้เรียบร้อยอยากจะส่งมาอวดกันก็ส่งมาเลยนะครับนี่ตามที่อยู่ที่พี่โจบอกกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกับพี่โจและรายการสอนศิลป์ได้ใหม่ทางไทย PBS สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยโอ้ยโ
2: อ้แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริง
3: ๆจ้าจ้าเย็นแล้วจ้า
0: Huh?

0: คงจะหิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกินเย้ yeah! ดีใจจังเลย
1: ไปเร็วไปเร็วไปเมียวเมียวเมียวเมีย
0: วกลับมาแล้วครับพ
2: ่อเย้ยปัดท่อเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
2: ่ออ๋อแมวเหรออ๋อไหนเจ้าเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะฮะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนะเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได้
1: หื
2: มมีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียวหืม
1: เหม
2: ีย
1: ว
2: เหมียวเหมียวเหมียวเรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
2: ่
0: ออ
2: ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงงง
3: เขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: เย้แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิฮะลืมไป
5: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
6: นี่นะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันนี้พวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมา
5: ดี
0: เล่นกันลองดูนะ
3: โอ้โหลอยได้
5: ลอยได้จริงด้วย
0: ใช่สิฮะ
3: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
6: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
5: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
5: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ
0: ่โอ้โห
6: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
1: ของฉันขอเป็นเรือใบ
5: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
1: งงงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: ของข้อพ่ออะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีครับพ่อแล้วล่ะสิหนีเร็วหนีเร็วจนจะหลัดมาหนีหนี
5: ไปไหนแล้วล่ะ
0: ฮะ
1: แย่แล้วเรือใบของเขียวหวานก็หายไปด้วยนะ
0: ฮะ
6: แบบนั้นน่ะมันอันตรายมากเลยนะ
5: ใช่แล้วเดี๋ยวก็ตกลงไปในแม่น้ำหรอก
0: เจ้าเหลืองเจ้าเหลืองอย่านะเจ้าเหลืองอย่า
5: เจ้าเหลือง
0: จะตกลงไปเจ้าเหลือง
6: เจ้าเหลือง
0: เจ้าเหลืองพี่พึ่ง
7: ไปในน้ำ
2: ื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
7: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองแหละจ้า
8: ลูกชาย
7: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ล่ะจ้ะ
8: อย่างนี้เอง
2: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
7: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
1: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เถอะนะเจ้าเหลือง
4: ใช่แล้วใช่แล้วต้องเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

0: ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ
1: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบายเจ้าเหลือ

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้เจ๋งส

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: แล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ
3: ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยครับคุณนะ
5: เอ้ยโอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกสนุกต่างหากเล่า
4: อะถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกสนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่า

0: ผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
1: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับน่าอร่อยดีจังเลย
0: จะโอ้ยโอ้ยปะโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
1: โอ้ยกลับมาแล้วครับพ่อ
2: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
1: ครับผม
2: เอ๋

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันน่ะเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
4: ขอให้โชคดีนะหัวเห็ด
1: ทุกคนในหมู่บ้านเวจี้เวจี้ดีกับพวกเราสามคนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
1: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่ล่ะ
0: บอกหน่อยเถอะนะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะ
3: อย่ามีนะ
1: กลับมาก่อนเขียวหวาน
0: เขียวหวานกลับมา
1: เขียวหวาน
2: เฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะเรา
0: พวกเราคือลูกหมู3ตัวที่เป็นพี่น้องกัน
4: ว้ายหมาป่ามาพวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะว้ายหมาป่าเฝ้าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะ
0: คราวนี้พวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่คอนรอง
4: ว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
5: เย่แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมวาดรูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
6: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
6: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
6: เอ้ยคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ถ้างั้นใช้ด้ามนี้สิ
6: อะขอบใจนะฟักทอง
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
6: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอ่ะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
7: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
0: หัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วเพราะฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
2: เย้
1: เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเย
2: เฮ้เอาเฮ้เ
1: ฮ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่
2: รู้ดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: รู้ดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: รู้ดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการซ่อนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะฮะเอาละครับกดนะกดนั่นแหละเอาละครับใส่รหัสลงไปเริ่มจับโทรศัพท์เหมือนกันน้องมอเตอร์ตามมาติดๆนะฮะเชียร์หน่อยพวกเราเชียร์หน่อยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครับตอนนี้มาแล้วครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมกดแล้วถูกไหมถ้าถูกแล้วเอาไปให้คุณพ่อนะอื้อเลยนะ
2: เอาได้เลยไง1 + 4
1: เอาละครับใช่ไหมฮะ
2: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่บวกให้ถูกนะฮะเอาได้ไหมครับมันเข้าอยู่แล้วเลขเลขเลขกดเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่
3: ใช
1: ่ถ้าใช่เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมเด็กทีละสองเครื่องเลย
2: ที่ทำแท็บเล็ต
0: การตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ Android 1. กดไปที่ตั้งค่าบนหน้าจอโฮมของมือถือ 2. กดคำว่าแอปแอปพลิเคชัน 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนหาแอป Google Play Store หรือแอปที่ต้องการจะซ่อน 4. แล้วกดเข้าไปจะเห็นคำว่าปิดการใช้งานเพียงเท่านี้ก็จะสามารถซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS, iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store และเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
1: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วเร็วเร็วอันนี้ก่อนเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
2: เอามาให้พ่อเลย
1: ใช่ไหมถูกไหม
2: โอเค
1: บวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะได้เปล่าไม่ถูกก็สิท่าถูกหรือเปล่าก
2: ดโอเคยังล
1: ูกกดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วเร็วเร็วเร็วได้ไหมถ้าไม่ได้บุกใหม
3: ่เร็วเร็วเร็ว
2: สามสี่
1: ถ้าเสร็จแล้วกดกระดิ่งนะฮะ
2: สี่ห้าสองทีเลยลูก
1: ใช้ได้พ่อช่วยพ่อช่วยหน่อย
2: สี่ห้าสองทีเลยลูกเร็ว
1: แล้วเอาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วกดรหัสเล็กปุ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาละครับตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้แล้วนะฮะได้เลยได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะคุณพ่อเสร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าช้าไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
2: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ๊
4: เป็นแท็บเล็ต
1: เป็นแท็บเล็ตแล้วมีการตั้งค่าไหมฮะ
4: ก็มี
1: ทำไม

0: อกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อ่ะ
1: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆมีไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
0: ผมว่าเขาไม่ธรรมดาคุณพ่อบีสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคยใช้แบบว่าไปถอดรหัสเสร็จปั๊บเนี่ยและแอบไปดูในสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบไหม
2: ส่วนใหญ่ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเกิดเขาดูอะไรผมก็จะพยายามใช้เวลาดูกับเขา
0: แล้วคุณพ่อดูให้น้องเขาดูด้วยไหม
2: ดูด้วยกัน
0: ดูด้วยกันเลยเหรอ
2: คร
0: ับ คุณพ่อไม่แบบว่าดูอะไรที่ไม่ห้ามต้องห้ามอ่ะ
2: อ๋อถ้าเกิดเป็นผมดูเองก็น้องไม่ได้ดู แต่ถ้าเกิดน้องเขาดูผมก็จะพยายามเข้าไปดูเขาด้วย
0: ก็ดูด้วยกันไปเลย
2: ดูด้วยกัน
0: นะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณพ่อชัยฮะเรามีแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าม
3: ีครับ
0: แท็บเล็ต
3: มีเป็นเครื่องโทรศัพท์
0: โทรศัพท
3: ์ใช่ครับ
0: คือให้ไว้เป็นส่วนตัวไหมฮะ
3: เฉพาะตอนอยู่บ้านเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเขาทั้งโรงเรียนไม่อนุญาตใช
0: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
3: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
0: แล้วบอกลูกไหม
3: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะเด็กสมัยนี้เฮ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอ้ตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงอะเราวาดเองไหมครับวาดไหมวาดไอ้ที่คุณพ่อตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว้ป
3: ่ะแพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่าย
0: ๆตั้งง่าย
3: ๆใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
0: ้แต่สุดท้ายทำได
3: ้ครับ
0: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูแบบว่าคลิปอะไรวิดีโออะไรพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ่อ
1: แอบพ่อดูแอบมีนิดนึงคะ
0: เป็นหนังหรือเกม
1: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
0: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะ แต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆครับเอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีมTo be the best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญ นะฮะส่วนทีม Motor Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญ นะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To be the best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญครับติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ทีมนะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ
4: คุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองตั้งค่าการป้องกันในอุปกรณ์ไอทีตามตัวอย่างในรายการได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรั่วเงินด้วยความไม่ตั้งใจรวมถึงการป้องกันการซื้อแอปหรือเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงอารมณ์ร้อนและการใช้คำหยาบคายจากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักนิดเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
0: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมติว่าจะเลือกเกมสักเกมหนึ่งให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจากอะไรฮะ
3: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
0: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
3: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึงหรือแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
0: ต้องมาผ่านการคัดกรองก่อน
3: ใช่ครับ
0: ครับผม
3: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรอย่างเงี้ยเกมที่มันใช้ความไวพริบใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับเด็กวัยประมาณนี
0: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส์
3: ใช่ใช่ประมาณนั้น
0: ครับผมน้องมอเตอร์ชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
1: ชอบครับ
0: หรือเราชอบเลือกเองไหม

0: เชื่อเองไหม
1: ชอบเหมือนกันนะ
0: อะไรนะ
1: ชอบเหมือนกันครับ
0: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
1: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
0: แนวต่อสู้ต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
1: ไม่มีครับ
0: เอ้าแล้วต่อสู้ไงอะต่อยเหรอ
1: ครับ
0: แนวสู้ตัวอะไรอย่างนี้ไม่ชอบปืนใช่ไหมที่เขาดูเท่าที่คุณลูกพูดถูกไหมฮะ
2: ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแนวแบบเกมแบบแอคชั่นแบบพวกวิ่งเก็บของเก็บวิ่งเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนั้น
0: ยังไม่มีแผนแนวฆ่าซอมบี
2: ้ถ้านั้นไม่ผ่านด่าน
0: ไม่ผ่านด่านคุณพ่อก่อนเลยเอาละครับและนี่คือการเลือกแล้วยังคุณพ่อบีฮะเวลาเลือกเราใช้เกณฑ์อะไรเลือกเกมให้กับน้องเบสเล่นนะ
3: ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคุณพ่อชัยก็คือน้องส่วนใหญ่จะชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็นพวกพัซเซิลหรืออะไรง่ายๆที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
0: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
3: เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
0: น้องเบสไม่ชอบเล่นเกมแบบต่อสู้อ่ะ ชอบป่ะชอบแบบไหน
4: ไม่ค่อยชอบไรครับแต่ชอบแบบ
0: ไรฮะ
4: ตัวเลขการรวมบล็อกตัวเลขตัวอักษรครับ
0: ครับบล็อกใช่ไหม
4: ครับ
0: บล็อกไหนต้องพูดสิ
4: บล็อก
0: พี่ขอโทษที่พี่ออกสำเนียงพลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างนี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะไอ้ที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
3: คำนวณตัวเลข
0: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม
4: ครับ
0: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลกดิจิทัลนะครับต่อไปอาจจะไปเป็นแฟนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABC แม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนโค้ดดิ้งมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
5: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่า Flappy เราจะมีโจทย์ให้ทำตามทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและเร็วกว่าจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
0: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมหวนเมื่อกี้หวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือทามากอจิทันไหมครับพ่อใช้
2: ทันอยู่ฮะ
0: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
2: ได้เล่นนิดนึง
0: ได้เล่นนิดนึง
2: ตัวไดโนเสาร์อ่ะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
0: ๆครับ
2: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้ดีใจ
0: โอ้ก็ใกล้เคียงกับทามากอจินะฮะเอาแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
1: มีครับ
0: มีเหรอครับเอาตัวอะไร
1: โกคูครับ
0: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
1: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
0: ครับ
1: มันมีแบบนี
0: ้ไหนๆลองทำท่าสิอ่ะ1 2 3เฮ้ยสายไปเชี่ย พอเข้ากับเด็กได้ไหมฮะอันนี้ก็ชอบแบบโอ้โหนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดราก้อนบอลป่ะ
2: น่าจะใช่
0: น่าจะใช่นะแต่ดราก้อนบอลไม่เหมือนกันถูกไหม
2: ใช่ป่ะ
0: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
1: ใช
0: ่
1: ฮะ
0: ใช่ด้วยนะครับโอ้โหมาฝั่งนี้ฮะคุณบ๊อบบี
3: ้
0: คุณของผมทำมาก็จีบทันไหม
3: ทันครับ
0: ทันแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
3: ได้เล่น
0: โอ้ยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันๆไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทำมาก็จีบชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
3: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่เล่นในตัวไอ้ธรรมกอสนี่แหละครับ
0: ธรรมกอสเนี่ยนะฮะ
3: มันมีหลายเวอร์ชันช่วงนั้น
0: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
4: ซอมบี้ฮะ
0: ไอ้ชาเมื่อกี้บอกชอบตัวเลขแต่ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอ้ตัวซอมบี้มันทำท่าทางไงทำไงไอ้นี่ผีกัดยากัดต่อเปล่าไม่รู้ถ้าสมัยผมอย่างนี้มันจะไงนะก็เด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไหม
3: มันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
0: เกมอะไรนะฮะ
1: Minecraft ครับ
0: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอ่ะ
4: เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นครับ
0: หรอก็อยากเล่นตามติดไหม
4: ติ
0: ดเล่นตามจนติดเลยเอาล่ะวันนี้ล่ะเราจะต้องมาแข่งขันเรื่องเกมนี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละ1ทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม To Be The Best นะฮะได้เล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องแต่ต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะเปิดแล้วเปิดยาง
3: ถอยไปลูก
0: ถอยไปนะฮะครับ
3: กดปุ่มโฮมลูก
0: ปุ่มโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมาแล้ว
3: นะเห็นอะไรบ้างดีไปพ
0: ่อตัวอะไร
4: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
0: นกสีเหลือง
3: ครับแล้ว
0: ต่อไป
3: เลยครับ
4: อุปสรรคเป็นท่ออ
0: ุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
5: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงจากกล่องเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดตั้งค่าพื้นเป็นจุดกำหนดผู้เล่นเป็นจุดและกำหนดสิ่งกีดขวางเป็นจุดโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์ 2. ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิกเพื่อให้เมื่อคลิกลงที่เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ 3. ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง 4.ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
4: และกราวด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
0: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล่นเกมไปมึงหัวล้ออะไรแล้ว
3: อะไรครับ
0: ต่อไป
3: พื้นเป็นไง
4: พื้นปกติ
0: พื้นปกติ
3: สีอะไร
4: สีเขียว
0: มาแล้ว อันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหมโอ้ต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
4: ้โถ
0: พ่อด้วย
4: โถพ่อจี
0: ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีครับได้ไหมหรือว่าได้ไหม
3: ได้แล้ว
0: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปมาเปลี่ยนปึ๊บไปลุกไปนะฮะไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
3: เป็น เหมือนยานอวกาศเหรอลูก
0: เหมือนยานอวกาศเหมือนยานอวกาศอันไหนอันไหน
4: เหมือนยานอวก

0: ายอึ๊บเอาแน
1: ่ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อย
0: ฉากม่วง
2: ตัวฉาก
0: ฉากม่วง
2: ฉากม่วง
0: ฉากม่วงได้ไหม
1: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
2: อ๋อแล้วนี่ไงวิทยาศาสตร์
0: ได้ไหมได้แล้วไง
1: พื้นด้วยพื้นด้วย
0: พื้นด้วย
2: พื้นเป็นอะไรครับ
1: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะล
0: ู
1: ก
0: ม่วง
2: แนว
0: อะไรต่อครับอะไรต่อครับ
1: อุปสรรคเป็นท่อมีสีม่วงๆเหมือนกันลูก
0: เอาท่อม่วง
2: ใช่สกายไฟไหม
1: เฮ้ย
0: เชียบขาดแอคเลยแอคเลย
1: มาเล่นเลยลูก
0: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที50วินาทีครับ
1: เล่นเลยเร็วๆเล่นเลย
0: เล่นเลยเล่นเลยก็แก้เขียนโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
1: เอาใหม่เอาใหม
2: ่
0: 0ต่อไปเอาใหม่เอาใหม
1: ่ได้3
0: เล่นได้เด้งแหมอุปสรรคคือ
2: 1
0: ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเขานะฮะเอาละครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
1: แก้กระพือปีกหน่อยมั้ยลูก
2: 1ไม่ต้อง
1: ไปเร็ว
0: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะตอนนี้ไป
2: 1
1: แก้กระ
0: พือปีกจะ4นาทีแล้วฮะ
1: แก้กระพือปีกเวท
0: อุปสรรคอะไรฮะย
1: ัง
0: เล่นเกมอยู่นะ
1: เริ่มใหม่ก่อน
0: อาจจะไม่ถนัดเกมนี
1: ้ไป
0: ได้มั้ยเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1นาทีครับ
2: สอง
0: เชียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
2: ย
0: ังใกล้เวลาแล้วฮะ
2: สาม
0: เด้อเอาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5ทันไหมนะ4 3อธิบายครับอธิบายเลย
2: อุปสรรค
0: หมดเวลาครับ
1: ไม่เป็นไรโอเค
0: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะเชิญเข้าข้างในนะฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ to be the best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม to be the best ครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
2: ์สู้ครับ
0: ดีมากถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มากดล็อกนะฮะโฮมเข้าไปดีมากปึ๊บ
2: เป็น
0: อะไรครับบอกเลย
2: ท่อเป็นสีเขียว
3: ท่อเป็นสีเขียว
2: ท้องฟ้ามืด
0: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไม่ถามดู
2: ตา
0: เป็น
2: ส
0: ี
2: เหลืองตัวสีเหลือง
3: ตาเป็นสีเหลือง
0: อืม
3: โอเคเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
2: เป็นนกครับ
3: เป็นนกนะโอเค
0: นี่แน่
3: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
2: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
0: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะเอ้ยจึ๊บเฮ้ยเซียนนี่ว่ะเฮ้ยเก่งว่ะไปเลยเร็วๆตอนนี้นะนาที18นะฮะ
4: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
0: เยี่ยมครับ
4: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
0: ยานอวกาศอะไรต่อ
4: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: เฮ้ยคล่องว่ะ
4: โอเค
0: เอาแล้วเล่นเลยเฮ้ยชิดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ย
4: โอเค
0: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็ว
4: ไม่ต้องครับ
0: ไม่เป็นไรไปเลยต่อไปนะครับลูก
3: รูปที่เห็นเป็นไงครับ
2: เป็นมีปลาครับ
0: ปลาแล้ว
3: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
2: เป็นทะเลครับแล้วมีส
3: ิ่
2: งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
3: ผู้เล่นเป็นปลา

0: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
1: ครับ
0: สีม่วงบวกสีเทา
1: ครับ
0: เอ้ยสีดำ
1: สีอะไรลูก
0: บวกสีดำ
1: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาละคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเอามาดันที่สีเนี่ยเอาเวลาไป2นาที
2: พื้นหลังเป็นถ้ำ
1: 3นาทีครับ
2: เป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
1: ถ้ำ
2: ผู้เล่นเป็นนกครับ
1: ผู้เล่นเป็นนก
2: มีไหมครับ
0: เป็นนก
1: คุณพ่อดูดีๆฮะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได
0: ้นก
2: สีเขียว
1: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
0: นกสีอะไรนะ
2: นกสีเขียวลูก
0: นกสีเขียว
2: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
1: ไม่ใช่นกแล้วครับ
2: ค้างคาว
1: คุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
2: สิ่งกีดขวางก็เป็นอยู่แบบในถ้ำ
1: เ
2: ป็นถ้ำสิ่งกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
1: เอาละ
2: พื้นเป็นถ้ำโอเค
1: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ยนี่คู่นี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้แล้วฮะต่อไปฮะ
2: เร็ว
1: ต่อตอนนี้สาเหลืออีก1นาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
0: เป็นอวกาศครับ
1: เป็นอวกาศ
2: จากเป็นอวกาศ
1: นี่คือการเขียนเกมนะ
2: อวกาศ
0: เป็น
1: อะไร
2: เป็นซานต้าหรือเปล่าครับลูก
0: ซานต้าใช่ครับเราก็มี
2: ผู้เล่นเป็น
0: มี
1: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะเมื่อกี้พ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาว
2: เป็น
1: นกมาแล้ว
2: ซานต้าหรือเปล่าครับผู้เล่นเป็นซานต้าสิ่งกีดขวาง
1: อะไรอ่ะอันนี้คือกระป๋องเหรอ
2: สิ่งกีดขวางเป็นอะไรเอ่ย
1: กระป๋องอย่าให้ดู
2: อย่าให้ดูอย่าให้ดูอ่ะสิ่งกีดขวาง
1: สิ่งกีดขวางเป็นอะไร
0: เป็นหินเอ้ยอะไร
1: อะไรเนี่ย
0: ที่มัน
1: ที่ไหนคืออันไหนชี้จิป
0: ๋
1: องเหรอเขาเรียกป๋องปะ
2: เป็นป๋องนะป๋องไฟนะพื้นเป็นอะไรครับ
0: พื้นเป็นหลังคาครับ
2: เป็นหลังคาไม่มีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นซานต้าครับเป็นซานต้าผมเมื่อกี้เป็นซานต้า
1: เป็นอะไรฮะ
0: เป็นแบบ
1: 10วิครับ
0: เป็นแบบ
1: หมดเวลาครับเอาล่ะครับขอซิปปรบมือด้วยนะครับโอ้โหที่เขาอาจจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาล่ะครับเดินดูข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างโอ้โหคุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมมอเตอร์แรนเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญครับตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม To Be The Best แล้วก็ทีม Motor Ranger มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อบีแล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือให้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม To Be The Best นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีมมอเตอร์แรนเจอร์นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปทีมชนะก็คือทีมมอเตอร์แรนเจอร
2: ์ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับยินดีด้วยรับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับนี่นะฮะนี่ของเราเอ้ยนี่คุณการศึกษาลูก คุณพ่อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอันนี้พวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกนะขอเสียงปรบมือ

0: ทีม To Be The Best นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับขอบคุณครับปรบมือโอ้ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากนะครับ
1: พี่หอยด้วยครับ
0: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างคร
1: ับสนุกดีครับรู้สึกดีรู้สึกว่าก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราจะใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กอะสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
0: ครับ
1: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเขาเกิดมาเจออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะ
0: ครับ
1: เขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเราเยอะเลย
0: ครับผม
1: ผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเนื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได
0: ้
1: นะ
0: ครับสนุกไหมลูกน้องมอเตอร
2: ์สนุกมากมากเลยครับ
0: หรอและได้อะไรกลับบ้านมั้งไหมลูก
2: ก็ได้ได้รางวัลคร
0: ับและส่วนนั้นเราได้ไหมสหพัน
2: ธ์ได้ไหมครับ
0: ได้ด้วยนะจริงเหรอได้ด้วยนะเดี๋ยวไปบอกพ่อนะอะไรครับน่ารักมากและส่วนพ่อพีฮะวันนี้มาเป็นไงบ้างความรู้สึก
3: สนุกมากครับล
0: ู
3: กจริงๆก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็คุณขอบคุณพี่หอยมาก
0: ครับ
3: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
0: ครับ
3: นะฮะขอบคุณมากครับ
0: น้องเบสครับสนุกไหมฮะ
4: สนุกครับ
0: สนุกครับโอ้ดีไหม
4: พ่อมาให้สนุกครับ
0: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับทีแล้วเราสนุกไหม
4: สนุกครับ
0: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
4: ครับ
0: ครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาที่เด็กนั้นเล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปแบบเอ้ยลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะฮะเพียงตั้งบล็อกกับแบนนะแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับก้าวเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดให้กับลูกหลานด้วยเลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครนะครับและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้งสองคนน้องหมวยและก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างหนึ่งหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะนั่นอันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ท้องแข็ง
1: เป็นพักๆมีหรือยัง
0: มีค่ะ
1: ถี่ไหมทุกกี่นาที
0: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่เคย
1: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
1: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวัน2วันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะกลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภานีคิดว่าจะยังไงดีคะ
0: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนนะถ้ามีอาการมากขึ้นก็อยากจะมา
1: ได้ค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกสามนาทีคือให้คุณวิภาณีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุกสามนาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวของนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะว่าต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
3: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
1: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
1: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
3: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
1: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
3: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: ก็เห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ท้องยาด้านท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอก็เคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกว่ามันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
1: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
1: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าว่าเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
1: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิมมีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
1: 3เซนประมาณ3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เรามั้ยคะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงอย่าง
1: เงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่แม่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: ค่ะ
1: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนแล้วกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
4: ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจก็สุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได
0: ้อืมค่ะ
1: ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถา
0: ขี้เถา
1: ออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
0: ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ตัดสินใจเลยค่ะต้องผ่า
0: ค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยถ้าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบล็อกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
0: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: เราคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
0: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นจาง
0: ๆ
1: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยติดกันพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
0: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะ เป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ่อ
0: จับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

0: ณีของน้องหมวยนะคะหมอรุตจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: เดียว5นาที

0: ครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเน
3: า
2: ะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: ขออนุญาตนะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้
4: ก็ยังเจ็บเรียบร้อยเจ็บอยู
5: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี้
4: มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลเขาบอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
5: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผักผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
4: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
5: ต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
4: ไหว
5: ไหว

0: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
1: ดู
0: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กินน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นไงคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก
0: ่งได
2: ้ความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นน้องหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วย
4: ด
3: ้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเคเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
3: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานและอีกอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
3: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ําได้แล้วถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยนี่รู้สึกว่าแค่ครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ําได้แล้วลุกไปอาบน้ําลุกเดิน

0: ล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น. ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัฐคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลข่าวประจำวันอังคารที่13เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศรานะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันสงกรานต์กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเป็นคนเดียวที่พยายามใส่ลายดอก
2: อาจารย์
1: ปูก็ได
2: ้
1: แต่ว่าปีนี้เขาไม่มีสัตว์น้ำนะคะก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็ทำบุญไหว้พระ
2: นี่ไงเราสองคนอาจารย์มะเมียวกับ
1: เขา
2: ก็เลยเรียบเรียบ
1: ส่งน้ำพระ
3: ใช่ค่ะไม่ได้สัตว์มา2ปีแล้วนะ
2: ใช่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แนะนำอาจารย์กันก่อนนะคะท่านแรกเลยอาจารย์มะเมียวนะคะผู้ช่วยสัตวแพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เรียบร้อยพร้อมไปวัด
1: ใช่แล้วค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะส่วนอาจารย์ปูนี่ก็ใช่ย่อยขนทรายเข้าวัดได้เหมือนกันนะคะชุดแบบนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: จริงแล้ว2ปีเนาะอย่างที่อาจารย์ปูว่า
1: อาจารย์ปูปีหน้าได้มั้ย
3: น่าจะได้นะครับผมว่า
1: อาจารย์มะเมียวว่าได้มั้ยเพราะว่าวัคซีนน่าจะฉีดกันได้เยอะขึ้น
5: เรื่องของการฉีดวัคซีนก็เริ่มทยอยฉีดอย่างที่รามาธิบดีเองก็มีเจ้าหน้าที่บุคลากร
1: อาจารย์ปู
3: ฉีดไปแล้วครับเข็มแรก
2: จริงอาจารย์ฉีดเมื่อไหร่คะ
3: ฉีดไป
2: เร็วๆนี้
3: สัปดาห์ที่ผ่านมา
2: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของการฉีด
3: ก็จริงๆก็ไม่เจ็บนะครับ
2: ฉีด
1: มีเอฟเฟคอะไรมั้ยอาจารย์ปู
3: จริงๆหลังฉีดวันแรกๆเนี่ยมีการปวด
2: ปวดแขนเหมือนกับวัคซีน
3: แ
2: ค่ระดับใหญ่
3: ปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยครับแต่บางคนก็ไม่มีอาการไม่มีครับแต่ว่าจริงๆถ้าจะมาฉีดอะไรก็แนะนำว่าพักผ่อนมาให้เพียงพอ
2: เนาะ
3: ถ้าหลังฉีดก็พักผ่อนนิดนึง
2: การพักผ่อนมันมีความสำคัญยังไงคะอาจารย
3: ์คือจริงๆวัคซีนพวกนี้มันก็อาจจะมีผลต่อร่างกายได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับการพักผ่อนก็จะดีกว่า
1: ใช่แล้วก็จะทำให้เหมือนภูมิต้านทานในร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาจากวัคซีนที่เราฉีดได้ดี
5: ได้มีประสิทธิภาพอาจารย์ปูก็คือรอเข็มที่2อีกนานแค่ไหนคะ
3: เห็นนัดไว้วันที่20เมษายน
5: ก็คือช่วงห่างกันประมาณ
3: ประมาณ4อาทิตย์ครับ
5: 4 1เดือน
3: 1เดือนครับ
5: 1เดือนของอาจารย์เป็นวัคซีนของ
3: ซิโนแวค
5: ซิโนแวคนะคะก็อาจารย์ฉีดเรียบร้อย
3: ครับ
5: เรา3คน
2: อย่าง
1: อาจารย์เมียต้องเป็นรายถัดไปรอภูมิจากอาจารย์
5: นะฟรอนต์ไลน์ฉีด
2: สงกรานต์ปีนี้เดินทางได้แต่ห้ามสัตว์น้ำใครจะเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันก็อุ้ยเพื่อนกันแก้วเดียวกันเลยไม่ได้นะคะ
1: สัตว์รับได้แต่ห้ามสัตว์น้ำสมมติอยากจะสัตว์น้ำอาจารย์ปูก็คือแบบพรมเล็กๆ
3: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นการรวบรวมคำถามที่ออกอากาศในทุกวันนะคะก็จะมีคุณผู้ชมถามคำถามเยอะมากแต่ว่าถามกันได้มาเยอะแต่ตอบได้เนี่ยไม่หมดค่ะคุณผู้ชมวันนี้รวบรวมมาตอบให้นะคะไปเริ่มต้นกันที่คำถามของคุณสุเมธนะคะคุณสุเมธอายุ50ปีแล้วน้ำหนัก63สูง170คุณสุเมธบอกว่าเส้นผมมีจุดขาวๆเต็มเลยคืออะไรกำลังคิดว่าไอ้จุดขาวๆนี่หมายความว่าผมหนึ่งเส้นมันไม่ได้ขาวทั้งเส้นแต่ว่าเป็นจุดๆเนาะบอกว่าไม่น่าใช่ไข่เหาเพราะเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นผมเลยครับเวลาดึงผมตรงส่วนที่เป็นจุดสีขาวๆผมจะขาดง่ายมากแล้วก็มีอาการคันหนังศีรษะอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าแบบนี้เป็นโรคอะไรอันตรายไหมควรสระผมประมาณ2วันต่อครั้งหรือว่าควรสระทุกวันนะคะ
1: คือ
2: ได้ไหมคะอาจารย์
1: คือจุดขาวๆน่าจะเป็นที่น่ากังวลเพราะว่าบอกว่าเหมือนเวลาดึงผมตรงจุดเนี่ยจะขาดง่ายที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการติดเชื้อราแล้วก็คือเหมือนมีอาการเรื่องของคันด้วยซึ่งอันนี้อาจจะต้องถามเพิ่มเติมว่าลักษณะหนังศีรษะเนี่ยเป็นยังไงมีขุยมีผื่นเปื้อนแดงอะไรหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนผมร่วงเป็นกระจุกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลมาเท่านี้เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องดูว่าลักษณะเส้นผมเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่บอกเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องของเชื้อราที่เส้นผมซึ่งถามว่าการรักษาเชื้อราหนังศีรษะเส้นผมเนี่ยก็รักษาไม่ยากก็คือมันก็จะมีเหมือนยาสระผมที่มีเรื่องของตัวฆ่าเชื้อราแต่ว่าโดยปกติเนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนสระใช้ระยะเวลานานหมายถึงว่าไม่ใช่แบบสระวันเดียวหายบางคนอาจจะต้องใช้เวลาถึง 3-4 สัปดาห์ก
5: ็คือต่อเนื่อง
1: ใช่ก็คือสระอาทิตย์ละ2หนแล้วก็ 3-4 สัปดาห
2: ์
1: แต่คำถามที่ว่าเหมือนจะต้องสระผมทุกวันหรือเปล่าจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ทำในแต่ละวันคือถ้าเกิดแบบเป็นนักกีฬาเงี้ยเราจะให้สระวัน
5: เหงื่อ
1: เหงื่อไม่น่าจะไหวค่ะก็อาจจะต้องเหมือนสระทุกวันแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบสระเช้าเย็นเพราะว่าจริงๆหนังศีรษะเราเนี่ยมันก็จะมีไขมันที่มันเอาไว้ปกป้องการติดเชื้อต่างๆได้ซึ่งถ้าเกิดเราสระทุกวันผิวหนังศีรษะแห้งก็จะทำให้มีรังแคเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมถ
5: ้
1: าแบบมาทำงานอยู่ในห้องแอร์อาจจะวันเว้นวันก็ได
2: ้ค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะ

0: อาจารย์อาการเป็นอย่างนี้ค่ะอาการมึนงงแบบรู้สึกเหมือนตัวจะลอยๆและเหนื่อยง่ายทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายกว่าเมื่อก่อนงานบางอย่างที่เมื่อก่อนเคยทำตอนนี้เหมือนแค่ทำนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกเหนื่อยจนต้องนั่งพักอยู่สักพักหนึ่งอีกอาการหนึ่งคือหายใจไม่ค่อยโล่งไม่เต็มปอดมือเย็นและมีเหงื่อออกที่มือด้วยบางเวลามีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเคยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานพอสมควรอันนี้เป็นข้อมูลนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกบุหรี่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเป็นผู้ที่รับยาลดความดันด้วยแล้วก็คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะก็เลยอยากสอบถามว่าการที่เป็นอยู่นี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการนี้ประมาณ5เดือนละเคยไปพบแพทย์มาแต่ว่าแพทย์ให้รับการตรวจทั่วไปแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบ้างเคยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วแต่คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติแต่อาการของคุณกิ่งแก้วยังคงเป็นอยู่เป็นหายไม่ได้รับการรักษาอะไรเพิ่มแพทย์บอกว่ายังไม่สามารถระบุเป็นโรคอะไรที่แน่ชัดค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าอาการเหล่านี้น่าจะเข้าข่ายเป็นอะไรได้บ้างอาจารย์
1: ครับก็พูดถึงโรคกล้ามเส้นเลือดหัวใจมีโอกาสจะเป็นได้นะครับจากประวัติความเสี่ยงนะครับทั้งประวัติครอบครัวเองสูบบุหรี่ด้วยนะเป็นความดันด้วยนะครับอันนี้เข้าได้นะครับจริงๆเนี่ยการตรวจขึ้นหัวใจตอนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะ
0: ตอนที่ไม่ได้เป็น
1: ใช่อาจจะบอกยากนิดนึงเพราะนั้นต้องมีการทำเทสเพิ่มคือจะต้องไปวิ่งสายพานดูนะครับว่ามีขึ้นหัวใจที่มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
2: เพราะว่าเหมือนคนไข้บอกออกกำลังแบบใช้พลังอะไรเงี้ยแล้วหน่อยก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าแบบอยู่เฉยๆแล้วไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่เจออาจจะต้องอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนวิ่งสัก 20-30 นาทีให้เหนื่อยแล้วดูว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ย
0: ปกติ
2: เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า
1: ใช่ที่ท่านจะต้องไปเช็คกับคุณหมอครับ
0: เพราะจากอาการที่เล่ามาก็สามารถที่จะเข้าข่ายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้
2: มีความเสี่ยง
0: ดังนั้นคุณกิ่งแก้วนะคะถ้าเกิดว่ารับชมอยู่ควรจะไปตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งแผนกหัวใจเลยไหมอาจารย
2: ์ก็คือจริงๆแผนกอายุรศาสตร์แล้วก็เล่าอาการแบบนี้แล้วก็แนะนำบอกว่าเคยทำขึ้นรับหัวใจแบบปกติ
0: แต่ไม่เจออะไร
2: ไม่เจอใช่ค่ะ
0: นะคะไปที่คำถามจากคุณโบบ้างคุณโบถามเรื่องของลูกชายนะคะลูกชายมีอายุ1 ขวบครึ่งแต่คุณโบบอกว่าคุณยายเป็นคนเลี้ยงลูกนะคะมักจะชอบทาแป้งเด็กแบบทั่วตัวเลย
2: อันนี้เจอบ่อยมาก
3: หลายครอบครัวเป็นตาคุณยายนะคะบอกทาทั่วนะทาแบบเยอะมากค่ะบางทีเห็นแบบลูกตาดำมอง
2: แค่นี้ชุบแป้งทอดนะคะ
3: แล้วก็บอกว่าเคยอ่านบทความนะคะบอกว่าการทาแป้งเด็กนะคะที่ตัวเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กกลายเป็นโรคภูมิแพ้จริงไหมคะฝุ่นแป้งมีส่วนไหมคะอาจารย์มะเหมียว
2: ขึ้นอยู่กับเด็กค่ะแต่ว่าคือถ้าทาจนฟุ้ง เห็นแต่ตาที่เป็นอันนี้มีความเสี่ยงเพราะว่าฝุ่นจากแป้งเนี่ยมันก็จะเข้าไปในลมทางเดินหายใจแล้วก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดการแพ้คือตอนแรกอาจจะไม่แพ้แต่ทาบ่อยๆมันก็ไปกระตุ้นเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะทาว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในเด็กถึง1 ปีเราไม่แนะนำให้ทาแป้งเลยเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าทาแป้งเราจะรู้สึกว่า
0: แห้ง
2: หอม
3: ลดผดผื่น
2: ลดผดผื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิดหมดเลยก็คือการทาแป้งมันจะแห้งแค่ช่วงแรกแต่จริงๆเนี่ยมันจะเวลาเด็กมีเหงื่อหรือว่าม
0: ีน้ำ
2: มันจะเป็นก้อนๆมันจะเหมือนกักความชื้นเอาไว้ก็จะทำให้เกิดเป็นเชื้อราติดเชื้อตามข้อพับขาหนีบได้ง่ายมากขึ้นถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าเด็กจนถึงขวบนึงเนี่ยไม่ต้องทาแป้งเลยแต่ถ้าเด็กโตแบบอยากให้แบบ
0: ขาว
2: ขาวหอมนิดนึงก็ทาแต่ว่าอยากให้แบบปล่อยฟุ้งอย่างนี
0: ้ค่ะไม่เราเด็กบางคน
3: ทาเองเลยนะคะทาจริงเป็นกระป๋องเลย
0: ผู้ใหญ่บางคนก็ทาแล้วก็คือว่าเวลาที่เราพูดกับอีกเจเนอเรชันหนึ่งอ่ะเขาจะไม่เชื่อเขาก็จะบอกว่าฉันก็ทาเหมือนกันให้เธอตอนเด็กๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าอันนี้เป็นการวิจัยที่เพิ่งค้นพบมาในช่วงหลัง
2: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องแป้งก็จะมีสารบางอย่างด้วยที่ทางการแพทย์เราก็จะกลัวก็คือไอ้ตัวทาร์กก็คือ TALC ทาร์กซึ่ง
0: เป็นแร่ธาตุ
2: ใช่ซึ่งอยู่ในแป้งโดยทั่วไปฝุ่นแป้งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าไปอ่านทางเอกสารทางการแพทย์ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีผลข้างเคียงกับร่างกายอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการก่อมะเร็งในอนาคต
0: ค่ะ
2: แต่ว่าในของประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มียืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ห้ามในการใช้แต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบกลัวอ่านแล้วกลัวเนี่ยในปัจจุบันมันก็จะมีฝุ่นแป้งเนี่ยที่เขาบางทีจะเขียนเลยว่าไม่มี
0: ทาร์กออร์แกนิกถูกแบบนั้นนะคะ
2: แล้วถ้าเกิดกังวลก็ไปซื้อแบบ
0: ยิ่งในช่วงสงกรานต์หน้าร้อนแบบนี้

0: กระจกกระแจก
1: ต้องเอาแปะน้ำทาก่อนแล้วก็โปะค่ะอาจารย์นะ
2: ถ้าไม่จำเป็นเลยก็ไม่จำเป็นต้องทาก็ได้แต่ถ้าอยากทาก็พอประมาณพอสมควร
0: ค่ะ
2: นะอันนี้ก็คือยากสุดก็คือไปสื่อสารกับคุณยายนี่แหละว่า
0: ทำยังไงจะให้คุณยายเข้าใจ
1: ต้องเอาแป้งไปเก็บให้หมด
0: นะต้องไม่มีเดี๋ยวคุณยายบอกว่า
2: ไม่ให้เห็นว่าซื้อหน้าบ้าน
0: ซื้อหน้าบ้าน
3: คุณยายหาได้อยู่แล้ว
1: มาที่อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทายยาฆ่าเชื้ออาจารย์ค่ะคุณนนวันอายุ44ปีน้ำหนัก58ส่วนสูง160ซมค่ะบอกว่ายาฆ่าเชื้อหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยทานห่างกันได้กี่ชั่วโมงนะคะสมมุติว่าทานมื้อเย็นตอน 6:00 น.แล้วกินอีกทีมื้อเช้าตอน 8:00 น.เท่ากับว่าห่างกัน14ชั่วโมงแล้วครั้งที่3เนี่ย 8:00 น.แล้วมากินตอนเที่ยงห่างกันแค่ 4-5 ชั่วโมงเองคุณนวลวันเป็นคนที่มีความละเอียดมากเราไม่เคยคำนวณแบบนี้เลยหมอสั่งให้ทานแล้วก็ทานเขาก็คือความกังวลก็คือว่ามันจะเป็นอะไรไหมอาจารย์มันต้องเว้นเท่าๆกันไหมอย่างเช่น6โมงเช้าบ่าย2 4ทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
3: จริงจริงยาที่เขาให้กินหลังหันเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการจำ
1: ไม่ลืม
3: ใช่มันจะไม่ลืมนะครับแต่ถ้ายาลักษณะเนี้ยนะครับนะก็คือทางเภสัชกลศาสตร์เนี่ยบอกไปแล้วว่าระดับยาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ที่จะฆ่าเชื้อได้
1: ะ
3: นะครับนั้นถึงแม้จะกินห่างกันขนาดเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ทานตามที่คุณหมอสั่งได้เลย
4: เพราะโดยส่วนใหญ่เขาจะคำนวณต่อวันเขาไม่ได้สนใจว่า
1: ห่างกันเท่าไหร
4: ่ห่างกันกี่ชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มยาบางอย่างที่จะต้องเขียนเลยว่าห่างกันทุก12ชั่วโมงเป๊ะอันนั้นคือเป๊ะแต่ว่าถ้าอันเนี้ยเขาเขียนว่าหลังอาหารไม่ต้องกังวลเลยก็คือกินหลังอาหารได้เลยค่ะ
1: ไม่งั้น 4:00 นละครกำลังสนุกเลยอ้าวฉันต้องไปกินยาซะแล้วหรืออาจจะลืมได้ที่หมอบอกหลับไปก่อน
2: อันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อหลังอาหารแต่มียาฆ่าเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียตัวนึงแดกออกซาที่ก่อนอาหารแล้วสมมุติว่าคุณหมอสั่งบอกว่าอ่ะ4มื้อ
1: ค
2: ำถามคือเราทานข้าวเช้ากลางวันเย็น
4: เป็นก่อนนอนค่ะ
2: ก่อนนอนแล้วคือหมายความว่าเราก็ไม่ต้องทานอะไรเราก็นอนได้เลย
4: ใช่มันไม่ได้กัดกระเพาะแต่ว่ามันจะดูดซึมได้ดีเมื่อไม่มีอาหารในกระเพาะใช่แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ลืมมากเพราะนี่ตัวเองก็เพิ่งลืมใช่เพราะว่ามันจะแบบเหมือนเราหิวแล้ว
2: ใช่แล้วก่อนอาหารต้องครึ่งชั่วโมงไหมคะหรือบางทีแบบเฮ้ยบางทีเราดูแต่ว่าข้าวมารอตรงหน้าแล้ว
4: อันนั้นเรียกว่าพร้อมอาหาร
1: จะเป็นใหม่มากอาจารย์มันไม่มีวันที่เราจะจำได้ว่าครึ่งชั่วโมงก่อนทานข้าว
4: ใช
1: ่บางทีอาหารแล้วก็ไม่แน่นอนไงเราจะกินอาหารแต่ว่าเรามันนั่งที่โต๊ะ
4: ค่ะก็คือจริงๆถ้าเกิดกินอาหารไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องกินยาก่อนอาหารก็คือรอ1ชั่วโมง
1: หลังอาหารก็ได้
4: เป็น1ชั่วโมง
1: ค่ะให้ท้องว่าง
4: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เรื่องการทานยานะคะคุณชมเป็นเรื่อง
1: สน
2: ุ
1: กมากเลยการทานยาเนี่ยยิ่งการลืมทานยายิ่งงงไปใหญ่
2: ถูกต้อง
1: มันจะไปทบตอนไหนดีอะไรอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: ไปที่คำถามจากคุณอรพรบ้างนะคะถามเรื่องลูกอายุ4ขวบบอกว่าลูกมีอาการคล้ายกับมีอะไรมากดหรือว่ามาบีบบริเวณศีรษะตลอดเวลาเลยเป็นช่วงด้านหน้าของศีรษะลูกมันจะบอกว่าปวดตุบๆนะคะตุบๆในบริเวณดังกล่าวมักจะเป็นตอนที่ลูกนอนค่ะเพิ่งเป็นมาประมาณ 2-3 วันอยากทราบว่าการแบบนี้อันตรายไหมสามารถบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมคะปวดตุบๆๆๆด้านหน้า
1: จะเป็นขมับไหมอาจารย์ขมับ
4: ไม่มั่นใจว่าตรงหน้าผากหรือว่าด้านข้างแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นตรงหน้าผากเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการของไซนัสอักเสบเจอบ่อยที่สุดก็คือจริงๆตอนแรกเอ๊ะฟังดูเป็นไมเกรนหรือเปล่าซึ่งไมเกรนในเด็กเดี๋ยวนี้ก็เจอบ่อยขึ้นแต่ว่าอายุเนี่ยน้อยเกิน
2: ไป
4: ค
2: ือ
4: ส่วนใหญ่จะแบบสัก9ขวบ10ขวบเกือบเข้าวัยรุ่นจะเริ่มมีไมเกรนได้แต่ว่าถ้าเนี้ย4ขวบหมอคิดว่าแล้วปวดบอกว่าเป็นแค่หน้าผากแล้วเหมือนมีอะไรมากดแล้วเป็นเฉพาะตอนนอนก็อาจจะเป็นเรื่องของมีไซนัสอักเสบที่มันบวมแล้วอาจจะมีเรื่องของสารคัดหลั่งที่ค้างอยู่เพราะว่าเราจะมีไซนัสอยู่ตรงโพรงบริเวณกะโหลกด้านหน้าใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องสังเกตอาการอื่นเพิ่มเติมว่าน้องเนี่ยมีอาการเหมือนคัดจมูกมีนอนกรนร่วมด้วยตอนกลางคืนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีอาการพวกนี้ยิ่งบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบก็อาจจะต้องเข้ามาให้หมอตรวจดูว่าโพรงจมูกบวมไหมแล้วก็มีลักษณะเหมือนไซนัสอักเสบหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์ดูว่าไซนัสบวมไหมมีอะไรค้างหรือติดเชื้ออยู่ในโพรงไซนัสหรือเปล่า
1: เพราะว่าเด็กเขาก็บอกได้แค่ปวด
4: แต่บางคนเขาก็จะไม่ได้บอกว่าปวดบางคนก็จะแบบ เป็นอะไรไม่รู้งองแงใช่
2: ค่ะแต่คุณแม่พาลูกไป
3: เด็กเก้าขวบสิบขวบนี่เป็นไมเกรนแล้ว
4: มีเริ่มเป็นแล้ว
2: มันสาเหตุมันมีไหมคะจันว่าจริงๆแล้วไมเกรนเกิดจากอะไรอย่าผู้ใหญ่เอาจากโอ้ยเครียดมากงานนู่นนี่
4: เ
2: นี่ยมัน
4: เล่นเกมเยอะคือในเด็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัจจัยสาเหตุก็คือคล้ายๆกับผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องความเครียดอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นหลักแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการหลับนอนนอนไม่พอการรับประทานน้ำบางคนกินน้ำน้อยก็จะมีการกระตุ้นอาการปวดศีรษะในเด็กได
2: ้
4: ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นพวกนี้หรือว่าถ้าอย่างพี่ดาวบอกว่าเล่น
2: เพ่งจอ
4: เพ่งจอบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีสายตาที่สั้นแล้วโดยที่เด็กเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าเด็กเขาจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาเห็นชัดไม่ชัดเขาก็คือแค่ถ้าไม่เห็นก็จ้องมากขึ้นการเพ่งมากขึ้นก็จะทำให้เหมือนกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาทำงานมากขึ้นก็จะมีอาการปวดศีรษะได
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือบ้านไหนที่มีเด็กก็ต้องคอยสังเกตอาการความผิดปกติต่างๆมาที่หนึ่งคำถามค่อนข้างยาวพอสมควรเหมือนกันค่ะเป็นคำถามจากคุณวุฒิอายุ46น้ำหนัก70ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกว่าที่ก้นมีกลิ่นเหม็นออกมาเกือบตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไผ่ลมไม่ใช่ตดและเหม็นมากเคยไปตรวจหามะเร็งลำไส้เมื่อกลางปีที่แล้วพบว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะไปตรวจที่คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลบอกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงที่อยู่ภายใน
3: ครับ
2: เหมือนตอนนั้นอาจารย์ปูเคยเล่ามันจะมีฤทธิ์สีดวงข้างนอกกับข้างในอันนี้เจอฤทธิ์สีดวงภายในแต่ตอนนี้เพิ่งไปฉีดยารักษามาและตัวโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยคือหายแล้วหลุดแล้วนะคะแต่ยังมีกลิ่นเหม็นแบบเดิมเป็นมาเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่ภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมานี้มีกลิ่นรุนแรงมากเวลาไปไหนก็จะเกิดความไม่มั่นใจอย่างมากเคยไปตรวจที่คลินิกโรคเพศสัมพันธ์ก็ไม่พบว่าเป็นทั้ง HIV ซิฟิลิสหนองในอะไรต่างๆไม่เป็นหมดเลยตอนนี้เครียดมากแต่คลินิกที่ไปฉีดรักษาฤทธิ์สีดวงล่าสุดเขาบอกว่าถ้าเป็นหูดงอนไก่อาจเป็นไปได้อาจารย์ขาวแต่ว่ามันอยู่ลึกมากเลยตรวจแบบธรรมดาไม่พบนะคะแบบที่ใช้มือคลำเขาบอกการใช้มือตรวจลึกแค่ประมาณ2ข้อมือเท่านั้น
3: อ
2: ันนี้ก็ไม่แน่ใจการตรวจให้อาจารย์เล่าให้ฟังเป็นไปได้ไหมที่เป็นหูดงอนไก่และอยู่ลึกมากจึงส่งกลิ่นเหม็นออกมาหรือถ้าไม่ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้าง
3: ครับจริงๆพูดถึงหูดงอนไก่ก่อนนะห
2: ู
3: ดงอนไก่เนี่ยจะไม่เข้าไปลึกมากนะครับนะตัวไวรัสเองเนี่ยมันเกิดจากไวรัสนะคร
2: ับ
3: นะครับจะไม่เข้ากินเข้าไปถึงด้านในครับส่วนใหญ่เนี่ยใส่เครื่องมือตรวจที่ OPD เขาเรียกโฟโตสโคปตรวจไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณเข้าไปประมาณสัก5-6เซนเนี่ยก็จะเจอ
2: ใช้ได้แล้ว
3: ใช่ครับถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคิด
2: ตรวจซ้ำ
3: ครับไม่ค่อยคิดถึงว่าจะเป็นหูดงอนไก
2: ่
3: ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกมากกว่
2: าน
3: ะครับนะแต่ว่าสาเหตุของกลิ่นเนี่ยหลากหลายมากนะครับนะบางคนเป็นจากกลิ่นของตัวเองนะครับบางทีมีการสะส
2: ม
3: นะครับหมกอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นได้หรือว่าอีกอันนึงคือเป็นกลุ่มของเป็นฝีน
2: ะ
3: หรือว่ามีรูเปิดเป็นฝีขนาดสูงเรื้อรังอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดมีการหมักหมมตรงนั้นได
2: ้
3: นะครับนะถ้ากังวลยังกังวลอยู่นะครับบางคนเนี่ยไม่เจอสาเหตุอะไรเลยก็เป็นได้แต่ว่าถ้าไม่ได้รบกวนชีวิตอะไรเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่อีกวิธีนึงก็อาจจะทำตรวจเป็นตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าดูนะครับนะว่ามีลักษณะของฝีขนาดสูงที่อยู่ข้างในหรือเปล่า
2: อยู่ตรงไหนฝีที่ว่านี
3: ้ฝีนี่ว่าจะอยู่รอบลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือว่ารอบๆทวารนะครับแล้วก็จะมีการสะสมเป็นหนองเป็นฝีอะไรอยู่ข้างในได้
2: แล้วต้องมีอาการเจ็บ
3: ส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บ
2: ส่วนใหญ่จะเจ็บ
3: แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีก็คือเป็นตึงๆนิดๆหน่อยๆก็มีได
2: ้
3: นะครับถ้าหาสาเหตุไม่เจอจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจากเรื่องของที่บอกว่ามีการหมักหมมเยอะมีตรงนั้นมันมีต่อมเหงื่อต่อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นตรงนั้นได
2: ้อันนี้คุณวุฒิก็ถ้าเกิดว่ามีความสงสัยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นอะไรเขาเป็นมานานแล้วเนี่ยอาจจะแนะนำว่าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีโรคอื่นๆที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจในพวกนี
3: ้ส่วนหูดงอนไก่นี่ถ้ากังวลก็ไปคุณหมอเขาตรวจก็เจอก็เห็นก็เห็นไม่เห็นก็เห็นเพราะมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอ
2: าจารย์ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะ
5: มันต้องตรวจด้วยวิธีการไหนคะถึงจะเห็นนะคะต
3: ้อง เป็นหูดงอนไก่
2: ใช่ค่ะ
3: จริงคือหูดงอนไก่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ข้างนอกอยู่รอบๆรูก้นจะมีบางส่วนที่เข้าไปข้างในแต่ข้างในไม่ลึกเลยยังไม่ถึงจุดที่เป็นฤทธิ์สีดวงข้างในเลยหรืออยู่บริเวณจุดที่เป็นฤทธิ์สีดวงนั่นแหละครับนั้นลึกกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่แหละเพราะว่าหูดงอนไก่เนี่ยจะอยู่ในเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ในผนังของลำไส้จะเป็นเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของลำไส้ที่จะฝังตัวอยู
2: ่ดังนั้นมันสามารถเห็นได้ง่าย
3: ใช่
2: ถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่ใช่แล้วเน
3: า
2: ะจะตัดเรื่องหูดงอนไก่ออกไปแต่อาจจะมีอย่างอื่นอย่างฝีขนสูตรที่ดันบอกนะคะหรือโรคอื่นๆก็ต้องตรวจเพิ่มเติม
3: ค
2: ่ะมีคำถามคุณอุสนียาโอ้โหแต่ดูแล้วเป็นเรื่องข้อเรื่องกระดูกแล้วถามแบบเฉพาะมาก
5: าจารย์จะลองฟังดูไหม
2: ลองฟังหน่อยลองฟังได้เป็นแบบเฉพาะทางว่าบอกว่ามีอาการเจ็บหลังเท้าเวลาเดินนะคะแต่ไปพบแพทย์แล้วตอนนี้กำลังใส่เฝือกอ่อนอยู่หมอบอกให้ใส่แค่2อาทิตย์แล้วก็นัดอีกทีแต่ไม่ว่างต้องเลื่อนนัดไปก่อนจากการเอ็กซเรย์เนี่ยพบว่ากระดูก2ชิ้นนะคะ

0: ามชื่อทางการมากนะคะกับตัวนี้ค่ะห่างกัน
1: เมดิคอลคูนิฟอร์มกับอินเตอร์มีเดียตคูนิฟอร์ม
0: นะเกิดจากการ
1: ที่ลิกาเมนต์ก็คือเส้นเอ็นที่เสียหาย
0: แล้วก็อยากทราบว่าถ้าจะซัพพอร์ตมาใส่ช่วงก่อนกลับไปพบแพทย์ควรใส่ที่เป็นแองเกิลซัพพอร์ตหรือว่าอีกตัวนึงนะคะโอ้เนี่ยเฉพาะทางมาก
2: มันจะเป็นซัพพอร์ตข้อเท้าหรือเป็นซัพพอร์ตอย่างอื่น
0: ซึ่งต้องให้คุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวอันนี้
1: ก็คือซัพพอร์ตข้อเท้าหรือซัพพอร์ตตรงฝ่าเท้า
3: ฝ
1: ่
3: า
1: เท้า
0: เฉพาะทางเดี๋ยวรอคุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวจะถามให้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะมีอาจารย์หมอมิวมาเดี๋ยวเราถามอาจารย์หมอมิวให้ดีกว่าน
1: ะ
0: ใบที่คุณชุตินัน
1: คุณชุตินันอายุ31ปีน้ำหนัก56ส่วนสูง175เซนติเมตรค่ะบอกว่ารู้สึกมีอาการผะอืดผะอมคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างและมีวิธีแก้อย่างไรบางคนบอกว่าการอดนอนหรือนอนน้อยก็มีส่วนทำให้เป็นไปได้จริงหรือไม่คะอาจารย์
4: จริงนะคะการอดนอนนอนน้อยก็ทำให้แบบเหมือนคลื่นไส้
1: เวียนหัว
4: ได้ซึ่งถามว่าก็คือจะต้องมาดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาคลื่นไส้เวียนหัวที่เป็นเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาที่เหมือนมีนอนน้อยหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยมีความเครียดหรือว่าบางคนรู้สึกว่านอนแล้วนอนแบบตรงเวลาแล้วก็พอแต่จริงๆคือหลับไม่สนิทอันนี้ก็มีส่วนได้แต่ว่าก็จะต้องดูว่ามีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าว่าสมมติถ้าเกิดมีคลื่นไส้แล้วมีอาการเหมือนปวดท
1: ้องเสียมวนท้อง
4: อะไรอย่างเงี้ยถือว่าผิดปกติก็คือจำเป็นจะต้องมาตรวจคือมันไม่น่าใช่จากเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ
1: นอนน้อยจะเกิดอะไรได้บ้างอาจารย
4: ์หลายอย่างเลยก็คืออาจตื่นมามึนงงไม่รู้
1: ไม
4: ่
1: เฟ
4: ชใช่แล้วก็อาจจะเหมือนบางคนเนี่ยก็แล้วแต่บางคนอาจจะยิ่งกินเยอะบางคนรู้สึกไม่อยากกินอันนี้แล้วแต่คนเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ปกติแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นแบบไปรับเชื้อไวรัสปกติถ้าเกิดเราแข็งแรงเราก็อาจจะภูมิเราก
1: ็สู้ได
4: ้แต่อันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายไม่สบายได้ง่ายค่ะ
1: พักผ่อนนี่จำเป็นเหมือนที่อาจารย์ปูบอกเมื่อสักครู่ถ้าคุณอยากจะรับวัคซีนไม่ว่าวัคซีนอะไรก็แล้วแต
4: ่
1: สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือยังไงบ้างอาจารย์
3: จริงก็เตรียมใจก่อนนะครับ
0: เตรียมใจเตรียมใจ
3: ว่าต้องโดน
0: จับ
3: ต้องโดนฉีดแน่นอนนะครับครับแล้วก็ที่บอกคือพักผ่อนให้เพียงพอ
1: นอนให้
3: พอนอนให้เพียงพอนะครับนะแล้วก็เราต้องไม่มีเรื่องของไข้นะคร
1: ับก่อนเ
3: น
1: ี่ย
3: ใช่ก็ต้องรู้ตัวว่าถ้าเป็นไข้เนี่ยก็ไม่ควรฉีด
1: ท้องเสียได้ไหมจัน
3: จริงจริงท้องเสียจริงๆถ้ามันร่างกายยังไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ฉีด
1: เลื่อนไปก่อน
4: เพราะว่าเหมือนอย่างท้องเสียเนี่ยร่างกายเราก็ภูมิในร่างกายเราพยายามมาต่อสู้
1: กับท้องเสียอยู่
4: แล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันเหมือนเอาแล้วยังมาฉีดวัคซีนให้อีกฉันไม่ทำแล้วฉัน
1: มันก็อาจจะได้ผลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
3: เป็นโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้เช่นเบาหวานน้ำตาลสูงๆความดันสูงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเลื่อนไปก่อนควบคุมโรคประจำตัวพวกนี้ให้ดีก่อน
1: ค่ะแต่อย่างคนเป็นความดันเบาหวานอย่างเงี้ยหรือไตโควิด
3: ฉีดได้แต่ต้องควบคุม
0: อาจารย์เวลามาฉีดเขากำหนดไหมว่าความดันต้องไม่เกินเท่านี้ถึงฉีดได้
4: มีการกำหนดค่ะใช
1: ่
4: เพราะมันจะอันตราย
0: เพราะว่าเราจะเห็นอย่างที่รามาจะมีโอ้โหเราได้เห็นกันแบบครบวงจรเลยเข้าไปลงทะเบียนปุ๊บคือสแกนก่อนเลยเข้าไปแล้วก็แบบตัว
1: ละเอียด
0: อย่างละเอียดมากเราต้องนั่งรอด้วย
4: ใช่ต้องมีสแกนอะไรด้วยใช่ไหมคะ
3: สแกน
4: หมอพร้อม
3: ด้วยเพ
4: ื่อ
3: จะฉีดว
4: ั
3: คซีนโควิด
0: ไม่ถือว่าเพื่อที่จะระบุตัวตนว่าได้ฉีดแล้ว
3: แล้วก็เกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะได้ตามถูกเขาถ้ามีปัญหาเขาจะให้เข้าไปในหมอให้พิมพ์เข้าไปในหมอพร้อมได้เลย
1: ก็เป็นฐานข้อมูลของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอาจารย์คิดว่าการได้รับวัคซีนตอนเนี้ยล็อตนี้คือน่าจะเป็นล็อตที่2ใช่ไหมคะคือเหมือนล็อต
4: เข้ามาล็อตที่2
1: ที่2ล็อตแรกแล้วก็จะเข้ามาต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
3: จริงๆมีแนวโน้มจะเข้ามาจนกว่าที่ทางเราจะผลิตได้
1: สมมุติว่าจากบุคลากรการแพทย์บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่มีการระบาดเฟสต่อไปจะเป็นใครได้บ้างอาจารย
4: ์ผู้สูงวัย
3: ผู้สูงวัยกลุ่มเส
4: ี่ยงแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องดูยี่ห้อวัคซีนด้วย
1: ว่าเหมาะกับกลุ่มไหน
4: ใช่เพราะว่าจะชอบมีคำถามเรื่องของพอดีหมอดูคนไข้ที่เป็นกินยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นโรคทางพุ่มพวงโรค SLE กลุ่มพวกนี้ก็คือจะต้องดูชนิดวัคซีนก็คืออย่างเช่นถ้าของบริษัทของ AstraZeneca ที่กำลังจะเข้ามา เดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะ
1: ล็อต2ของเขา
4: ใช่ซึ่งอันนี้ไม่แนะนำให้รับเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อตายถ้าจะรับในกลุ่มคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นของ Sinovac เท่านั้น
1: ที่อาจารย์ปูรับมาแล้ว
4: ใช่
1: ที่อาจารย์ปูก็ยังแข็งแรงดี
4: แข็งแรง
1: ค่ะเราก็จะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่มีภูมิ ภูมิกันโควิด19
4: ถูกต้องค่ะก็จะได้ไปขนทรายในวัด
3: ได้ไปเล่นน้ำนะครับ
0: คำถามที่แบบคนชอบมาถามกันก่อนหน้านี้บ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะสมมติว่าเราเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรค SLEควรหรือไม่ที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่า Sinovac เนี่ยควรไม่คะจริงๆอ่ะ Astra อาจารย์ตอบแล้วว่าไม่ควร
4: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นแบบ Sinovac เนี่ย
4: ค่ะก็จริงๆควรฉีดเพราะว่าก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อได้สูงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดของวัคซีนเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันไม่ดีแล้วก็กินยากดภูมิเนี่ยภูมิที่จะสร้างขึ้นมาจากการฉีดกระตุ้นวัคซีนเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนปกติแต่อย่างน้อยเนี่ยมีภูมิบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีภูมิเลยค
0: ่
4: ะ
0: อันนี้ฝากแล้วคนที่เป็นไทรอยด์ล่ะคะอาจารย
4: ์ไทรอยด์อันนี้ฉีดยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ
1: ฉ
4: ี
1: ดเถอะค่ะ
0: ฉีด
1: ไทรอยด์ก็ต้องฉีด
4: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะมาที่คำถามต่อไปอ้าวเรื่องฤทธิ์ดวงวันนี้มาแล้ว
1: ใช่เพราะอาจารย์ปูเคยมาตอบเรื่องฤทธิ์ดวงฉันน่าจะฝากคำถามเอาไว้ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ไปที่คำถามจากคุณกวีอายุ28ปีหนัก65สูง169บอกว่าเป็นฤทธิ์ดวงภายนอกน่าจะระยะที่3นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหมอบอกหรือว่าคิดเองเนาะบอกว่าสาเหตุว่าน่าจะเป็นจากท้องผูกนะคะเป็นคนท้องผูกมีครั้งหนึ่งพอทำธุระในห้องน้ำเสร็จถ่ายไม่ออกก็ปรากฏว่ามีเลือดออกหลังทำธุระเสร็จด้วยรู้สึกว่ามีอะไรกลมๆอุดตรงปากรูทวารเอามือไปคลำปรากฏว่าเป็นติ่งเนื้อบวมเต่งเลยพอผ่านไป 2-3 วันติ่งเนื้อเนี่ยเริ่มเล็กลงไม่มีอาการเจ็บแต่มันก็ยังมีติ่งเนื้อใหญ่เขาเรียกว่าหย่อนๆออกมานะคะทุกครั้งที่ทำธุไม่ได้มีเลือดออกเลยรู้สึกเจ็บแต่อย่างใดเพราะว่าพยายามไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกนะคะแต่อยากรู้ว่ามียาตัวไหนไหมหรือวิธีไหนไหมที่จะช่วยรักษากำจัดติ่งที่ออกมาตรงนั้นให้หายไปได้บ้างก่อนอื่นเลยอาจารย์ขาจากที่ฟังมาไอ้ติ่งนี้มันคือ
3: น่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกครับ
0: มันมีทั้งเจ็บและไม่เจ็บเหรอคะอาจารย์
3: ครับถ้าอยู่ข้างนอกถ้าไม่ได้มีการอักเสบก็จะไม่เจ็บครับแต่ว่าตอนแรกคนไข้อาจจะไม่ได้คลำว่ามันมีติ่งอยู
0: ่
3: พอมันเริ่มอักเสบปุ๊บมันก็คือมีการบวมการอักเสบคือเหมือนมีเลือดมาขังอยู่นะครับนะเป่งๆนั่นคือเลือดขังอยู่ข้างนอกภายในที่สีดวง
4: ตรงไหนนะ
0: มีซ้ายกับขวาอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่
1: ข้างนอกคือซ้าย
3: ใช่ข้างนอกคือซ้ายครับอย่างเงี้ยครับเป่งๆอย่างเงี้ย
4: อันนี้
3: ก็คือเลือดมาขังอยู่พอมาขังปุ๊บเนี่ยมีการตึงขึ้นมาค่อยๆจะปวดสักพักนึงผ่านไปสัก 2-3 วันเลือดจะค่อยๆดูดซึมกลับไปก็จะนิ่มลงค่อยๆจะไม่ปวดแล้วสุดท้ายก็ผ่านไปสัก 3-4 นาทีก็จะยุบเกือบหมดเลยก็เหลือเป็นเนื้อหย่อนๆอย่างที่คนไข้บอกก็คือริดเป็นริดสีดวงข้างนอก
0: แล้วมียาอะไรหรือว่าคือถ้าไม่ต้องผ่านะอาจารย์ปูเพราะว่าหลายคนรู้ว่าการผ่ามันเป็นอะไรที่แบบสยองมากถ้าไม่ผ่าจะมียาอะไรที่ทำให้ติ่งเนื้อมัน
1: หลุดไปไหม
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีต้องผ่า
3: เท่านั้นแต่ผ่ามันง
1: ่ายนะคะจันทูใช่ไหมจันทู
3: ก็คือมันอยู่ข้างนอกก็คือตัดออกหรือบางคนถ้าไม่ได้ใหญ่มากเขาจี้ทิ้งไปก็ได้ครับ
0: ค่ะแล้วมันจะทิ้งความร้าวรานไว้ให้เราแค่ไหน
3: ก็จะเจ็บหน่อยครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ช่วงอักเสบเยอะๆหรือว่าอักเสบบ่อยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำให้ผ่าเพราะว่าผ่ามันอยู่ๆก็ไปหาเรื่องเจ็บตัวเพราะไม่ได้อันตรายฤทธิ์สีดวงข้างนอกก็เหมือนเป็นติ่ง
1: ยื่นออกมาเฉยๆว่าแบบโอ้โหปวดไม่ไหวแล้ว
3: ใช
1: ่ค่อยๆไปอัน
0: สมมติว่าถ้าไม่ปวดนะแล้วติ่งยังอยู่เรามีวิธีการอยู่ร่วมกับติ่งอย่างสมานฉันท์ยังไงบ้างคะ
3: คือถ้าไม่อยากให้อักเสบนะครับคือเรากลัวมันอักเสบอย่างเดียวก็คืออย่าท้องผูกเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเบ่งเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบคือเลือดมาขังได้อันที่สองบางคนจะเกิดตามหลังท้องเสียท้องเสียก็จะมีการถ่ายบ่อยๆถ่ายบ่อยๆบ่อยๆก็มีการเบ่งบ่อยๆบ่อยๆก็เกิดการอักเสบได้อันที่สามบางคนนั่งรถนานๆไกลๆมีการกระแทกเยอะๆนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบ่อยครับประมาณสักสองปีครั้งบางคนนะที่เห็นก็บางคนก็หายไปเลย 3-4 ปีค่อยอักเสบดังนั้นก็เลยไม่ได้แนะนำให้ผ่าอะไรนะครับ
0: เคยมีเพื่อนไปผ่ามาบอกว่าร้าวลานมาก
3: แต่ฤทธิ์สีดวงข้างนอกผ่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าฤทธิ์สีดวงข้างใน
0: ข้างใน
3: ข้างในนี่เจ็บ
1: ข้างในเพราะว่าต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายออกมา
3: ใช่ครับใช่จะเจ็บเยอะหน่อย
1: ค่ะมาที่อีกหนึ่งคำถามอันนี้เป็นคำถามเรื่องการลดน้ำหนัก
4: อ
1: ันนั้นมีอยู่น่าจะพอตอบได้แต่ก็มีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณแทนไทยค่ะไม่ได้บอกอายุ15บอกมาในคำถามบอกว่าเมื่อตอนอายุ7ขวบเนี่ยน้ำหนักผมเกินเพื่อนทุกคนเลยผมน้ำหนัก50ตอนอายุ8ขวบหมายถึงว่าเป็นคนรูปร่างค่อนข้างอ้วน
4: เยอะมาก
1: อายุ14ผมหนัก100คือเป็นคนตัวใหญ่มากนะคะผมตัดสินใจลดน้ำหนักซึ่งปรากฏว่าก็ลดได้จริงจากการงดอาหารและออกกำลังตอนนี้อายุ15น้ำหนักลดลงเหลือ74ถึง79ก็น่าจะโอเคไหมอาจารย
4: ์
1: แต่ไม่ได้บอกส่วนสูงมานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้น้ำหนักคงที่ไม่ลงมา 4-5 เดือนแล้ว คุณทันไทยถามว่า จะเป็นไปได้ไหมอยากไปตัดกระเพาะเพื่อให้น้ำหนักลดลงตัดน่าจะหมายถึงให้มันเล็กลง
3: ครับก็คือจริงๆ

0: ็บ่งชี้ต้องดูตามดัชนีมวลกายนะครับครับการผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิน35ถึงจะการคำนวณก็คือเอา
1: ดัชนีมวลกาย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเอาน้ำหนักนะครับหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2
1: ค่ะ
0: นะครับนะถ้าไม่ได้เกิน35เนี่ยยังไม่ถึงกับมีข้อบ่งชี้
1: ไม่ใช่เกณฑ
0: ์
1: ที่จะทำการผ่าตัดนี้ได้
0: จริงๆ35ต้องมีโรคประจำตัวอื่นด้วย
1: เช่น
0: เป็นเรื่องของความดันเบาหวาน
1: เ
0: ป็นนอนกรนนะครับนะถ้าไม่มีโรคประจำตัวเอาที่40อันนี้ไครเทียของฝรั่ง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าของเมืองไทยเนี่ยอาจจะที่32กับ38
1: เราตัวเล็กกว่าเขา
0: ใช่เราตัวเล็กกว่าเขา
1: แต่ต้องมีข้อบ่งชี้อื่นๆไม่อยู่เดินไปหมอตัดกระเพาะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้นะ
0: อันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่มันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ที่จะทำ
1: วิธีการทำยังไงอาจารย์ปู
0: ่จริงๆมีหลากหลายวิธีมากนะครับเบื้องต้นง่ายๆสุดเลยก็คือการใส่เขาเรียกบอลลูนลงไปในกระเพาะอาหาร
2: ไม่ถือว่าใส่ให้มันไปแน่นอยู่ในกระเพาะ
0: ใช่เป็นการส่องกล้องนะครับแล้วก็คล้ายๆใส่ลูกโป่งเข้าไปเราจะตอนแรกเรายังไม่ได้อัดน้ำอัดอะไรเข้าไปก็ใส่ลูกโป่งเข้าไปแล้วก็ไปให้มันพองอยู่ในกระเพาะอาหารพอเรากินอาหารเข้าไปเนี่ย
1: น้อย
0: เราก็รู้สึกว่าโอ้โหกระเพาะเต็มแล้วก
1: ็
0: จะอิ่มนะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะค่อนข้างง่ายเอาออกง่ายเป็นการส่องกล้องทางปากเข้าไป
1: คือสามารถเอาเข้าเอาออกได
0: ้
1: ตามแต่ที่เราลดแล้วเอาออกดีกว่าก
0: ็ได้
1: เหมือนทิ้งลูกโป่งเข้าไปในให้มันลดพื้นที
0: ่แต่บางคนก็จะมีอาการแบบมันกระเพื่อมนะบางทีก็จุกๆมั่งนะครับบางคนก็เป็นแผลในกระเพาะ
2: อันนี้คือจะเป็นเอฟเฟกต์ของการใส่บอลลูนเข้าไป
0: ใช่ครับวิธีที่2คือเป็นการรัดกระเพาะนะครับก็คือผ่าตัดแบบ2กล้องโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะ2กล้องนะครับนะเอาเป็นยางเนี่ยไปรัดกระเพาะนะครับกระเพาะเป็นกลมๆเอายางไปรัดนะครับ
1: ให้พื้นที่มันน้อยลง
0: ให้มันแคบลงพอเรากินเข้าไปมันก็อิ่มแหละ
2: อาจารย์เรายางนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าต้องมีเปลี่ยน
0: ต้องมีการเอาออกครับต้องมีการพอน้ำหนักลงก็
1: อ
0: ัน
1: นี้คือไม่ใช่ถาวรเป
0: ็
1: นการรักษาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จริง
0: ๆ
1: เข้าข่ายที่จะเป็นโรคต่างๆ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือสามารถเอาออกได้แล้วก็ทั้งสองอย่างแต่วิธีต่อไปคือเป็นวิธีการผ่าตัดออกแหละนะครับเราอันนี้คือตัดกระเพาะให้เป็นท่อกระเพาะเรานี่จะใหญ่ๆงั้นเราก็ตัดให้เป็นท่อเล็กๆเลยนะครับนะตอนนี้ต้องส่องกล้องตัดแล้วก็เอากระเพาะส่วนที่เราตัดเนี่ยออกมานะครับ
1: ออกมาทิ้งออกมาทิ้ง
0: ไม
1: ่ใช่
0: เ
1: ราทิ้ง
0: นะครับก็คือตอนนี้จะเป็นแบบถาวรแหละคนไข้ก็จะกินได้น้อยก็คือเหมือนเป็นลักษณะเป็นกระเพาะเล็กลงเป็นท่ออย่างเดียวกินผ่านท่อกินผ่านกระเพาะเล็กๆไปอย่างเดียว
1: อันนี้เคสไหนที่ต้องทำแบบนี้คะ
0: จริงๆก็อย่างที่บอกคือข้อบ่งชี้เนี่ยแหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องให้คุยกับคนนะครับนะว่าจะเลือกวิธีไหนเพราะว่าอย่างวิธีของการใส่บอลลูนนะครับหรือว่าใส่รัดกระเพาะเนี่ยพอน้ำหนักลงบางทีเอาบอลลูนหรือกระเพาะเอาที่รัดออกบางทีก็จะเกิดขึ้นมาได้อีกน้ำหนักก็จะขึ้นได้อีกนะครับ
2: แต่ว่าวิธีการใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้ที่มีคนกำลังพูดถึงคือเหมือนฉีดยาแล้วอันนี้คือหมายถึงว่า
1: อะไรอ่ะอาจารย์อ
2: ันนี้คือต้องมีข้อบ่งชี้ว่าเราป่วยเราอะไรอย่างนี้ถึงไปทำได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างกรณีที่คุณแทนไทยนี่ดูเหมือนจะหนักตัวเกินเยอะ
1: ดัชนีมวลกายเกินหมอจะพิจารณาเอง
0: ใช่ครับใช่การฉีดยาก็เหมือนกันครับต้องมีลักษณะของดัชนีมวลกายที่เกินถ้าจะฉีดยาไม่ได้มีข้อบ่งชี้จริงๆยาตัวนี้เป็นยาควบคุมน้ำตาลนะครับเป็นยาเบาหวานนะครับแต่ว่ามีผลข้างเคียงคือทำให้น้ำหนักลงแล้วก็ไม่ทำให้น้ำตาลต่ำ
1: นะครับคนเอาไปฉีดเองด้วยที่ฉีดตรง
0: ฉีดพุงครับฉีดพุง
1: จริงมีคนเอาไปฉีดเองแล้วบอกว่าเนี่ยดูสิฉันฉีดแล้วไม่หิวทั้งวันเลยฉันก็ผอมลงแต่มันเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ถูกไหมอาจารย์
0: ก็คือจริงๆก็คือมีการแอปพรูฟว่าสามารถเอายาตัวนี
1: ้
0: ไปลดน้ำหนักได้แต่ว่าจริงๆก็ควรจะขึ้นอยู่กับแพทย์ที่เป็นคนพิจารณานะครับที่เราให้นักโภชนาการเป็นคนช่วยดูถ
1: ้
0: าอาจารย์ทางโภชนาการเนี่ยถ้าน้ำหนักเกินเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ฉีดยาตัวนี้ครับ
1: ต้องเกินเยอะ
0: ครับก็คือเข้า
1: แต่ไม่ใช่อาจารย์หนูอยาก L23จังเลยขอฉีดอันนี้ฉันก็ไม่ใช่ข้อบ่งชี้
0: ใช่ครับ
2: นะคะก็มีหลากหลายวิธีลองศึกษาดูได้ถ้าสมมติคุณแทนไทยอยากจะปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณจะต้องไปที่ไหนยังไงคะ
0: จริงๆตอนนี้มีคลินิกโรคอ้วนนะที่เนี่ยที่รามาธิบดีภาควิชาจัญญกรรมนะครับจะมีทั้งทีมหมอผ่าตัดลดน้ำหนักอย่างเงี้ยครับก็คือผ่าตัดตัดกระเพาะให้เป็นท่อหรือการตัดกระเพาะให้เล็กลงเอาลำไส้มาต่อเงี้ยก็คือมีวิธีอีกอันแล้วก็จะมีนักโภชนาการนะครับที่อยู่ในคลินิกนี้จะช่วยแนะนำเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆครับ
1: คือเริ่มแรกควรจะเริ่มจากเบาไปหาหนักถูกไหมอาจารย
0: ์
1: เริ่มจากโภชนาการเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
0: ใช่
1: ไหมไม่ใช่อยู่ดีมาถึงก็คือ
3: ตัดขอตัดกระเพาะ
1: อาจจะลองออกกำลังกายหรืออะไรก่อน
2: ใช่คุมอาหารเบื้องต้นเนี่ยแหละทำไม่ค่อยได้นะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณปานใจโอ้คุณปานใจนี่เป็นโรคฮอตฮิตมากเพราะว่าช่วงนี้แหละคนเป็นภูมิแพ้นะคะคุณปานใจอายุ45ปีบอกว่าตอนนี้เป็นภูมิแพ้ค่ะแพ้หลายอย่างรอบๆตัวเยอะมากอยากทราบว่าการเหล่านี้มันเกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นไหมคะหรือมันมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนเราควรทำยังไงดีคะบางคนบอกไม่เคยแพ้เลยแต่พออายุเริ่มเพิ่มขึ้น
3: แพ้
2: นู่นแพ้นี่แพ้นั่น
3: ค่ะก็คือจริงๆไม่เกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเกี่ยวกับการสัมผัสสารกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ซึ่งในปัจจุบันจากเดิมที่สัก10ปีที่แล้วเรายังไม่เคยได้ยิน PM 2.5
1: คือพอลูชั่นยังไม่เยอะเท่านี้
3: ใช่ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ยินมากขึ้นมาถี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสารแบบอย่าง PM 2.5 เนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในปัจจุบันเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้จำนวนเยอะขึ้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กดังนั้นเนี่ยก็คือพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอาการภูมิแพ้เวลาทำอะไรสมมติถ้าเกิดรู้สึกว่าอยู่นอกบ้านหรือว่าเปิดมือถือแล้วเจอว่า PM เกินแล้วก็มีอาการภูมิแพ้ทุกทีเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกลางแจ้งหรือว่ามีการป้องกันตัวเองใส่หน้ากากในบ้านต้องใช้เครื่องกรองอากาศที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเกิดเราสมมติเราสังเกตตัวเองและไม่รู้จริงๆว่าแพ้อะไรเนี่ยเราก็มีการตรวจอย่างเช่นการทำเทสที่ผิวหนังเพื่อดูว่าแพ้อะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเทสสัก10ตัวที่พบบ่อยในประเทศไทยอย่างเช่นไรฝุ่นเชื้อราแมลงสาบ
2: เกสรดอกไม
3: ้เกสรดอกไม้หรือว่าแบบเป็นเหมือนขนสัตว์ขนแมวสุนัขอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถเทสได้ว่าแพ้อะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเทสสำหรับ PM 2.5 นะคะก็คือจะเป็นอันที่
1: สังเกตอาการ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะพูดถึง PM 2.5 มีหลายคนบอกชอบห้อยคอมันสามารถป้องกันได้จริง
1: ไหมอาจารย์ประจุ
2: อันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างของผู้ใส่อยู่
1: อ๋อใส่ด้วยไม่ได้ใส่เพราะว่าคือตอนแรกอ่ะมีคนซื้อมาให้ลูกแล้วลูกก็ไม่ใส่เราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันใช้ได้
2: ใช้ได้ไหม
3: ใช้ได้ไหมคะ
1: คือพี่ดาวเป็นคนแพ้ฝุ่นอยู่แล้วค่ะก็เอาลองมาใส่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะตอบได้ว่าน
2: ี่อึ้งอยู่เลยว่าม
1: ันไม่ได้มีผลชัดเจนแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็เลยอยากทราบถามอาจารย์เพราะว่าโดยหลักการที่เขาอธิบายมันก็เหมือนกับว่าเอาประจุลบไปจับ
3: แล้วให้มันตก
1: ลงมาแอเรียที่อยู่ตรงบริเวณตรงจมูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ซึ่งถามว่าโดยทฤษฎีเนี่ยมันน่าจะใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในอากาศที่มันควบคุมได้ยากหรือมีลม
1: โอเพ่นแอร
3: ์โดยเฉพาะถ้ามีลมอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะใช้ไม่ได้ผลอย่างมากแต่ว่ายกเว้นว่าอากาศนิ่งๆ
1: ห้องเล็กๆ
3: ใช่
1: เพราะว่าเขาทดสอบเหมือนเอาควันใส่เข้าไปในกล่องที่เป็นกล่องใสแล้วเขาก็เอาอันเนี้ยใส
3: ่
1: มันก็คือพอได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นปัจจัยที่คือกล่องสเปซค่อนข้างเล็กไม่ได้มีปัจจัยภายนอกอื่น
3: ๆใช่เขาต้องเทสในแบบ
1: ที่ปิด
3: พื้
1: นที่ปิด
3: ต่อค่ะ
2: นะคือถ้าที่โล่งแจ้งอย่างกรุงเทพมหานครทั้งเมืองที่โอ้โหบางวันก็มองไม่เห็นอะไรเลย
3: ค่ะหรือว่าคนแบบเดินไป BTS ไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าห้อยอันนี้ก็จะไม่ได้
1: ห้อยพระได้ไหม
2: เดี๋ยว
3: อันนี้หาชมพูได้ไหมไม่ได้ค่ะ
2: โยมใส่แมส
1: ที่แบบสบายใจ
0: สบายใจได้ความสบายใจ
1: ได้ความสบายใจ
2: ค่ะนะคะไปที่คำถามจากคุณชัดเจน
1: คุณชัดเจนชื่อเท่มากเลยนะคะ คุณชัดเจนมีคำถามที่อยากจะได้ความชัดเจนจากอาจารย์นี่แหละบอกว่าเวลาสั่งน้ำมูกหรือเหมือนกับสั่งจมูกคืออะไรอาจารย
2: ์น่าจะเป็นสั่งที่มูกแหละ
1: สั่งน้ำมูกแหละ
2: นะ
1: รู้สึกเหมือนมีลมออกจากตรงหัวตานะคะนานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งวันนี้เราบอกว่าวันนี้คุณชัดเจนก็ดื่มน้ำรู้สึกเหมือนตาหัวตาขยับเหมือนน้ำจะออกมาจากตรงนั้นปกติไหมอาจารย์เกิดขึ้นได้ไหมรู้สึกกลัวอันตรายไหมคะ
0: จริงๆจริงๆต่อแต่หัวตาเนี่ยมันมีท่อนะครับต่อลงมาที่จมูก
1: มันเชื่อมกัน
0: ใช่บางคนที่ร้องไห้ก็จะมีเหมือนกับน้ำมูกไหลออกมาอันนี้เชื่อมกันถ้าสั่งน้ำมูกเยอะๆเนี่ยความดีจริงๆความดันถ้ามันสูงมากๆมันอาจจะ
1: ย้อนกลับ
0: เข้าไปได้อันนี้เป็นได้นะครับ
1: เป็นไปได้ไม่อันตราย
0: ไม่อันตราย
1: แต่การสั่งน้ำมูกแรงๆก็ไม่แนะนำ
0: ไม่ควรครับ
3: ใช่แล้วก็ไม่ควรแบบปิดจมูกข้างในข้างหนึ่งแล้วสั่งเพราะบางทีเราจะเห็นเด็กแบบปิดแล้วพยายามจะสั่ง
1: มีข้างเดียว
3: ไงยังไม่ได้อันนี้คือจะยิ่งเพิ่มความดัน
1: ค่ะ
3: ทำให้อันตรายได
2: ้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไปที่คำถามจากคุณลินานะคะคุณลินาอายุ23หนัก50สูง156บอกว่าทายเสร็จกำลังทำความสะอาดโอ้ยพอไปแตะค่ะปรากฏว่ามีเลือดติดไปด้วยลองแตะข้างหน้านึกว่าเป็นประจำเดือนนะคะแต่ไม่มีพอแตะอีกรอบตรงด้านหลังก็ยังมีอยู่ไม่มีอาการเจ็บที่บริเวณก้นนะคะก้มมองที่ชักโครกมีเลือดไหลลงไปนิดหน่อยแค่เหมือนหยด2หยดค่ะแถมเดือนที่แล้วประจำเดือนไม่มาเดือนนี้ก็ยังไม่มาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วที่ประจำเดือนไม่มามันเกี่ยวกันไหมโอ้โหอันนี้ถามยากมาก
1: อายุ23เองชายยังเด็ก

0: อยู
1: ่อันนี้ต้องดู
2: ครับน่าจะแบ่งเป็น2อันก่อนอันแรกคือถ่ายแล้วมี
0: เลือดออกนะครับอันนี้ต้องดูว่าออกมาจากทางทวารจริงหรือเปล่าครับใช่ถ้าออกมาจากทางทวารนี่โอ้โหสาเหตุอายุน้อยๆขนาดนี้ก็เป็นได้ตั้งแต่แผลปากทวารนะครับหรือว่าเป็นจากลิสีดวงทวารเองก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการลำไส้อักเสบ
2: ค่ะ
0: เป็นได้หมดแต่ว่าคิดถึงโรคที่ร้ายแรงเช่นมะเร็งเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะอายุน้อย
3: อาจารย์ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับลิสีดวงหรืออะไรเนี่ยถ้าออกมาจากทางบริเวณก้นมันจะเจ็บไหมถ้ามีเลือดเนี่ยนะคะ
0: จริงจริงลิสีดวงอาจจะไม่เจ็บแต่ปากแผลปากทวารเนี่ยบางคนเจ็บได
3: ้
0: นะถ้าแผลลึกๆแต่ถ้าแผลไม่ลึกจริงเนี่ยก็อาจจะมีแค่เครื่องๆเฉยๆนะครับก็ทำให้เช็ดเวลากระดาษทิชชู่เช็ดมีเลือดติดออกมาได้
3: อันนี้บอกว่าไม่มีอาการเจ็บที่ก้นก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับประจำเดือนไหมประจำเดือนไม่มา
2: เขาบอกลองแตะด้านหน้าน่าจะหมายถึงตรงช่องคลอด
3: ใช่ก็ไม่มี
2: น่าจะออกมาจากทวาร
0: ครับ
2: ใช่ไหมอาจารย
0: ์จริงๆสาเหตุจริงๆก็คือท้องผูกนั่นแหละครับที่มีเลือดออกนะครับถ้าเป็นจากลิสีดวงทวารหรือแผลปากทวารเบื้องต้นถ้ายังไม่อยากมาพบแพทย์ก็พยายามให้ท้องผูกนะครับกินกากใยเยอะๆนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องมาพบแพทย์ให้แพทย์ตรวจดูว่าม ันเป็นลิสีดวงที่เลือดมันยังซึมอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแผลที่มันลึกหรือเปล่านะครับนะถ้ายังไม่ได้เจอสาเหตุตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเช็คเข้าไปในลำไส
3: ้
0: นะครับเช่นการส่องกล้องนะครับดูว่าข้างในลำไส้เนี่ยมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเช่นติ่งเนื้อในลำไส้หรือลำไส้อักเสบเยอะๆหรือเปล่าทำให้เลือดออกได
2: ้ค่ะต้องดูสาเหตุแต่อาจารย์ไม่ค่อยสงสัยเรื่องของมะเร็งเพราะอายุยังน้อย
0: ค
2: ่ะถ้าเกิดมะเร็งเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่40-50
0: สอง
2: กล้อง50อัพสองกล้องตรวจลำไส้นะคะอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามที่ยาวมากพอสมควรนึกว่าเป็นเรื่องสั้นแต่ละเอียดดีมากใช้เวลาอ่านให้อาจารย์ฟังหน่อยยาวจริงๆคุณดินแดนอายุ45ค่ะน้ำหนัก77ส่วนสูง165ซมบอกว่าเป็นคนทานค่อนข้างเยอะในแต่ละมื้อพอมีวันนึงเริ่มจะมีอาการจุกเสียดบริเวณกระเพาะลิ้นปี่นอนไม่ได้จะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนนะคะใช้วิธีทานยาลดกรดแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแถวบ้าน ER ฉุกเฉินเลยหมอให้ยาลดกรดมาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการกินกลับบ้านมายังปวดท้องจนถึงเวลา 5:00 อยู่ดีๆก็หายไปเองอันนี้อาจารย์สงสัยน่าจะกรดไหลย้อนมั้ย
3: คะ
2: อาการเหมือนใช่มั้ย
3: คะ
2: เมื่อเริ่มหายก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้หลังจากนั้นเรื่อยๆก็กลับมาเป็นอีกโดยมักจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้ามืดก็หายไปอีกอย่างนึงที่เป็นคือท้องร้องครกครากในตอนเช้าจนต้องตัดสินใจไปพบหมอเฉพาะทางแผนกทางเดินอาหารแล้วก็ส่องกล้องจึงทราบว่าเป็นอะไรคะอาจารย์
0: อ๋อ H. pylori ครับเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
2: กระเพาะติดเชื้อแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อผลก็ไม่ได้เป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาตลอด2อาทิตย์ไม่มีอาการแต่หลังจากยาหมดก็เริ่มมีอาการกลับมาเป็นใหม่อีกบางครั้งแต่ไม่ถี่เหมือนแต่ก่อนนะคะผลต่อมาคือปรับวิธีการกิน
0: ครับ
2: ตอนนี้น้ำหนักผมจึงลดลงเหลือราวๆ77บวกกับออกกำลังกายเป็นบางครั้งหมอก็หยุดนัดติดตามอาการไปแล้วแต่พอไม่ได้พบหมอปวดขึ้นมาอีกอาจารย์ปวดท้องปวดร้าวไปถึงหลังในช่วงกลางคืนทุกคืนหากในวันนั้นกินจนรู้สึกอิ่มมากเกินไปก็คือรู้สึกกวนรบกวนชีวิตประจำวันคำถามมาถึง4ข้อด้วยกันอาจารย
3: ์เอาเริ่มจากข้อแรก
2: อันนี้เหมือนการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ค่ะผู้เข้าประกวดเตรียมตอบนะคะ1โรค
0: เฮสไพโรไล
2: ต์ครับยังไม่หายหรือเปล่าครับอาจารย์หรือสามารถหายแล้วกลับมาเป็นอีก
3: อาจารย์กูขอความรู้ก่อนไอ้โรคเนี้ยมันคือโรคอะไร
0: มันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับที่ชอบภาวะที่มีกรดเยอะๆนะครับเช่นคนที่เป็นกระเพาะเสพพวกอะไรนี้ก็จะมีกรดเยอะ
3: ๆ
0: นะครับนะพวกนี้เนี่ยทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยที่กระเพาะเสพหรือแผลในกระเพาะนี่ค่อนข้างรักษายากนะครับต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อตัวนี้ก่อนแล้วก็เชื่อว่าระยะยาวอาจจะมีริสของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได
3: ้
0: ครับตัว H. pylori
2: คำถามคือ H. pylori ยังไม่หายหรือเปล่าหรือหายแล้วกลับมาเป็นอีก
0: คือจริงๆถ้ากินยาครบคอร์สเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคร
2: ับ
0: 90% จะหายแต่มีบาง 10% ที่มีการดื้อยานะครับทานแล้วก็กินก็ยังไม่หายก็อาจจะต้องมาเช็
3: ค
0: นะปัจจุบันนี้อาจจะถ้าเคยตรวจเจอแล้วเนี่ยจะไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องมาส่องกล้องใหม่อาจจะมีการเป่าหรือมีการดูลมหายใจเขาจะเช็คได้ว่ายังมีการติดเชื้อ H. pylori อยู่หรือเปล่า
2: หรือไม่อันนี้ตอบคำถามแรกคำถามต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข2หากผมปวดท้องตอนกลางคืนมีวิธีบรรเทาการปวดท้องได้ยังไง
4: จริงๆก็คือต้องคือนอกจากการตัวการติดเชื้อ H. pylori เนี่ยคิดว่าคนไข้เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารที่ทำให้กระตุ้นที่มีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วยเพราะไม่ใช่หมายความว่าเป็น H. pylori แล้วไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนเพราะมันอาจจะเจอคู่กันก็ได้ดังนั้น ั้นเนี่ยหมอคิดว่า

0: พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารก็คือให้กินมื้อน้อยๆแล้วก็อย่ากินอาหารรสจัดลดคาเฟอีนแล้วก็อย่ากิน
1: แอลกอฮอล์
0: ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ไงต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็อย่ากินใกล้กับมื้อเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยอย่าใกล้กับมื้อนอน
1: 2-3ชั่วโมงค่อยนอน
0: ใช่
1: หลังมื้ออาหาร
0: ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดปวดมากลางดึกถามว่าจะมีอะไรพอจะช่วยได้บ้างก็คือมียาลดกรดหรือว่าถ้าเกิดมีเหมือนมีอาการขึ้นไส้อาเจียนก็อาจจะกินยาที่ช่วยเพิ่มการดีดตัวของลำไส้ด้วยก็ได
1: ้อันนี้คืออาการแก้ไขหรือบรรเทาอาการปวดท้องในช่วงกลางคืนที่เป็นบ่อย
0: ๆ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี
0: ้ค่ะข้อถัดไป
1: หมายเลขหนึ่งก็ประกวดอาการข้างต้นค่ะมีส่วนเกี่ยวกับความเครียดไหมอาจารย
2: ์โอ้มีแน่นอนครับก็คือสาเหตุก็กรดหลั่งเยอะมีกรดหลั่งในกระเพาะเยอะซึ่งสาเหตุกรดหลั่งเยอะก็มีความเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับนะกินอาหารรสจัดมากๆนะครับพวกชากาแฟหรือเหล้าเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ได
1: ้ความเครียดมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารคำถามข้อสุดท้ายก่อนที่มงจะลงที่ใครคนใดคนหนึ่งการทานอิ่มเกินไปในแต่ละมื้อใกล้เคียงกับที่อาจารย์เมียวบอกไปแล้วหรืออาหารที่ย่อยยากมีส่วนทำให้ปวดท้องไหมครับ
0: มีส่วนแน่นอนนะคะก็คือการทานอย่างเช่นมื้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้กระตุ้นการหลั่งกรดมากขึ้น
1: เพราะว่าเรากินเยอะกรดก็ต้องบอกว่าออกไปย่อยออกไปย่อย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยแนะนำว่าพยายามกินมื้อเล็กๆค่ะแล้วอาหารย่อยยากอย่างเช่นพวกกลุ่มเนื้อสัตว์บางคนเนี่ยไปกินแบบ
1: สเต็ก
0: เฟ่
1: หมูกระทะ
0: แล้วก็โอ๊ยมีอาการเพราะฉะนั้นก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากช่วงแรกๆเนี่ยก็คือกินเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลา
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยก็จะย่อยง่ายหรือว่ากินพวกผักเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยการขับถ่ายแล้วก็ลดอาการปวดท้องได้ด้วย
1: ค่ะครบถ้วนนะคะกับคำถามถึง
0: ได้ร
1: ับ
0: ครอง2คน
1: เป็นการครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างจันทร์ครูค
0: ่ะแต่นี่แบบว่าคำถามเหมือนตรวจข้อสอบเด็กเลย
1: เหมือนกับให้สตอรี่มาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมีคำถามย่อยเหมือนเวลาเราออกข้อสอบของนักศึกษาแพทย
0: ์
1: จะเป็นแบบ
0: นี้เลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ปรากฏนักศึกษาแพทย์แอบมาถาม
3: ค่ะแต่คำถามนี้นะคะมงจะลงที่ใครไม่ได้ต้องลงที่อาจารย์มะเหมียวเท่านั้นเพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับเด็กนะคะคุณสสิธรถามเรื่องลูกสาวเนาะอายุ4ขวบเท่านั้นเองคุณสสิธรบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาดุลูกชอบกระทืบเท้าใส่ค่ะอยากทราบว่าควรทำยังไงดีเดี๋ยวนี้เอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยคุยกับลูกยังไงคะไม่ให้ลูกทำแบบนี้อาจจะดูตามเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: เด็กวัยเนี้ยจะเรียนแบบพฤติกรรมก็คือต้องบอกก่อนว่าการกระทืบเท้าเนี้ยก็อาจจะเรียนแบบมาจากผู้ใหญ่หรือโทรทัศน์ที่บางทีแบบเขาอาจจะมองผ่านปุ๊บเดียวแบบสมมติถ้าเราไม่ได้ให้เขาดูซึ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงให้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดเขามองผ่านปุ๊บเดียวเขาก็จะจดจำเอามาหรือว่าเจอไปเล่นกับเพื่อน
1: ที่โรงเรียน
0: เจอเพื่อนค่ะที่โรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนแบบแต่ว่าวัยเนี้ยต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเป็นวัยแห่งการอดทน
3: คือไม่ถือว่าคุณแม่ต้องอดทน
0: คุณแม่ไม่ใช่ลูกค่ะก็คือทุกพ่อแม่ทุกคนจะคิดว่าวัยอายุ2ขวบเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า terrible 2เนี่ย
1: ค่ะ
0: terrible แล้วแต่ว่า
1: คือหมดแล้วหมดเลยยัง
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ีค่ะ
0: ไม่มีการหมดค่ะ
1: ยังไม่หมด
0: ค่ะใช่ค่ะก็คือก็จะเขาเรียกว่าอะไรhandle ยากไปจนถึงอายุ4ขวบจนกว่าจะเข้าอนุบาล ซึ่งปกติเนี่ย4ขวบก็จะเป็นวัยที่เหมือนคล้ายๆเขาจะรู้สึกว่าเขาครองโลกนี
1: ้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล
0: ถูกต้องเขารู้สึกว่าทุกคนจะต้องเอาใจเขาทั้งหมดและนอกจากนี้ก็คือตอนนี้พัฒนาการทั้ง4ด้านของเขาก็คือด้านภาษาด้านทางกายไม่ว่าจะกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กคือแทบจะพร้อม 100% แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความคิดไปไกลมีความต้องการอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นจินตนาการเยอะมากขึ้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเริ่มตามไม่ทันจากเดิมที่แบบเป็นเหมือนคนคอยเสนอให้ตลอดอันเนี้ยเป็นตัวเด็กเองที่จะบอกความต้องการ
1: เขาอยากจะเลือกของเขาเอง
3: บอกให้ซ้ายไปขวาตลอด
0: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเหมือนถ้าเกิดเขาหงุดหงิดอยู่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าต้องบอกให้เขาเด็กวัยนี้ก็คือเขาอยากแสดงแต่อารมณ์โดยที่เขาอ่ะไม่รู้ว่า
1: ไม่มีเหตุผล
0: ใช่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนว่าสมมติเด็กโกรธขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าแม่เนี่ยเข้าใจและว่าลูกโกรธแต่สาเหตุที่ลูกโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรไหนต้องค่อยๆคุยกันบอกแม่
1: เล่าสิ
0: ใช่เพราะว่าเด็กก็จะแบบกีดการกีดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าแม่หนูโกรธใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ๋อแม่รู้ด้วยว่าเราโกรธแล้วเขาก็เริ่มจะอยากเล่าว่าโอเคตอนนี้หนูหิว
1: สาเหตุเพราะอะไร
0: หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ็จะบอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแต่ว่าหลีกเลี่ยงการตีการคือแต่ว่ามันก็จะยากเหมือนกันเพราะบางทีเราก็จะบอกว่าอย่าเสียงดังตอบกลับกับลูก
1: มันยากอาจารย
2: ์คนเป็น
1: ลูกกระชือเท้าอยู
2: ่แวดเลยเดินไปเด็ดกิ่งในยม
0: อย่างเงี้ยไม่ได้เขาจะแบบเหมือนเขาจะรู้สึกว่า
1: ต่อต้าน
0: แม่ทำต่อเขาก็จะทำแรงขึ้น
2: ไม่จริงเขาก็เคยชินกับพฤติกรรมรุนแรง
0: ใช่ค่ะมันก็จะเหมือนแรงกันไปแรงกันมาก็จะไม่หยุดเพราะฉะนั้นแม่จะต้องแบบ
2: นิ่ง
0: เข้าโหมดใส่เสื้อขาวแบบเรา
2: เข้าโหมดหูดับชั่วขณะ
1: แม่รู้แล้วว่าลูกโกรธอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโดยเฉพาะกับเด็กต
0: ้
1: องมีจิตวิทยาสูงมากพอสมควร
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าทำไปแบบนี้มันต้องอดทนนานแค่ไหนคะ
0: ขึ้นอยู่กับคนในบ้านถ้าในบ้านเนี่ยทำแบบนี้ทุกคนจะเป็นไปได้เร็วเดือน2เดือน3เดือนจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในบ้านคุณแม่ทำคุณพ่อทำปู่ย่าตายายไม่ทำเลยสักคนเดียว
1: มาลูกโอ้ใครว่าลูก
0: ก็จะ
2: สะดุดโต๊ะหรอเดี๋ยวตีโต๊ะ
0: อย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเป
1: ็
0: นจะยากเลยค่ะ
1: ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกัน
0: ถูกต้องอี
1: กหน่อยได้ไหมแบบสมมติเด็กกระทืบเท้าหรือไม่พอใจหรือกรีดแล้วคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีการเพิกเฉยอันนี้แนะนำ
0: ค่ะเออสมัยก่อนเทคนิคเนี้ยเรามีแนะนำเยอะเขาเรียกว่า time out ก็คือ
1: หมดเวลาละ
0: ก็คือให้เด็กก็อยู่ไปคนเดียว
1: ก็ลองไป
0: แต่ว่าในปัจจุบันเราเชื่อว่าคือก่อนที่จะมี time out ก็คือการไม่สนใจเด็กเนี่ยเราต้องมี time in ก็คือการที่มีความอบอุ่นพูดคุยเป็นเวลาแห่งความสุขให้เด็กก่อนเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่า time out ถ้าไม่ได้จำเป็นเราก็ไม่ได้ให้ใช้ทุกรายอะค่ะ
1: ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดคุยแล้วอาจจะสงบลง
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็พอก็ทันเอง
0: ค่ะ
2: นะคะคุณศศิธรอดทนนะคะ
0: ค่ะ
2: น่าจะได้อีก
1: ที่บ้านปลูกต้นมะยมคนถามว่าคุณดาวอุ๊ยเป็นแบบพืชมงคลเหรอฮะแบบปลูกแล้วคนนิยมอ๋อไม่ค่ะเอาไว้ตีลูก
2: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามไหมคะอันหนึ่งคำถามนะคะไปที่นุ่งดาวเลยค่ะ
1: มาที่คำถามต้นมะยมควร
2: ไม่ใช
1: ่มาที่คำถามอันนี้หลายคนอยากรู้อาจารย์ขาการกินโปรไบโอติกคือตอนนี้ฮิตมากเลยอะสมัยก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินแต่ตอนนี้เขาบอกว่าการกินโปรไบโอติกนะคะแบบผงชงกับน้ำทานมาได้3วันเพื่อรักษาอาการ IBS ลำไส้แปรปรวนใช่ไหมคะกินแล้วท้องอืดมีอาการอืดแบบไม่สบายท้องเลยควรหยุดกินไหมคะอาจารย
0: ์ถ้ากินแล้วมีอาการแบบนี
3: ้ควรจะหยุดครับ
1: หยุดค่ะอาจารย
3: ์อันนี้ยาพวกนี้ก็คืออาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้ช่วยในทุกคนนะครับถ้าคนไหนที่กินแล้วรู้สึกไม่สบายท้องนะบางทีกินแล้วอาจจะมีอาการผิดปกติ
1: หยุดได้
3: หยุดได้ครับหยุดได
1: ้ค
2: ่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะหลายคนกำลังนิยมมากนะโปรไบโอติกนะคะ
1: เพราะอะไรอาจารย์มะเหมียวขอสั้นๆโปร
0: เกี่ยวกับการขับถ่ายแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันในลำไส้
1: ใช่ค่ะ
2: เราถ้าไปเลี้ยงเอาพวกจุลินทรีย์พวกนี้พวกอะไรมาเลี้ยงเองอันตรายไหมคะ
0: ต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องหมายถึงว่าปกติเนี่ยเราก็จะมีคำแนะนำในการเลี้ยงมันต้องสะอาดคือถ้าไม่สะอาดมันก็มีโอกาสติดเชื้อ
2: มากกว่า
0: ของทางเดินอาหาร
1: ดูสิฉันกินแล้วถ่ายดีๆเปล่าท้องเสีย
0: ติดเชื้ออยู
1: ่ก็คือต้องมีการควบคุมในระบบ
3: ครับ
0: ใช่
1: นะคะที่ได้มาตรฐาน
2: ค่ะวันนี้ตอบคำถามได้บางส่วนนะคะคุณผู้ชมก็ยังค้างอีกบางส่วนด้วยเหมือนกันขอบคุณนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอปูของเรานะคะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์อวยพรวันสงกรานต
2: ์
1: ให้อาจารย์ปูก็ได้ให้กับคุณผู้ชมของเรา
3: ก็สงกรานต์ก็คือปีใหม่ไทยนะครับเป็นการขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับเรายังต้องอยู่กับโควิดอีกสักพักหนึ่ง
2: นะอีกสักพ
3: ักหนึ่ง
2: ปีหน้าระวังใจว่าจะได้สาดน้ำอาจารย์มาเบียดด้วยดีกว่า
0: เชิญค่ะก็นอกจากขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็อย่าลืมไปออกไปไหนช่วงสงกรานต์อย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือเสมอแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดเลยค
1: ่
0: ะ
1: หมอก็ยังคือหมออยู่ดี
0: ก็ยังมีความอวยพรเรื่องสุขภาพแต่อย่างไรก็ตาม
1: อะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพดี
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์และกลัดนะคะหมดเวลาแล้วเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดหาไม่เจอแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เองอยู่นี่เองจับได้แล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาวาดรูปแล้วแล้วแล้วแล้วมาเร็วมาเร็วมาลงนี้มาลงนี้มาลงนี้ก่อนมานี่ค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองเด็กๆอนุบาลเหล่านี้นะครับมีความน่ารักมากกว่าที่เราคิดอีกนะครับเพราะว่าเขามีความคิดและจินตนาการอีกมากมายและนี่คือรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดมาต่อเติมเส้นสายจากลวดลายที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาประจำวันก็คือ

0: ป็นแบบนี้ครับ
1: แบบนี้
0: มีเส้นแนวนอน2เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งมาเชื่อมต่ออีก1เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ให้ผู้ปกครองช่วยลากเป็นโจทย์ให้น้องๆก่อนนะครับให้เวลา1 2 3หมดเวลานะครับเอาละตอนนี้น้องๆทางบ้านต้องใช้ความคิดให้เยอะนะครับจะพลิกซ้ายพลิกขวายังไงก็ได้นะครับแล้วเด็กๆที่นี่ล่ะพร้อมทุกคนไหมครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลย

0: ตอนนี้นะครับน้องสาอินทำของตัวเองเสร็จแล้วกระโดดข้ามมาช่วยเพื่อนทำอีกนะน่ารักมากจริงๆเลยตอนนี้ครับเด็กๆครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับพี่เซฟจะขอนับถอยหลังจาก5วินาทีสุดท้ายนะเด็กๆช่วยกันนับหน่อยครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆเลยน้องๆทางบ้านถ้ายังไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับและช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าเขาวาดและคิดอะไรลงไปในภาพเริ่มจากคนแรกเลยน้องต้นกล้านะครับภาพนี้น้องต้นกล้าตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: รางรถไฟครับ
0: รางรถไฟนะครับตรงไหนเป็นรางตรงไหนเป็นรถไฟล่ะครับ
1: อันนี้เป็นรางอันนี้เป็นรถไฟ
0: อ๋อนี่เป็นราง
1: อันนี้เป็นพ
0: ่
1: ออ
0: ๋อมีพ่อด้วยมีพ่อไปคนเดียวเหรอรถไฟขบวนนี้
1: ไม่ใช่พ่อกับแม่
0: พ่อกับแม่นะครับพ่ออยู่นี่แล้วแม่อยู่ไหนล่ะครับ
1: แม่อยู่ในรถนี่
0: อ๋ออยู่ตรงไหนสักที่นึงนะครับจากเส้นตั้งต้นนะครับที่เห็นอยู่น้องต้นกล้าจินตนาการเป็นรางรถไฟแล้วก็ยังเติมลงไปให้อีกรางนึงด้วยนะให้มีรถอีกขบวนนึงวิ่งมาด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือความคิดของเด็กน้อยคนนี้ครับปรบมือให้หน่อยครับปรบมือเอามาถึงคนที่2ของเราเลยพูดเก่งมากเลยน้องลูกแก้วนะครับนี่ผลงานของน้องลูกแก้วน้องลูกแก้วเฉลยหน่อยครับ
2: ชั้นหนังสือค่ะ
0: คงจะต้องให้น้องลูกแก้วอธิบายหน่อยแล้วว่ามองยังไงเนี่ยให้เป็นชั้นหนังสือ
2: ก็ว่าตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ว่าตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้
0: อ้าวไหนอ่ะนี่เห็นชั้นละไหนหนังสือ
2: นี่คือหนังสือค่ะนี่ก็เล่มใหญ
0: ่อ๋อหนังสือเล่มใหญ่นะครับแล้วการที่เรามีหนังสือเยอะๆดียังไงครับ
2: มันจะฉลาดขึ้นค่ะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ความเก่งความโกหกความสามัคคี
0: ความสามัคคีด้วย
2: ความไม่มีน้ำใจ
0: ความไม่มีน้ำใจด้วยคนไหนอ่านหนังสือบ่อยมาก
2: หนูเป็นคนที่รักหนังสือ
0: ครับ
3: หนูมีหนังสือแต่ไม่ได้อ่านเลย
0: เอาเดี๋ยวมีหนังสือเยอะไหมมีหนังสือเยอะไหม
2: เยอะไม่ได้อ่านเลย
0: ไม่ได้อ่านเลยแล้วมีไว้ทำไมอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเด็กๆควรจะเล่นเกมหรืออ่านหนังสือมากกว่ากัน
2: อ่านหนังสืออ
4: ่านหนังสือ
0: เก่งมากเลยนะครับ
3: หนูเล่นเกมทุกวันเลย
0: นี่ครับจากเส้นนะครับที่เรามีให้น้องลูกแก้ววาดต่อเติมจนกลายเป็นชั้นหนังสือซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับเด็กๆเลยนะครับปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยจากผลงานชั้นหนังสือนะครับมาถึงผลงานชิ้นต่อไปเป็นผลงานของน้องซาอิน

0: นะครับชื่อน่ารักมากเลยอินครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าน
1: างฟ้าแสนสวยค่ะ
0: นางฟ้าแสนสวยนะครับเห็นแล้วนะครับคงจะเดาออกว่านางฟ้าอยู่ตรงไหนเนาะเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
1: นี่คือตู้เย็น
0: ตู้เย็นตู้เย็นของ
1: นางฟ้าน
0: างฟ้า

0: บ้านนางฟ้า
1: ครับข้างล่างนี่คืออะไรครับ
0: ก้อนเมฆมันรองอยู่ค่ะ
1: นี่คือบ้านของนางฟ้าเหรอ
0: ค่ะ
1: นางฟ้ามีพื้นบ้านเป็นก้อนเมฆเหรอครับ
0: แต่จริงๆนางฟ้าอยู่บนดาวสวรรค์แล้วแต่จะเป็นจินตนาการของซาอินเองค่ะ
2: เอาอีกคนนึงนะครับน้องภูมินะครับภูมิใจเสนอภาพนี้นี่นะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: ทะเลครับ
2: ทะเลนะครับภาพนี้เป็นภาพทะเลน้องภูมิต้องเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับว่าทะเลยังไงเดี๋ยวชี้ให้ดูหน่อย
3: ทะเลเป็นเส้นๆแบบนี
2: ้ทะเลเป็นเส้นๆอัน
3: นี้เป็นสายลุง
2: ตรงนี้เป็นทะเลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น
3: สายลุง
2: แล้วมีอะไรอีกครับ
3: เป็นประตูสีเขียวอยู่ตรงนี
2: ้เฮ้ยประตูสีเขียว
3: ไปที่กินข้าว
2: ไปที่กินข้าวอ่ะครับ
4: แล้วเรือจอดไว้ที่ไหน
2: เรือจอดไว้ไหนล่ะครับ
3: ตรงน
2: ี้อ๋อเรือจอดตรงนี
4: ้
2: นี่นะครับคือผลงานทะเลปรบมือหน่อยนะครับเยี่ยมมากเลยคนต่อมาคนสุดท้ายสาวน้อยน้องผักบุ้งนะครับน้องผักบุ้งตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: กำแพงเมืองค่ะตำรวจนะคะเห็นกระดูกหายไปตำรวจก็เลยจับหมาค่ะ
2: ตำรวจเห็นกระดูกหายไปก็เลยมาจับหมาแล้วแสดงว่าเส้นที่เห็นตอนแรกเลยคือเส้นแถวๆนี้นะครับเป็นเส้นตรงนี้น้องผักบุ้งมองเห็นเป็นรูปอะไรครับ
5: มองเห็นรูปมันเหมือนคล้ายๆกำแพงหนูก็เลยต่อเส้น
2: อ๋อน้องผักบุ้งต่อเส้นจากที่มีให้เป็นรูปกำแพงนะครับแล้วบนนี้คืออะไรครับ
5: เสาไฟ
2: เสาไฟนะครับเราจะมีไฟแสงสว่างตามกำแพงไว้ทำไมครับ
5: ความมืดรถจะได้เห็นว่านี่คือกำแพง
2: โอ้รถจะได้เห็นจะได้ไม่ชนกำแพงใช่ไหมครับนี่แหละครับคือผลงานจากความคิดของน้องผักบุ้งนะครับต่อเส้นให้กลายเป็นรูปกำแพงนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเด็กๆแล้วก็จินตนาการของเด็กๆอนุบาล นะครับที่เขาสามารถวาดต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้ออกไปอย่างหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับนี่แหละครับจินตนาการของเด็กไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับเด็กๆครับคราวหน้าเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอพบกับเราในรายการ
6: อนุบาล
2: ชาญสมอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหา

0: ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
2: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
3: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
4: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
5: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
6: ผมไม่รู้
7: ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ 18-25 ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
8: เด็กในอายุ 18-25 ถูกต้องไหมครับเพราะอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
9: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสามประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บาท VIP นะคะร่วมว
2: ิ่
1: งก
2: ับ
1: ดารานะคะ
2: หนุนการเลือกตั้งของคนหนุนหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุนหน่วยหมดเลยเราร่วมกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได้
3: กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: คนรุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกปกขวัญของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรหรอคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในเนี้ยใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องน้องลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะคะหรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: ลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทําให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดคร
4: ับใสสะอาดใสสะอาด

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้ยนี่คือหนังสือจากโนแลนจริงๆเหรอเนี่ย
1: เฮ้ยทุกคนทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะตื่นสิตื่นสิ
2: ตื่นเถอะเอาแต่นอนแบบนี้นะมันไม่ดีนะครับตื่นเร็ว
3: ยังมีอารมณ์อบรมนิสัยอีกเหรอเนี่ย
2: เปล่านอนแบบนี้ทำกระผมใจไม่ดีต่างหากครับหลับลึกจนขนลุกนะครับปั๊มหัวใจหน่อยหนึ่งสองหนึ่งสองทำอะไรนะทำให้พวกเขาฟื้นไงล่ะหนึ่งสอง
4: พอเธอทุกคนมันไม่มีประโยชน์หนังสือพวกนี้พกพลังบางอย่างสะกดเอาไว้ทำอย่างไรก็คงไม่ฟื้นหรอก
0: ฝีมือของปราดแห่งเงาแน่ๆ
5: ใครว่าล่ะ
3: ฮะ
5: นี่เป็นพลังของผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ต่างหาก
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพลังของเราหนังสือแบบนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ
3: งั้นเดี๋ยวก็คงจะใหญ่กว่านี้นะสิ
4: อยู่ในนี้อันตรายรีบหนีออกไปข้างนอกเร็ว
0: เอาเร็วเดี๋ยว
5: ทักทายเพื่อนใหม่เฮ้ยเพื่อนเก่าของพวกเจ้าซะสิ
0: ฮะยี
3: ่ตัวอะไรเนี่ย
5: นี่คือพลังรวมร่างของพวกเราเหล่าหนังสือของดินแดนแห่งปัญญายังไงเล่าเจ๋งมาก
3: ดูเหมือนนี่จะไม่ใช่เวลามาภูมิใจนะ
6: จะเย็นๆพวกเราตัวมันใหญ่ก็จริงแต่ถ้าเราแยกย้ายกันออกไปมันก็คงทำอะไรลำบากเหมือนกัน
3: ไอเดียเจ๋งงั้นเอาตามนี้แยกกันออกไปให้มันงงเลยไป
7: เราจะไปทางไหนดีเนี่ย
3: อย่างที่เธอคิดเลยดาวมันเริ่มตามเราไม่ทันแล้ว
0: แล้วทีนี้จะทำยังไงถึงจะหยุดพวกหนังสือได้ล่ะครับท่านผู้เฒ่า
4: ขอคิดเดี๋ยวนะ

0: นี้ไม่พ้นหรอก
1: เอ๊ะหยุดแล้วอ่ะหรือว่ามันจะเหนื่อยแล้วอ่ะนี่พวกหนังสือแห่งดินแดนโนแลนรวมพลังกันแล้วน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็เจ๋งประมาณนี้แหละแต่ว่าไอ้พลังสายฟ้าเนี่ยไม่เคยทำกันแฮะว้าวใ
1: หญ่แล้วท่านผู้เฒ่าครับไอ้พลังสีดำนี่มัน
3: ใช่รัฐแห่งเงา
1: ฉันจะแย่แล้วล่ะแบบนี้ไม่รู้จะหลบยังไงแล้วว
4: ิธีป้องกันหากเกิดฟ้าผ่าต้องระวังอย่ายืนในที่โล่งนะการหลบใต้ต้นไม้ก็ไม่ช่วยให้ปลอดภัยเพราะต้นไม้ก็เป็นตัวล่อฟ้าเหมือนกัน
1: อ้าวเฮ้ยไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วตกลงหลบยังไงเนี่ย
4: หลบอยู่ในบ้านปลอดภัยที่สุดแต่อย่าลืมปิดโทรทัศน์และงดการใช้โทรศัพท์มือถือด้วย
1: อย่างนี้นี่เองอะทีวีกับมือถือเหรอไม่มีโอเคแต่จะหาบ้านที่ไหนเล่าตอนนี้ฮะอย่าอันนี้พวกเราเองนะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เละหรอกรีบจัดการเจ้าปีศาจนี่กันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ศัตรูนะพวกเขาคือเพื่อนต่างหากหนังสือพวกนี้คือเพื่อนของฉันของโนแลนของแมปปี้และของท่านผู้เฒ่าดูให้ดีสิหนังสือพวกนี้ไม่ใช่หนังสือที่โนแลนอีกแล้วนะมันกลายเป็นปีศาจไปแล้วพวกเขาไม่ใช่ปีศาจแต่แค่ถูกครอบงำด้วยพลังแห่งความชั่วร้ายไว้เท่านั้นน่ะ
5: เหมือนที่พลังพวกนั้นเคยครอบงำเราใช่ไหม
1: เราต้องทำลายพลังแห่งความชั่วร้ายนั้นไปไม่ใช่ทำร้ายเพื่อนของเรา
5: ผู้กล้าทั้งสี่ช่วยเพื่อนเราด้วยเถอะ
0: น้อย
1: ได้วิ่งหนีกันทั้งคืนแน่เลยยุ้ยหอยุ้ย
0: หน่อยเดียวไม่รอดแน
1: ่เอาท่านผู้เฒ่า
3: หนีอยู่อย่างนี้ก็เหนื่อยเปล่าสุดท้ายเราก็คงต้องแพ้
1: แต่ถ้าไม่สู้แล้วก็ไม่หนีแล้วต้องใช้วิธีไหนล่ะครับ
0: ช่างกล้า
1: ท่านผู้เฒ่าจะทำอะไรนะครับ
0: จะทำอะไร
3: หนังสือพวกนี้คือเพื่อนของเราดังนั้นต้องใช้วิธีแบบที่เพื่อนช่วยเพื่อนยังไงล่ะ
6: ท่านผู้เฒ่า
3: เข้มแข็งไว้เหล่าหนังสือทั้งหลายอย่ายอมให้อำนาจแห่งเงามามีอำนาจเหนือพวกเจ้าได
0: ้โ
3: จะยอมให้ความชั่วร้ายมาใช้พลังของพวกเจ้าในทางที่ผิดพลังแห่งความรู้ของเรามีไว้เพื่อสร้างประโยชน์แสดงให้ความชั่วร้ายได้เห็นสิว่าเราจะไม่พ่ายแพ้ให้กับพวกมันเราจะกลับไปดินแดนโนแลนด์ด้วยกัน
0: เฮ้ยอย่าอยู่เลย
1: โอ้ยถูกไม่ไหวแล้วฮะ
3: เอ้ยอย่าเข้ามา
5: ขอสักทีพวกเราเป็นเพื่อนกันนะท่านผู้เฒ่าที่เธอกำลังทำร้ายอยู่ก็เป็นเพื่อนของเธอนะท่านผู้เฒ่ายอมเจ็บตัวแบบเนี้ยก็เพื่อปกป้องเพื่อนอย่างพวกเธอให้พ้นจากการทำผิดแต่ทำไมถึงยอมให้พลังความชั่วร้ายมาทำลายมิตรภาพของเราได้ล่ะ
3: ทำอะไรนะทุกคนแม่ปีพาทุกคนออกไปซะ

0: ้ย
1: ฮะฮะหนังสือทุกเล่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเย
2: ้ด้วยพลังแห่งมิตรภาพที่จริงใจย่อมเอาชนะความชั่วร้ายได้แน่นอน
3: เย้
4: ไม่ได้เรื่องพวกหนังสือกิ๊กก๊อกอ่อนแอซะจริงมาเจอกับพลังที่แท้จริงหน่อยเป็นยังไงพวกนายก็ไม่เลวเลยนะมาถึงนี่ได้แต่หมดเวลาเล่นสนุกของพวกนายแล้วล่ะ
2: ผู้กล้าแห่งลอสแลงั้นเหรอ
4: และเป็นผู้กล้าแห่งเงาคนสุดท้ายที่ทรงอำนาจที่สุดด้วย

0: ทีนี้จะสู้พวกเรายังไงล่ะผู้กล้าแห่งลอสแลนด
1: ์ใช่

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: สอนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวล่ะยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนเนาะ 6-7 เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับมานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเราก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาระบายสีกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะแต่งแต้มเติมเข้าไปสีพี่โจวันนี้อาจจะใช้เป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าคราวนี้ใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับแล้วเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แอคนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

ล้วครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจบอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่านะครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำ

0: เหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนวาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่โจจะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับเอาละครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับได้เป็นแบบนี้ครับและหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับคราวนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้งสองด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับเอาล่ะสังเกตว่าส่วนก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีปั๊บนี่นะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวเนี่ยครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุกก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความในFacebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/สอนศิลป์คลับนั่นเองนะครับน้อง ข้าวฟ่างครับสุวพัฒนะครับสุวพัฒอาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โตมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โตสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมา facebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองเนี่ยไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยาย3มือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่ข้าตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: ขอดูดน้ำ
3: ลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
3: ระดาษสี
0: กาว
3: ใช้ไม่ดีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะครับประวันตัดให้พี่ข้าตูหน่อยใช่แล้วส่วนพิมบุญมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพิมบุญ
3: แบบนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วหลอดให้พี่ข้าตูหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดอ่ะเดี๋ยวให้พิมพ์บนตัดสีเขียวอันนึงโอเคประวันตัดสีชมพู
4: ตัดตรงน
0: ี้
4: ใช่ไหม
0: ได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
3: กาว
0: กาว
3: เราอยากติด
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้าตูก่อนพี่ข้าตูโตสุดพี่ข้าตูจะติดก่อนอีก
3: และหนูก็ตาม
0: โอเคแล้ว
3: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
4: หนูอายุ5เองอ
0: ายุ5ขวบเองเหรอพี่ข้าตูแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
3: 5 6 7 8 9 10
0: เร็วไปนิดนะประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุดสตาร์ทกันแล้วก็มาวาดจุดฟินิชกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกตจากกล่องรองเท้า
5: เขาวงกต
0: พร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
3: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
2: ถ้าโยนแบบนี
0: ้ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างนี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างนี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
2: ใครแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มมีจุดสตาร์ทยังคะ
2: ครับ
3: เริ่มแล้วค่ะ
0: วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะหนึ่งสองสามอ้าวหนึ่งค่อยค่อยกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถึงยังคะพี่บอล
2: ถึงแล้ว
0: อ้าวของป้าวันถึงแล้วของพี่บุ้นถึงยังจะได้ก็ถึงแล้ว
2: เข้ามาสิ
0: อ้าวถึงแล้วเก่งมากคู่เลยเดี๋ยวให้
2: สลับกัน
0: เล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
3: อยาก
0: เราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลย yeah. และเราก็ได้เขาวงกตอันขนาดนี้เลย oh. ใหญ่ปะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
3: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหนโกอยู่ตรงนี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามไป
2: เฮ้ยไปจะไปทางไหน
0: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาเฮ้ยใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไงเออ ณกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้นับพี่มุนนับนะคะ1

0: ีบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: ค่
0: ะ
1: พ
0: ี่โอ้โหโอ้โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมค่ะวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: โอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจ

0: ก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
1: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระตุกกระตากไม่ได้
0: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันน
1: ี้ EQ ของเขา
0: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยกันวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดทำไมเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
0: ใช่
1: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
1: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
0: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได้
1: ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
0: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
1: มีปัญหาหนึ่งค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
0: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
1: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่เพราะเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
1: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
0: ลองทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
1: ต้องเซฟโซนนิดนึง
0: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไม้สครีมกรรไกรกาว
3: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์จริง
3: แต่เราวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะ
4: บ๊ายบาย
5: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
2: ์และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
6: สีเมจิกไอศครีมเกล้าลูกตาปลอม
3: เริ่มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
7: ไม้ไอศครีม
3: ไม้ไอศครีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหมอ
7: ยาก
3: มาข้าตัวหยิบกาวให
7: ้ตรงกลางๆใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วครับอ่ะหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี
7: ้ตรงนี้คือตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
3: นี่เอามาติด
7: แบบนี้ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
7: โดนทีเลยนะครับ
3: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
7: แล้วก็มีตรง
3: นี้นะคะแล้วก็
7: เราก็ต้องติดกาวตรง

0: โอเคมาเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามนี
1: ้ใช่ครับ
0: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
1: เป็นแบบนี้ครับ
0: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
1: เอาสีน้ำเงินกับสีฟ้า
0: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าวตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ข้าวตูจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น
1: 1 2 3 4 5
0: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
1: ก็หมุน
0: แล้วก็พัน
1: 1 2 3 4

0: พอเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกัน
2: หลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วเราก็จะควายกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่ข้าวตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่ข้าวตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่ข้าวตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่ามีสี่ขาเสร็จแล้วไหนประวันของประวันสิครับแต่แ
1: ด
0: งยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนๆน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไอศกรีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี
0: ้เดี๋ยวเราต้องไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ๊ก

0: นเดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ประวัติค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
1: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี้ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กเพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะสนุก
0: ดีกว่านี้
1: มันจะสนุกมากกว่านี
0: ้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่านี
1: ้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
0: ค่ะ
1: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนา
0: ะ
1: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
0: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าเพราะว่าพร้อมเล่นยังคะ
1: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
0: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
1: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
0: กี่วิคะคุณหมอ
1: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
0: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
2: อย่างเช่นสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
0: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
2: ก็วิ่งไปเก็บแล้วก็โยนใหม่
0: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
2: แบบเลี้ยงหรอ
0: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
1: 1 2 3
2: ไม่ได้
1: ประวัน
2: อ๋อแล้วประวัน
0: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
1: อีกทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดี
0: ๆก็คือต้องชนะแน่เลยแหละประวัน
1: ไม่ได
0: ้30แล้วโอ้โ
1: หทีนึงอีกทีนึงครับ
2: ทีนึงใช่ไหม
0: ตายอยู่เลยอยู่เลยโอ
1: ้โหหมดเวลาแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี
1: ้ประวานได้40
0: พี่เขาตู
1: ได้30
0: รอบนี้ใครชนะครับปาวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
0: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องประวานตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสีฝากถึงแฟนๆรายการของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับปาว
2: ายมหิดลแชนเนลตรงนี้ครับ
0: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
2: แล้วก็ทัชเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
0: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
2: ต้องกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: มีรายการของประวันเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีได
0: ้ค่ำแล้วพ่อก็

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: เจ้าหมาน้อยที่เจ้าเดินตามฉันมาด้วยแบบเนี้ย
1: ว้าว